0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจการกองทัพโอลมขณะฝึกซ้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์กองทัพลาวจีนสืบต่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอยู่เมืองบางเวียงให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวนับมือนับหลายขึ้นเวียดนามฝรั่งสุขยุคการนำมือจุดศาสตร์หอบด้านจีนจะสืบต่อห่วมกับประชาคมโลกแก้ไขสิ่งท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสถานฟังรายละเอียด
1: ตอนเช้าวันที่7กันยานี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงจำปาสักเพื่อติดตามสุดยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานศึกษาและกีฬาในโอกาสไข่สุกเฮียนใหม่2026-2027ให้เกียรติต้อนรับอยู่ที่สนามบินสากลปากซีมีทานสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาพักแขวงจำปาสักทานสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานภูวงอภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงทานสุกเกษมสีหานุวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยการนำของแขวง
0: เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยานี้ในสาเหตุให้เวียกงานร่วมกันบรรดารัฐภาคีและคู่ร่วมงานหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบดุลมณียุงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าการเป็นประธานจัดกองประชุมครั้งนี้ของลาวจะสุ่มใส่การร่วมมือสากลเพื่อเพิ่มความพยายามปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการกระทำระเบิดลูกวานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลจะสุ่มใส่เวียกงานด้านมนุษยธรรมเป็นใจกลางและเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกเพื่อการพัฒนาพร้อมทั้งนำใส่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เวียกงานเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแหน่ใส่ช่วยเหลือซุ้มซนให้ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิตในทั่วโลก
2: ครั้งทวิต2010พวกเฮาได้จัดขึ้นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นแถลงการเวียงจันทน์เทื่อนี้เป็นฉบับที่2สำหรับสปป.ลาวเนาะแต่ว่าเป็นครั้งที่3ของกองประชุมแล้วพวกเฮาก็เอิ้นว่าแถลงการนครหลวงเวียงจันทน์แถลงการนี้เป็นเอกสารที่สำคัญจากแถลงการดังกล่าวพวกเฮาจะสามารถให้ทั้งบรรดาประเทศภาคีและบ่เป็นภาคีในสนธิสัญญาดังกล่าวมีความเข้าใจตื่มลึกซึ้งว่าการบ่แพ้ภัยอาวุธนี้ตนเป็นปัญหาสำคัญหลายและอันนี้มันแสดงให้เป็นผลห้าที่ตามมาที่พวกเฮาได้เอิ้นว่าการใส่ระเบิดที่แบบบ่ถูกต้องแบบการใส่ระเบิดที่ให้มันกระทบต่อพลเมืองธรรมดานี่อันนี้ก็ให้เข้าใจแล้วพวกเฮาก็อยากให้ชาวโลกเข้าใจว่าสภาพระเบิดลูกวานมีความอันตรายแบบใดต่อประชาชนบางประเทศบ่ท่านได้อาจจะบ่ได้เจอหรือบางบ่ท่านได้พ่อแต่ว่าสปป.ลาวเฮาได้พบพ่อมาแล้วแต่ระเบิดตกค้างก็ยังมีเท่าเสมอคนก็ยังประสบพอเสมอ
0: ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ดำเนินภายใต้หัวข้อสุขยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานซึ่งเรามีเป้าหมายอยากเน้นหนักต่อกับสากลว่าในแนวทางการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานนั้นโมเมนต์หน้าที่ของประเทศใดหนึ่งแต่ประเทศเดียวจะแม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ซึ่งได้เรียกร้องให้วงคณะญาติสากลสืบต่อเพิ่มทวีและยกระดับการร่วมมือรอบด้านในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตัวข้างอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยืนยงเสมอต้นเสมอปลาย
1: วันที่6กันยานี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านหวางเสียงหงเลขาธิการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบจีนได้พบปะกับท่านวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาว ท่านหวางเสียงหงกล่าวว่ายินดีร่วมกับลาวเพื่อจะตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของผู้นำสูงสุดของสองภาคและสองประเทศจีนลาวอย่างตั้งหน้าวางแผนหัวมือสองฝ่ายให้ดีลงลึกการพัวพันหัวมือในคงเขตต่างๆเส้นด้านการพนันทางอินเทอร์เน็ตการหลอกลวงทางโทรคมการปราบปรามยาเสพติดการติดตามจับกลุ่มผู้ลบหนีและยึดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายการปกป้องความมั่นคงอยู่ชายแดนและอื่นๆเพิ่มทวีการหัวมือด้านการป้องกันความสงบอยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อประกอบส่วนอันใหญ่หลวงกว่าเก่าเขาในการสร้างคู่ห่วงสถานการณ์จีนลาวทุกสภาพในยุคใหม่ท่านบรรท้องกองมณีได้แสดงความขอบใจต่อจีนที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือในระยะยาวยินดีร่วมกับจีนลงเหลือการหัวมือด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายและสุกยู่การพัวพันสองประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่จุดยั้งนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ลงนามในเอกสารการหัวมือที่เกี่ยวข้องเต็มอีก
0: วันที่7กันยานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีเปิดสุรหมเวียกงานการกวดการะบบเร่งรัดครั้งที่1ขึ้นโดยให้เกียรติเป็นประธานและโอ้ล้มของสายอนุภาพวงนอแก้วกรรมการคณะภาคกระทรวงรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้สินำเวียกงานกวดกาโดยมีผู้ต่างหน้าจากคณะกวดกาศูนย์กลางภาคองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยบรรดาสายเลขารองเลขาหน่วยภาคและสมาชิกภาคผู้รับผิดชอบเวียกงานกวดกาภายในกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมสุดฟุกหมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อผ่านขยายเนื้อในจิตใจของผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5และใส่สร้างความรับผิดชอบและเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่บรรดาสหายเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคผู้ที่รับผิดชอบเวียกงานกวดกาโดยกลุ่มของกระทรวงการต่างประเทศต่อกับทัศนะแนวทางนโยบายของพรรคเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาสหายที่เข้าร่วมได้นำเอาบทเรียนไปหมุนใช้เข้าในการนำพาสินำตัวจริงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในต่อหน้าโอกาสนี้สหายอนุภาพวงหน่อแก้วได้เน้นนักถึงความสำคัญของเวียกงานกวดกาว่าพรรคเฮาได้ถือเอาเวียกงานติดตามกวดกาภายในพรรคเป็นเวียกงานยุทธศาสตร์ที่ติดพันกับบทบาทการพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐอย่างเสมอต้นเสมอไปดังคำเว้าที่ว่าการนำพาต้องติดพันกับการกวดกาบ่มีการกวดกาก็หมายความว่าบ่มีการนำพาฉะนั้นเวียกงานติดตามกฎกาจึงเป็นเวียกที่สอดห้อยเข้าในทุกของเขตต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติและขาดบ่ได้สุมหมครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา2วันเริ่มแต่วันที่7หาวันที่8กันยานี้ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เลขเป็นบทเรียนอย่างกงไปกงมานำวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากคณะกฎกาศูนย์กลางภาคและองค์การกฎกาแห่งรัฐโดยเน้นใส่เนื้อในสำคัญเป็นต้นเวียกงานติดตามกฎกาภาคและกวดกาลัดเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสอนรัดบังหลวงการติดตามผลการกดกาและการแก้ไขปัญหาตั้งแต่หัวที
1: ในระหว่างวันที่3หาวันที่4กันยานี้คณะผู้แทนลาวนำโดยทานกลกันพรหมวงศ์รองประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและสนเผ่าทั้งเป็นคณะกรรมการประจำประธานกรรมธิการการลงทุนสายใบหนุ่มขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับประชากรและการพัฒนาหรือ AFPPDได้เข้าร่วมกองประชุมประจำปี2016ขององค์การอยู่ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกองประชุมได้รับเกียรติกล่าวเปิดโดยทานดาโตอาวังบินีอาวังอาลีบาซาประธานสภาสูงของมาเลเซียกล่าวต้อนรับโดยทานอเล็กซานเดอร์นันตาลิกกี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของมาเลเซียและกล่าวมีคำเห็นโดยทานนางกามิกาวาโยโกะสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นทั้งเป็นประธานองค์การ AFPPD และท่าน PO สมิธผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติห้องผู้อำนวยการบริหารองค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาลือและพิจารณาหลายปัญหาเป็นต้นแม้นการนำใช้ผลประโยชน์ด้านประชากรโอกาสสิ่งท้าทายและแนวทางนโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจการดูแลเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยงการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากความเสี่ยงไปสู่ความยืดหยุ่นการหันเป็นดิจิตอลและนวัตกรรมสำหรับการเคลื่อนไหวของประชากรการรายงานผลการติดตามผลสำเร็จของกองประชุมรัฐมนตรีและรัฐสภาระดับสูงในกองประชุม Women Diver 2016บทรายงานของบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนกลางเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการประชากรและการพัฒนาการสนทนากับครูหวมงานเกี่ยวกับการลึบล่างความทุกข์ยากการเตรียมพร้อมสำหรับกองประชุมครั้งที่60ของคณะกรรมการพัฒนาประชากร การเปิดเผยและประเมินท่าเอียงภาคพื้นในปัจจุบันที่ท้าทายความพยายามในการลบล้างความทุกข์ยากนอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมวาระกองประชุมครบคณะบริหารงานครั้งที่102ขององค์การ AFPPD การเยี่ยมยามห้องการใหม่ของสำนักงานใหญ่องค์การ AFPPD และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการท่านกลกันพรหมวงศ์ได้รับเกียรติเป็นประธานนำพากองประชุมวาระที่1ในหัวข้อการนำใช้ผลประโยชน์ด้านประชากรโอกาสสิ่งท้าทายและแนวทางนโยบายซึ่งวาระดังกล่าวได้ทบทวนคืนผลประโยชน์และบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายและโครงการสาวหนุ่มในภาคพื้นความเป็นจริงของสาวหนุ่มในปัจจุบันเป็นอย่างโดยเฉพาะนโยบายด้านประชากรและความยืดหยุ่นในสังคมที่มีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำสังคมผู้สูงอายุและสิ่งสำคัญแม่นบทบาทของสมาชิกรัฐสภาสำหรับเรียกงานประชากรเป็นต้นแม่นการลงทุนใจสุขภาพและการศึกษาของสาวหนุ่มข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมสำหรับสาวหนุ่มความมุ่งเหงที่เกิดจากทางออนไลน์ความต้องการของสาวหนุ่มวิธีการในการลงทุนเพื่อพวกเขาและการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องพวกเขาจากความมุ่งเหงการจำแนกและความเสี่ยงอื่น
0: ๆวันที่6กันยานี้ผลตีจันดีสุริวงศ์สาคนากรมใหญ่พลัดการกองทัพประชาชนลาวหัวหน้าคณะสีนำรวมเวียกงานฝึกซ่อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพ2026ได้พบปะอารมณ์ขณะฝึกซ้อมและกวดกาสถานที่พักสนามฝึกซ้อมและสีนำเวียกงานทับประกันการกินอยู่มีคณะสีนำบรรดาคณะอนุกรรมการครูฝึกและกำลังหัดแอบฝึกซ้อมเข้าห่วมโอกาสนี้พลตีจันดีสุริวงศักดิ์ได้แสดงความยงยอสมเสยต่อบรรดาอนุกรรมการในการรับประกันเวียกงานซึ่งมหอดปัจจุบันเวียกงานด้านต่างๆมีความพร้อมห้อยสนห้อยเวียกงานช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์มีความสำคัญในการหัวมือระหว่างสองกองทัพลาวจีนซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้บุคลากรการแพทย์ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และวิชาการพร้อมทั้งยกสูงความสามารถในการหัวมือด้านการแพทย์ของสองกองทัพลาวจีนพร้อมทั้งเน้นนักให้ทุกภาคส่วนต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบและความพร้อมถือเอาการฝึกซ้อมครั้งนี้คือกันกับสภาพตัวจริงมีความสำนิสำนานว่องไวทวงทันกับเวลาและความถูกต้องในการดำเนินงานเป็นสิ่งตัดสินความปลอดภัยของผู้ประสบภัยและรับประกันความปลอดภัยในการฝึกซ้อมเพิ่มทวีการประสานงานการร่วมมือและการสื่อสารแต่ละภาคส่วนให้มีความกลมเกี่ยวยกระดับทักษะและเทคนิคเก็บกำแลกเป็นบทเรียนซึ่งกันและกันนำใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์กอบกู้ที่ทันสมัยให้มีความสำนานเพื่อรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดปฏิบัติกฎระเบียบสนามอย่างเข้มงวดมีความสามัคคีทางภายในและภายนอกปฏิบัติ7ระบบ18เวียกสิ่งสำคัญต้องรักษาจิตใจมนุษยธรรมการช่วยเหลือด้วยความสัตย์ซื่อจริงใจและสุ่มใส่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
1: ในสกเฮียน 2026-2027 นี้บรรดาสิ่งท้าทายและอุปสรรคหลายอย่างยังสืบต่อทดสอบต่อแขนงการศึกษาและกีฬาที่องค์การปกครองก็คือผู้บริหารตลอดฮอดสังคมทุกขั้นภายในแขวงไซสมบูรณ์ที่จะได้พร้อมกันสุ่มใส่แก้ไขอย่างจริงจังเนื่องในโอกาสบรรไขสุขเฮียนใหม่2026-2027ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ได้โอลมว่าเพื่อรับประกันให้แก่การเฮียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและรับประกันคุณภาพองค์การปกครองแขวงก็คือผู้บริหารการศึกษาทุกภาคส่วนของแขวงไซสมบูรณ์จะได้สืบต่อเวียกการจุดสุ่มจำนวนหนึ่งเป็นต้นการเพิ่มทวีอัตราการเข้าเฮียนในแต่ละท้องถิ่นแก้ไขปัญหาการประหลาดการเฮียนการขาดผู้สอนการเตรียมทุกเงินไขเพื่อห้องหับการปรับระบบการศึกษาสามัญจาก5+4+3มาเป็น6+3+3ที่จะตั้งปฏิบัติในอีก2สกเฮียนต่อหน้านี
3: ้พร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องส่งเสริมให้มีการเข้าเฮียนอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นสูงสำหรับนักเฮียนที่จบมัธยมตอนต้นและตอนปลายให้หลายขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแข็งสมบูรณ์ตามหาท่าแห่งในตัวหนาให้มันคงต้องได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาการสร้างคนให้ตอบสนองได้กับการเติบโตของเศรษฐกิจและควบมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เน้นนักเต็มว่าเพื่อเฮ็ดให้เวียกการจัดสุ่มดังกล่าวประสบผลสำเร็จซึ่งทั้ง3ภาคส่วนโรงเรียนครอบครัวและชุมชน ต้องถือเอาบรรดาลูกหลานนักเรียนเป็นใจกลางในการพัฒนาครูแม่นกำลังเฮงหลักในการขับเคลื่อนโรงเรียนแม่นสถานที่การเรียนรู้ของลูกหลานและของชุมชนครอบครัวเป็นแม่แบบและสังคมเป็นพื้นฐานเพื่ออยากบรรลุตามจุดประสงค์ดังกล่าวนั้นขอเรียกร้องมาทุกภาคส่วนทั่วสังคมจงพร้อมกันเอาใจใส่อย่างจริงจังและลึกซึ้งถึงทองเนใส่สร้างปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาในระยะใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ
0: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อประสานสมทบกับแขวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองวังเวียงสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบางเวียงจุสุมเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแต่ละก้าวและสู่ให้เมืองวังเวียงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามสะอาดสีเขียวปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงท่านนางพรมลีอินทพรมหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานการจัดสร้างปฏิบัติโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลขึ้นใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงในพิธีมอบภาพโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเมืองจันทน์เมืองบดลมณีวาจะสืบต่อร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสุกยุ่งการจัดสร้างปฏิบัติแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองการท่องเที่ยวระดับชาติเมืองวังเวียงและบริเวณอ้อมรอบสำหรับปี2025หา2035อย่างเข้มงวดสุกยู่ให้มีการจัดสรรตัวเมืองให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและได้มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน
4: สืบต่อร่วมกับองค์การปกครองที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองวังเวียงให้ได้มาตรฐานรับประกันความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจะสืบต่อสนับสนุนการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภายในและภาคพื้นเพื่อเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงกับบรรดาประเทศใกล้เคียงต่างหน้าให้แก่คณะผู้ซอบโครงการขั้นศูนย์กลางหูบนคุณเป็นอย่างสูงต่อการนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการนำแขวงเวียงจันทน์การนำเมืองวังเวียงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเมืองวังเวียงที่ได้ให้การซีนำนำพาให้การร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการพวกเขาสำเร็จตามแผนการที่วางไว้อย่างจบงาม
0: ท่านนางพรมลีอินทพรมมีคำเห็นตื่นว่าการปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลเมืองบางเวียงถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับพื้นฐานโครงรางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของเมืองบางเวียงซึ่งเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวเป็นหนึ่งในเวียกงานบุรีมสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในอนาคต
5: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงปานะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้เอราวัณเชิญส่วนพลเมืองแล้วทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
6: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา34องศา ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23มา34องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา33องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสัมภาษณ์ฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานเมืองบูเดินมานี่ว่าอยู่นครหลวงปารีสของฝรั่งทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งได้จัดการประชุมแถลงข่าวสากลแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมยามฝรั่งอย่างเป็นทางการของทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามแต่วันที่9หาวันที่12กันยานี้ทานนางจูลีลีซาโรสที่ปรึกษาหับผิดชอบภาคพื้นอาเซียนทวีปโอเชียนีของประธานาธิบดีฝรั่งให้ฮู้ว่าเป้าหมายของการเยี่ยมยามแม่นสุกโญการพันขยายการพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งทั้งสองประเทศได้ยกระดับในปี2014ให้แท้จริงการหัวมือนี่บ่เพียงแต่ประกอบส่วนปรับปรุงซิปเป็นเจ้าของแต่ละฝ่ายเท่านั้นหากยังแสดงเห็นถึงคำมั่นสัญญาของฝรั่งในการหัวมือกับเวียดนามพัฒนากำลังบ่งซ่อนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันชาติและบรรดาแขนงเศรษฐกิจในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมานิวาท่านกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เป็นประธานกองประชุมแถลงข่าวในเวลาตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติดินผู้เจือนท่านกัวเจียคุนกล่าวว่าอิงตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่ายจีนเนปาลภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นจากความบ่มั่นคงของภูน้ำก้อนเนื่องจากผลกระทบระยะยาวของภาวะโลกร้อนต้นเหตุแม่นการพังทลายของภูน้ำก้อนสายหนึ่งในประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุจีนได้แบ่งปันข้อมูลที่สำคัญเช่นภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลทางอุทกศาสตร์ของเขตประสบภัยให้ในบ้านท่านกัวเจคุนเน้นนักว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งท้าทายห่วมที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้าในปัจจุบันและบ่มีประเทศใดจะบ่ได้รับผลกระทบจีนจะสืบต่อห่วมกับประชาคมโลกเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนและการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและลดพรผลกระทบที่บดีจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผล
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่5กันยานี้ว่าในฤดูร้อนปีนี้หลายแห่งในยุโรปได้ประสบกับอุณหภูมิสูงและภัยแห้งแล้งระดับน้ำของแม่น้ำลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ป่าสูงขึ้นอย่างดินสัตว์เมื่อผู้ดำเนินนี้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโคเฟอร์นิสกัสของสภาพยุโรปแจ้งว่าดินฟ้าอากาศเปลี่ยนห้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่องจะเหตุให้อากาศหุนแหงขึ้นส่วนยุโรปเป็นทวีปที่ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนห้อนไวที่สุดในโลกเดือนมิถุนายนปีนี้เป็นเดือนที่ห้อนที่สุดของยุโรปตะวันออกนับตั้งแต่มีบทบันทึกเป็นต้นมาอุณหภูมิอากาศของหลายประเทศเช่นฝรั่งเยอรมันอังกฤษก็ได้สร้างสถิติสูงในระยะเดียวกันของประวัติศาสตร์อุณหภูมิอากาศสูงสุดหลายแห่งได้สูงกว่า40องศาผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจากอุณหภูมิอากาศขยายไปฮอดทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการผลิตทางเศรษฐกิจตื่นอีก
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนนับแต่วันที่1มังกรปี2017เป็นต้นไปสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากแคนาดาขึ้นเป็น50ส่วนห้อยท่านฮิเตโตชิทาชิโร่นักเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นกล่าวว่าวิสาหกิจรถยนต์ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งค่อนข้างใหญ่อยู่ในตลาดรถยนต์แคนาดาซึ่งวิสาหกิจเหล่านี้มีเป้าหมายส่งออกไปตลาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอนุสัญญาระหว่างอเมริกาเม็กซิกแคนาดาหรือ USMCA เป็นพื้นฐานของรูปแบบดังกล่าวซึ่งกำหนดไว้ว่ารถยนต์ที่ผลิตอยู่ในแคนาดาและเม็กซิกเมื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกาสามารถรับการยกเว้นภาษีหรือลดภาษีอย่างหลวงหลายแต่ปัจจุบันสัญญาฉบับนี้อาจจะสูญเสียผลศักดิ์สิทธิ์และสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์จากแคนาดาซึ่งถือเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นท่านฮิเตโตชิทาชิโร่ที่เห็นว่าปัจจุบันตลาดอเมริกาบ่แม่นตลาดใหญ่ที่มีท่าแรงเด็ดฐานอีกต่อไปวิสาหกิจญี่ปุ่นนับมื้อนับหลายกำลังเริ่มพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบจองโซ่การสนองและยุทธศาสตร์ระดับโลกขึ้นใหม่ศูนย์การธุรกิจโลกอาจจะเปลี่ยนจากอเมริกาเหนือไปสู่ภาคพื้นอาเซียนตะวันออกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
7: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
8: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
7: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
8: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
9: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้รับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังให้งานผู้ประกันตนที่โชคร้ายเสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นหลายเดือนเบื้องแยงสมาชิกครอบครัวนำตึบอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือองค์การประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีลีวะ
11: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ั้งหน้าฟันขยาและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฟันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปซึ่งต่อจากนี้จากเวลานี้ถึงเวลา 8:00รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะการแม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานโดยจะเป็นเวียกหนักเวียกเบาหรือว่าทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นที่พร้อมสุมจิตสุมใจสนาธิการงานต่างๆโดยความเป็นเจ้าการในรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านในมื้อนี้ท่านฟังที่เคารพเป็นตอนเช้าของเดือน9แฮม11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารวันที่8ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆภายหลังที่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยหนึ่งตื่นมาเช้ามาอากาศก็เย็นสบายสบายแล้วก็มีฝนฝอยตกน้อยหนึ่งอยู่ในระยะเวลา6:00 น. ปลายฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวเพื่อเป็นผลงานไว้สำหรับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญก็คือมื้ออื่นนี้วันที่9ของเดือนกันยาจะเป็นมื้อครบรอบ24ปีวันจังตั้งสถาปนาครบ9แห่งชาติลาว16กันยาวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม11กันยาทฟนิกรปีนี้ครบรอบ5ปีวันโสตนาฏกรรมทำวันโสตนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์ก 3,000 กว่าชีวิตที่เสียชีวิตนะถือว่าสาวโลกตกตะลึงวันที่11กันยาปีนี้ครบรอบ5ปีและนอกจากนั้นก็เพื่อห่างหากาเกียมผลงานต่างๆไว้กำลังพับตอนวันสถาปนาสปป.ลาวปีนี้ครบรอบ51ปีประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปเคียงคู่กับการเติบใหญ่ขยายตัวการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเนื่องใส่มติของประชุมใหญ่ของพรรคตะระครั้งแผ่นพุทธรูป4ด้านเป็นการ3สร้างฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังปวงชนของพวกเขาจงหัดแน่นความสามัคคีอยู่อ้อมข้างส่วนกลางพรรคตัดสินใจผ่านพาทุกเวียกงานต่างๆว่าจะเป็นเวียกน้อยเวียกใหญ่เวียกหนักเวียกเบาอย่างต่างๆโดยเหยียงใส่หมุนเสื้อดูมันขยันเพียรของปวงชนกับพวกเขาที่มีหมุนเสื้อตื่นดึกลูกสาวไปเหยียบมามาเหยียบเขียดอันนั้นถือว่าเป็นหมุนเสื้อดูมันของปวงชนของพวกเขาให้ถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้านำเอาประเทศชาติทางหากายเกียมเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลฉะนั้นเบื้องต้นของรายการทัฟฟันเดอร์บให้ท่านได้ฟังข้อมูลคำเสื่อมมอบหมายหน้าที่ให้ทางในสร้างควบคุมเสียงบัวจะเป็นถาวรวิเศษสี่สุขสวรรค์สุขสิริและบัวทองสี่สมบัติในสร้างควบคุมเสียงวันนี้พร้อมเพียงเฮียงหน้านำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีท่านฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมติดตามรับฟังนี้ก็จะขึ้น AM ขึ้น FM สำหรับขึ้น FM ท่านสามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นขึ้นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ดีที่สุดก็คือคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับฟังที่กระดกนะท่านกำลังเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานหรือว่ากำลังเดินทางส่งลูกส่งหลานเข้าสู่สถาบันการศึกษาแต่ละจุดตระบอนเปิดวิทยุรับฟังตามยวดยานพาหนะหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสลอที่กำลังไร้สดในบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพท่านมีความคิดความเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับเนื้อในรายการหรือว่าเกี่ยวกับรายการก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ Facebook วสลอประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาหรืออื่นๆอีกทั้งฝันกระดบเนาะต่อรายการของพวกเขาทางรายการก็พร้อมที่จะเป็นขั้วต่อระหว่างบรรดาท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังตลอดถึงปรากฏการย่อท้อตลอดถึงการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสภาพถนนหนทางอยู่ตระจุดตระบอนเพื่อเป็นการส่องแสงออกอากาศมาว่าปัจจุบันนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบนอำนาจระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับการปรับปรุงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานแก้การผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติไปตามทิศทางและจุดหมายดังกล่าวนั้นและเพื่อส่องแสงให้เห็นได้การผันขยายในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12

โดยประกอบ4เนื้อในต้นต่อเส้นว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นและก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นพวกเขามาใจเบิ่งแต่ละหัวข้อหรือว่าใจแยกเบิ่งแต่ละเนื้อในทําเป็นกระดบเว้าถึงยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคนั้นหมายว่าเป็นการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีความสามารถนำพาและลักษณะนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เด่นชัดขึ้นเป็นหัวประธรรมก่อเก่าเหตุให้การนำพาของพรรคเป็นปัจจัยตัดสินนั้นนับมือนับมีบทบาทเข้มแข็งอย่างครบด้านซึ่งแสดงออกถึงความเข้มแข็ง5ด้านบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการกับอำนาจของพรรคพรรคเคารพกฎเกณฑ์เพราะว่ามีสายและเคลื่อนไหวกับอำนาจตามกฎหมายไปเคียงคู่กับการซุกยุ่งการคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายอย่างแข็งแรงเข้มงวดสามารถปกปักรักษาหมากผลของการปฏิบัติให้ยั่งมั่นคงและยาวนานตลอดไปส่วนระบบบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการเปลี่ยนแกนนำในระบบการเมืองของระบบประชาธิปไตยประชาชนหากฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและหัวหน่วยต่างๆมีความปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งอย่างแท้จริงตามทิศสมาชิกพรรคเข้มแข็งหากฐานพรรคก็เข้มแข็งองค์คณะพรรคเข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพาของพรรคได้รับการเสริมสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ของแต่ละองค์คณะพรรคและหากฐานพรรคบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขใหม่ของการกำอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติหน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งแก่การพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงกับอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจหับใส่ประชาชนและเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคย้ำใดก็ยึดมั่นการถือเอาประชาชนเป็นกกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความยืดเย็นเป็นสุขของประชาชนในการนำพาทั่วสังคมนั้นทุกๆแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐเฮาของพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากเพื่อตอบสนองความเพียงพอต้องการและความมุ่งมั่นปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนในประเทศชาติอันใดกุดเอินวากิจขวงบ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกันกับจัดปัดเป้าอย่างเด็ดขาดเหล่านี้เป็นต้นส่วนระบบบาทการนำพาที่เข้มแข็งในด้านระเบียบวินัยความเปลี่ยนแบบยั่งนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งที่เข้มแข็งมีความสามัคคีบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพนักแน่นด้านบรรณจิตปฏิวัติการกระทำรักษาธาตุแท้ปฏิวัติความนักแน่นทางด้านการอุดมการณ์สติต่อการจัดตั้งมีความเข้มงวดที่มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัดมีความกล้าหาญต่อสู้ด้านปรากฏการณ์ยอดท้ออดทนท่านผ้าความอุปสรรคยุ่งยากต่างๆทันแถวสมาชิกพรรคตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบย่างนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ถูกมอบหมายด้วยผลสำเร็จสูงอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของชาติและความสมบูรณ์ผลสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประยัดสัตซ์ซื่อเที่ยงธรรมบ่สวยใส่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิบัติแน่ใส่บรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำพาปวงชนลาวบรรดาเผ่าที่เลือกเอาไว้แล้วนั้นพรรคมีพื้นฐานอันนักแน่นด้านระบบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการนำพาภารกิจปฏิบัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่ลังเลบ่ขอนแขนบ่ยุดยุดย่นย่อนในการสืบต่อนำพาภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงหอบด้านนักน่วงและยาวนานแน่ใส่พาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าเนื้อในอันที่2ก็คือตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเนื้อในที่ตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนี้แม่นทิศทางเส้นทางการพัฒนาชาติลาวยุคใหม่การสืบต่อพื้นฐานเศรษฐกิจให้ชาติให้เข้มแข็งโดยสู้ซนเอาเศรษฐกิจของลาวออกจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้อยอิงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบาดเก้าเดือนที่นักแน่นหมายว่าเป็นเจ้าด้านความฮู้ในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ท่าแห่งบ่มซ้อนของประเทศชาติฮู้นำใส่ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและฮู้วางแผนในการขุดค้นทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาก็ต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใส่ใจอย่างคุ้มค่าต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มออกมาเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนายกระดับกลไกเศรษฐกิจตลาดของอยู่ประเทศเฮาไปตามทิศสังคมนิยมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นเศรษฐกิจสากลบนจิตใจของความเป็นเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจด้วยความบุกเบิกสู้สนสูงสุดมาเป็นสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งลำขาของตนเองรับเอาสิ่งยอดยิ่งของโลกและความก้าวกลับสามารถก้าวออกสู่สากลได้อย่างนักแน่นตลอดไป
ส่วนว่าเนื้อไหนสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นนั้นหมายว่าการยืนยันหรือย้ำคืนเกี่ยวกับการบูรณะเส้นทางก้าวเดินก็คือระยะของการปฏิบัติภายใต้การนำพาของพรรคแม่นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างหอบดานโดยเรียงไส้การสร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวความเป็นระบบระหว่างโครงบนและโครงล่างในสมัยข้ามผ่านสร้างแล้วยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมที่มีในปัจจุบันให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วยแผนนโยบายใหญ่ในการสืบต่อยุแห่งการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าเนื้อไหนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นแม่นเป็นการย้ำเตือนอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นจุดหมายที่บ่อาจต้าวปีนได้แม่นอุดมการณ์ที่บ่เอิ้นว่าอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมแม่นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมที่ประชาชนเฮามีความหั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเฮามั่งคั่งเข้มแข็งสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนี้แม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเฮาจะต้องไปถึงและก็เปลี่ยนทางทิศนำเป็นไม่หลาวัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิวัติซึ่งพรรคเฮาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของพรรคเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นในการนำเอาเนื้อในจิตใจบัตรกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นก็เพื่อเป็นการเฮ็ดให้แนวทางนโยบายแผนปฏิบัติงานของพรรคและของประเทศเฮาใน5ปีต่อหน้ายุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์พัฒนา10ปีกำหนดวิสัยทัศน์ฮอดปี2055เพื่อเป็นการสืบต่อยูแหงผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคสู้ลงเลือกต่อไปสร้างยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสนั่นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ยืนยันอย่างนักแน่นอีกว่าเมนกองประชุมใหญ่ที่มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงอยู่ภายในพรรคเมื่อกองประชุมใหญ่การสืบต่อยุแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ลงเลิกและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งหอบด้านกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นแม่นแห่งการสืบต่อเสริมขยายมาในจิตปฏิวัติที่ทั่วพรรคแม่นกองประชุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบการเมืองอันสูงส่งของพรรคในการตกลงปัญหาที่สำคัญเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิวัติและศัตรกรรมของประเทศชาติและยังแม่นกองประชุมใหญ่แห่งความเชื่อมั่นต่อกันภาของพรรคในการสืบต่อก้าวขึ้นของประเทศชาติทั่วพักทั่วปวงชนลาวตั้งก็ซึ้งสมยินดีด้วยบรรยากาศฟดฟื้นต่อผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ที่พวกเขาพร้อมสวมใส่จัดตั้งและผันขยายยังบยุทธยังนำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมขณะนี้เวลา 7:50 นาทีท่านฟังกระดับตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงชนลาวของพวกเขาสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะแล้วในระยะ5ปีผ่านมาถึงว่าสภาพแวดล้อมของโลกได้มีการผันแปรไปอย่างซับซ้อนและเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพทางด้านความมั่นคงของโลกสภาพการของสากลแต่อยู่ในสปปลาวของพวกเขาผัดมีอันดีเช่นว่าประเทศชาติสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอนักแน่นสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจถึงว่ามีความยุ่งยากแต่ก็มีท่วงท่าขยายตัวอย่างตัวเนื่องประชาชนมาดาเผามีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั้งมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคและการคุ้มครองบริหารของรัฐรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยในระดับ 4.24% คาดหมายวางไว้ก็เป็น 4%อันนั้นถือว่าเป็นสาเหตุที่พาให้ประเทศชาติของพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุดิบจิตใจของประชาชนนะครับการปรับปรุงยกระดับดีขึ้นเป็นก้าวๆอัตราความทุกข์ยากได้ลดลงบรรดาองค์การจัดตั้งและระบบการเมืองก็ได้รับการปรับปรุงสู่คุณภาพใหม่ซึ่งได้ตั้งหน้าเสริมขยายและปฏิบัติพันธบัตรของตนอย่างเป็นเจ้าการและปรับปรุงกลไกการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐอยู่ขั้นท้องถิ่นอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ปวงชนของพวกเขามีความภาคภูมิใจและเคียงคู่กันนั้นสาเหตุที่พาให้มีด้านดีกระยอนบ่าพักซีนำนำพายังเข้มแข็งถูกต้องแท้ถึงและทันการของคณะบริหารศูนย์กลางพักคณะพักทุกขั้นบวกใส่ความบุกบืนสู้สนของรัฐบาลในการบริหารคุ้มครองไปตามทิศเด็ดขาดโป้งใส่และมืออาชีพการสุ่มใส่ปฏิบัติพันธบัตรบาทติดตามกวดกาสนับสนุนอย่างแข็งแรงของสภาแห่งชาติซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นแบบแผนวิธีการนำพาที่เข้มแข็งของพักและการคุ้มครองที่หัดกุมมีประสิทธิภาพของรัฐให้สภาพในเงื่อนไขใหม่ก้าวขึ้นอย่างประหยุดยังเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีท่านพันธุ์ฟันกระดับท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟัง
ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวในตอนเช้าของเดือน9แฮม11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียอีบ่พอทันใดวันนี้บุญฮอกเข้าประดับดินหรือว่าบุญฮอกเข้าน้อยหรือบุญฮอกเข้าประดับดินก็จะมาฮอดมาถึงในวันที่ในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ทําเป็นกระดบนะในเกียงคู่กันนั้นมาฮอดวันนี้วันอังคารวันที่8ของเดือนกันยา2026แล้วมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆก็จากทางจากคำล่าจากคำล่าเพิ่นว่าท่านโคศกอากาศทางเมืองต้นเพิ่งเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยทองเพชรสิทธิเดชนี่ติดตามอยู่เด้อแล้วก็เพิ่นว่าจากอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีมีฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยบุญคำสุนิสัยนี่ทางบ้านต้นเพิ่งเมืองต้นเพิ่งอากาศเย็นสบายสบายในตอนเช้าวงศิลป์วงอินคำสมเสยได้ท่านสอบไปคำฮักขอขอบใจอย่างสูงและกระจักสมหมายไพศุขเนี่ยสมหมายไพศุขเพิ่นว่ารับฟังอยู่กองบรรณาการทหารเมืองไสยสถานมื้อนี้อากาศแจ่มใสดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากสมพันธ์สปอตหรือว่าสมพันธ์สปอตสมจันทร์สมจันทร์สปอตเพื่อนครับฟังรายการนี้ฟังรายการบรรยายมติ12ของศูนย์กลางพักเป็นประจำอยู่เด้อว่าอย่างสารคดีก็ใหญ่ยังสูงเนาะสมจันทร์สปอตและอันนี้จากวันสอนคุณวิไลนี่เพื่อนติดตามมาโดยตลอดรายการนี้บัวสุขใสสมผุยติดตามเป็นประจำจากตะแสงลองแวนเมืองสำเหนือบ่แม่นเมืองสำเตอร์นะเมืองสำเหนือได้ก็ฟังรายการนี้อยู่บุญมีพิภควงศ์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ว่าฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยการรับสำรานนี่ทำข่าวผู้จัดทำรายการแล้วก็สมหมายสิบประเสริฐเพิ่นก็ว่าฟังรายการนี้อยู่เด้อท่านสอบไปกำฮักล้ำแสงเพชรสัญราชมื้อนี้ทางเมืองวิระบุรีแขวงสวรรณเขตฝนยังสืบต่อตกอยู่ตกภาคเช้าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็ฝนตอนบ่ายฝนบ่ตกแต่ว่ามาตกตอนเช้ามื้อนี้เนี่ยฝนยังตกอยู่สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละจุดแต่ละบอนแต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นก็แม่นบ่คือกันเนาะแต่ว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อเช้านี้ก็มีฝนฝอยตกมาได้หน่อยนึงแต่ว่าท้องฟ้าก็ครึ้มแต่คล้ายๆคือเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เวลาที่เหลือทางรายการจะท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันมื้อนี้นะฮะบ่ว่าจะเป็นทาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสดิบัวทองศรีสมบัติสอบแพ่กำฮักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สมหวังจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: บายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
1: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงนั่นนี่นะ
0: อย่ามาตัวปะทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ฮ้าโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแหนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
6: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
5: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
6: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
5: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
6: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดรับรองว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
5: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
6: ดีๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
5: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
6: เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขายาทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเขาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าทานจะหากว่าเฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
7: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
8: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
6: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
6: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
6: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
8: ้โอ
6: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนับประทานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยรายการนี้มีให้ท่านได้หับฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะภาคเช้าเวลา9โมง8โมงหา9โมง
0: แม่แล้วเจ้าวันนี้กลับมาพบกันท่านผู้ฟังเวิร์นวังมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงนี้ที่พวกเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกับแม่นว่าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยหรือว่าแจ้งข่าวคราวต่างๆให้กับทุกท่านได้หับฟัง
1: เจ้า
0: จะเป็นสภาพการเดินทางเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงบ่ดังนั้นท่านใดที่หับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยท่านก็สามารถมีส่วนร่วมเข้ามาในรายการได้ซึ่งรายการของพวกเรากระจายทาง FM 103.7 MHz FM 94.3เมกะเฮิรตซ์และก็มีการไล่สดหรือว่าถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Lao National Radio มีการแชร์ต่อเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัยที่พิมพ์เป็นภาษาลาว
1: เจ้าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังสะดวกรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้เนาะหรือว่ารับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ดำเนินรายการสดอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช250069กงกับวันที่8เดือนกันยา2026
0: แม่นแล้วเจ้าเอาว่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพการเข้าห้องฮามงเฮียนของน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าน้องนุงลูกหลานของพวกเขานี่ก็เป็นไอปิ่นอาทิตย์ที่2ละ
1: อ
0: ันนี้นะสภาพการสัญจร นี่ตอนนี้นี่คิดว่าพวมกำลัง
1: แออ
0: ัดมือเศร้านีโนลีออกเอาเศร้าแน่เวิร์นหวังออกแต่เจ็ดโมงยัง
1: โอ้ออกแต่เช้าเลยเนาะ
0: แมนออกแต่เจ็ดโมงยังมอฮอดห้องการผู้ดีเจ็ดโมงไป
1: เจ้า
0: ผู้ซึกว่าเส้นทางนี่โล่งสะดวกดีดีมันผู้ซึกดีเวลาที่เขาขับรถพนัน
1: เจ้า
0: ดังนั้นท่านผู้ฟังไผ่ที่ว่าต้องการอยากจะเฮ็ดให้ตัวเองสบายใจเวลาขับขี่แล้วเพื่อจะโบไปเพิ่มปริมาณรถตามเส้นทางในโมงฮีบด่วนเอาตื่นเช้าหนึ่งก็ดีนะ
1: เจ้าเจ้า
0: หนึ่งก็แมนเขาจะทันเวียกอยู่แล้วเนาะสองมามันจะสบายใจและก็มันก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับรถล้างมันก็บ่หลายและความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุมันก็จะลดลง
1: แม่นแม่ละเพราะว่าระยะนี้ก็คือหู้น้ำกันเนาะอาทิตย์ที่สองในการเปิดสงเฮียนใหม่แน่นอนละสมงหิบดวนนี่โอ้ตอนเช้านี่แออัดหลายจุดหลายเส้นทางฉะนั้นถ้าว่าท่านใดที่จะไปเวียกไปงานนี่ก็ให้เพื่อเวลาไว้เด
0: เอ
1: าเงินเอาเช้าเดเนาะบวกใส่กับมือใดที่ว่าฝนสุรทานมานี่โอ้แห่งรู้สึกว่าแออัดเป็นพิเศษเลยในมือนั้น
0: มือนี้ก็คือสิหลายตื่มเพราะว่าฝนยังฝอยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บ่ฮู้ว่าเขตแขวงอื่นเป็นแต่ก็รายงานสู่กันฟังได้โดยเฉพาะกระแมนสภาพเส้นทางเด้อท่านผู้ฟังเด้อเพื่อว่าเป็นการเตือนๆกันไปเนาะแล้วก็เป็นห่วงเป็นย้ายอีกเรื่องนึงในการเข้าห้องหามมูลเฮียนที่ผู้ปกครองหรือว่าลูกหลานเฮาเองไปหามไปเฮียนขับรถไปเองนี่ก็แห่งเป็นห่วงให้แนะนำนอลกาบอกเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการขับขี
1: ่และ
0: พร้อมกันนั้นนะผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่พวกเราบุควรเบิ่งข้ามก็คือการใส่หมวกกันกระทบตัวนี้สำคัญแท้ๆเด้อนักเฮียนนี่บางเทื่อนี่เพิ่นย่านทรงผมตก
1: บ่อยากใส่หมวก
0: บ่อยากใส่หมวกบ่อยากใส่หมวกกันกระทบพนะแต่ว่ามันอันตรายให้ใส่เด้อไผ่ที่ว่าเป็นผู้ปกครองก็แนะนำกับเจ้าละกะขั้นบูมีกะพยายามซื้อให
1: ้
0: เนาะหรือผู้ปกครองที่ว่าไปส่งลูกเต้าเองนี่สิฮะนะแล้วมักเอาซ่อนเส้นทางหลังมึงเชื่อกะซ่อน3ซ่อน4ก็มีนะท่านผู้ฟังเนาะก็เป็นห่วงเรื่องอันตรายคือกันตัวนี้นะแล้วก็คาดว่าเป็นไปได้ผู้ที่ซ่อนผู้ที่ขับก็ให้ใส่หมวกกันกระทบคือกัน
1: เจ้าเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางใช้รถใช้ถนนผู้ปกครองเองก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมปลูกจิตสำนึกโดยเฉพาะเด็กน้อยนี่แหละต้องได้ให้กับเจ้าฮัมพุ่งแล้วก็มีความเข้าใจเพราะว่าผลกระทบถ้าว่าเฮาบ่ใส่นี่มันจะมีผลอย่างแน่เวลาที่เกิดเหตุเดี๋ยวเฮาจะได้รับอย่างแน่จังซี่อันนี้ก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ปกครองท่านใดที่ว่าให้ลูกขับขี่รถไปโรงเรียนเองนี่นะบางคนนี่ก็ขี่ไปน้ําทางอ้ายทางน้องได้ขี่ไปน้ํากันบางคนนี่ก็บ่ใส่หมวกกันกระทบเลยอันนี้ยังใหเป็นเจ้ากันน้ำกันเติมโดยเฉพาะกับฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าท่านใดที่ว่ามีลูกน้อยเวลาที่ขี่รถจักรให้ลูกนั่งทั้งหลังรถนะบางคนนี่ก็เอิ้นว่าจังไหนขี่รถขับรถมือเบื้องเดียวนะมโนรีมือเบื้องนึงน่ะจับลูกอยู่จังซี่อันนี้มันก็มีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุย่านว่าขมาขมั่งย่านเอาน้ำบ่ทันย่านสิเสียลากล้มเองก็มีในจุดนี้
0: เจ้าซอกผ้ามาหมัดแอวใส่กันดีกว่าเห็นหลายคนก็เจ้าก็เห็ดเนาะตอนนั้นเนาะแล้วก็อันนึงเด้อท่านผู้ฟังเด้ออย่าลืมว่าเด็กน้อยนี่นะกระเจ้าจะเบิ่งพฤติกรรมของผู้ใหญ
1: ่
0: และจะเฮียนแบบถ้าผู้ใหญ่เฮานี่บ่ใส่หมวกกันกระทบเขาก็สิบ่ใส่ได
1: ้
0: เขาก็สิว่าอ้าวเดี๋ยวพ่อก็บ่ใส่แม่ก็บ่ใส่อ้ายเอ้ยน้องก็บ่ใส่สิใส่เห็นหยังเห็นบ่อันนี้นี่สำคัญแท้ๆเรื่องเกี่ยวกับมารยาทการขับขี่คือกันถ้าสมมติว่าลูกหลานเฮาไปน้ำนั่งรถไปน้ำจังซี่นะเห็นเฮามีพฤติกรรมที่ บนั้นบ่ผู้ดีฮะนะว่ายังไงคันสิเว้าความเบิดว่าคันเสียนิสัยในการขับรถก็เจ้าก็สิปฏิบัติตามใดดังนั้นต้องได้ฝึกต้องได้สอนก็เจ้าตั้งแต่น้อยปลูกจิตสำนึกให้เขาตั้งแต่ตอนนี
1: ้
0: เขาเองก็ต้องได้เป็นแบบอย่างให้เขา
1: เจ้า
0: เคยบอกว่าเวลาที่เขาไปกับเด็กน้อยเนาะที่ครูสาวครูไอ้ครูป้าครูอย่างก็แล้วแต่โรงเรียนที่เพิ่นสอนเด็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับการทิ่มขี้เหงื่
1: อ
0: สะซ้ายนี่นะเห็นป่ะ
1: เ
0: วลาเขาขึ้นรถนี่ขั้นผู้ใหญ่ที่ทิมขี้เหงื่อนี่ก็เจ้าจะท่วงเลยได
1: ้
0: บ่ให้ทิมได้สาวครูบ่ให้ทิมขี้เหงื่อสะซ้ายเขาสอนเขาซ้ำนี่แหละเขาเองต้องเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าทุกเรื่องเลยแหละท่านผู้ฟัง
1: แม่นะเพราะว่าเด็กน้อยนี่ก็จะเบิ่งเขาผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างอยู่แล้วเนาะมโนรีแต่ว่าก็มีแบบที่เคยขี่รถไปน้ำกันแล้วเอาหลานไปน้ำนะ
0: เจ้า
1: เวลาที่ยึดจอดไฟอำนาจหรือว่าไฟแดงเขาเจ้าจะถามได้ป่ะไฟแดงนี้จอดวะแต่ไฟเขียวนี้ไปได้เป็นโบถามว่าผู้ใดที่ว่ามีลูกมีหลานไปน้ำนอกก็ควรที่จะปลูกจิตสำนึกให้เขาฮับฮู้ตั้งแต่น้อยนี่แหละเริ่มน้อยแล้วก็เพื่อว่าเขาใหญ่เติบโตขึ้นมาผู้ที่ว่าขับขี่รถก็จะได้ฮับฮู้ถึงกฎระเบียบจราจรหลายขึ้น
0: แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้นี่ก็สำคัญแท้ๆเมื่อวานนี้มีทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นได้โพสต์วิดีโอเนาะเบิ่งแล้วก็หวาดเสียวอันตรายแท้ๆเพิ่นรถเมล์โดยสารนี่นะแซงสวนเลนนี่นะ
1: เจ้า
0: ต้องได้เบิ่งใหม่ได้คือว่าเพิ่นมีแจ้งการเรื่องเกี่ยวกับการสอบสิ่งใบขับขี่และมารยาทของอันโซเฟอร
1: ์ผู้ใดรถโดยสาร
0: ผู้โดยสารแมนอันนี้นี่มันเป็นอันตรายและก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหต
1: ุ
0: วันนี้ผู้โดยสารอยู่ทั้งรถนะจักคนสมมุติว่าสินะเพิ่นว่าอยู่ในนี่ใครแต่โชคดีที่ว่ารถที่ขี่มาถึกทางค่ะนะเพิ่นเบรกไว้ทัน
1: เจ้า
0: และกันลีก
1: หักออก
0: ขวามือได้แต่คันคิดว่าคันขวามืออ่ะนะมันเป็นคล้องเป็นห้อง
1: อ
0: ันใดจะเกิดขึ้นบัดนี
1: ้
0: ใครแต่มันยังมีพื้นที่ให้ลีกไหน
1: แม่น
0: เห็นแล้วโอ้ขับไว้พอสมควรได้นี่นะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมารยาทแล้วก็ต้องได้คำนึงถึงผู้โดยสารพร้อมเด้อตัวนี้เนอะแล้วก็บริษัทบอหรือว่าเจ้าของรถนะต้องได้เบิ่งคืนสำหรับอันน่ะโซเฟอร์
1: เจ้า
0: ที่ไปขับรถให้บริการแบบนี้ค่ะนะ
1: เจ้าผู้ที่เป็นโซเฟอร์นี่ก็ต้องได้ใจเย็นๆลงแดนเน
0: า
1: ะถ้าว่าใจ
0: พร้อมหลายเกินไปก็ดีนะเจ้าเพราะว่าคันว่าเป็นแบบซี่คันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วการสิ่งที่สูญเสียนะมันหลาย
1: แมน
0: ทางด้านชีวิตทรัพย์สินของแล้วมันนี่คือเหตุการณ์ผ่านมารถเมล์โดยสารต่างๆที่เกิดอุบัติเหตุเห็นบอกว่าผ
1: ู
0: ้ที่ได้รับบาดเจ็บบ่แม่นพิษมีแต่ผู้หนึ่งผู้เดียวและห้าแห่งกว่านั้นก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ
1: ์
0: เจ้าอันนี้ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบฝากถึงบริษัทที่เป็นเจ้าของรถและก็ฝากถึงกระตู้ผู้ขับขี่ผู้ขับรถทันอีกเนาะว่าให้คำนึงถึงชีวิตคนอื่นนำ
1: เจ้า
0: ให้คำนึงถึงความปลอดภัยพร้อม
1: แมนเพราะว่าทุกคนอยู่ในรถเมย์หันแม่นฝากชีวิตไว้กับโซเฟอร
0: ์แม่นแล้วเจ้า
1: อันนี้กับเบิ่งตามจากกล้องที่ว่าเพิ่นบันทึกไว้เนาะอยู่ในรถนะก็น่าหดหูใจโชคดีไปที่ว่าเพิ่นยังหักหลบออกทันอันนี้ก็อยากฝากเตือนเติมโดยเฉพาะผู้ที่แล่นรถเป็นโซเฟอร์รถนี่นะถามว่าจุดใดที่มันมีความเสี่ยงจุดใดที่ว่าซิงแซงบ่รับประกันสิก็บ่ต้องไปแซงขี่ไปตามแนวทางก่อนเพื่อความปลอดภัยจังซี่แหละกรณีที่ว่าเกือบว่าเกิดเหตุนี่นะมันจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้ทุกคนเลยได
0: ้
1: แล้วกับล้มถึงผู้ที่ผู้โดยสารที่ว่านั่งอยู่ในรถเมย์ฮะนะโอ้คือสิมีความรู้สึกที่แบบหดหู่จิตใจขนาดเลยในตอนนั้น
0: โอ้เฮานี่นะเคยคิดว่าเคยนั่งรถเมย์โดยสารเนาะเพิ่นขี่ไว้นิดนึงเฮายังเบรกนำนะตีนนี่เบรกนะไผได้เป็นนี่โนรีเป็นเด้อเวลาที่เรากับเจ้าขับไว้ฮะนะ
1: เหยียบเบรกซอย
0: เหยียบเบรกซอยแล้วก็คันสมมุติว่าขี่รถเมย์เป็นนั่นรถเตียงนอนเนาะหลายคนนอนรับแต่โนรีนี่นอนบ่รับโดยเฉพาะมีขี่กลางคืนเนาะมัน
1: กังวลอยู่แม่นบ่
0: กังวลแล้วแบบมันไวอ่ะนะมันไวแล้วเฮาต้องมีสติความหมายว่าความย่านและอยากให้ผู้ที่เป็นโซเฟอร์ผู้ที่เป็นผู้ขับรถนะ
1: เจ้า
0: คิดเห็นใจคนโดยสารพร้
1: อม
0: เจ้าก็มีความย่านและวันนี้เขามีความกังวลเพราะว่าแน่นอนว่าไปใส่กระสังเขาต้องอยากไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
1: แมน
0: เพราะว่ายังมีคนในครอบครัวล้อถ่าอยู
1: ่
0: ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องได้เหตุต้องได้รับผิดชอบดังนั้นเจ้ามีความรับผิดชอบที่จะพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยต้องได้มีสติและก็ต้องได้เพิ่มความรับผิดชอบให้มันหลายขึ้นเนาะบ่ให้แบบซี่แหละแซงไปซุยลุยไซล่าอย่างซี่นะโอ้บ่ได้เนาะอันตรายแท้ๆคันรถที่ว่าสวนทางมามันหลีกบ่ทันหลบบ่ทันก็เป็นอุบัติเหตุแล้วนี่นะ
1: เจ้าก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันตื่มโดยแล้วกับผู้ที่ว่าขับขี่รถที่ว่าเพิ่นบันทึกไว้นี่เพิ่นมีสติได้มโนรีที่เพิ่นหักออกทันหั่นนะ
0: เพิ่นขี่เพิ่นเบรกทันแล้วก็หักพวงมาลัยทันตัวนี้นะ เออแล้วก็ฝากกันไว้ตื่มแหละสมเสริมอีกเรื่องนึงเวิร์นวังท่านผู้ฟังเขาเคยนำเสนอเกี่ยวกับเส้นทางที่เปเพแน่นอนว่าบวนเฉพาะแต่นครหลวงจันทน์เนาะที่หลายเส้นกับเปเพแล้วก็ยุ่งยากในการสัญจรอยู่ต่างแขวงก็คือกันแต่ว่านี้สมเสยทั้งคณะนำเมืองปากซองพร้อมกับจิตอาสาที่เพิ่นห่วมแห้งซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพข่าวจากจำปาซักเนาะเพิ่นได้รายงานให้ฮู้ได้ให้ข้อมูลฮู้ว่าวันที่3หาวันที่5กันยาที่ผ่านมานี่นะทางคณะเมืองปากซองพร้อมด้วยกำลังทหารตำรวจและกับบรรดาองค์การจะตั้งทีมงานจิตอาสาตาแสงปากซองตาแสงอีตู้และกับประชาชนได้ร่วมใจกันซ่อมแปลงลายเส้นทางที่เปเพได
1: ้
0: เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่กันการไปห้องห้ามห้องเฮียนการดำรงชีวิตของประชาชนที
1: ่
0: ให้มันง่ายขึ้นเนาะในการสัญจรนั่นแหละซึ่งว่าภารกิจครั้งนี้ทีมงานได้นำเอาหินจากผู้หนองสีเพื่อจะมาซ่อมแปลงและกับเสื่อมต่อเส้นทางบ้านห้วยเจียดขดใหญ่ห้วยเตาหนองบอนและบ้านพักกุดน้อยเนาะพร้อมนี้ก็ได้ซ่อมแปลงเส้นทางทงกระต่ายลักห่าจนสำเร็จแล้วก็นอกจากนี้ทั้งคณะน้ำตาแสงพร้อมด้วยทีมงานจิตอาสาทุกคนนั่นแหละเนาะจิตอาสาจากบ้านนองกะลีห้วยซันและก็กาเฟอร์และอำนาจการปกครองบ้านก็ได้สืบต่อซ่อมแปลงเส้นทางกาเฟอร์หนึ่งคุ้มหนองเตาเพื่อจะให้ภารกิจนี้บรรลุผลสำเร็จซึ่งว่าการห่วมแห้งของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเนาะช่วยปรับปรุงเส้นทางแต่เนี่ยแล้วก็เป็นบทเรียนอันมีคุณค่าด้านความสามัคคีอีกได
1: ้
0: เพราะว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเด้บ่ว่าจะเป็นภาคส่วนทั้งรัฐก็ดีหรือว่าจิตอาสาต่างๆหรือภาคส่วนอื่นๆที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็น้ำใจดังกล่าวนี่ก็แม่นต้องได้มีการส่งเสริมแล้วก็ย่องยอได้ตัวนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นอีก1กิจกรรม1ภารกิจที่ทุกคนได้ใส่พลังในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้มันเกิดบ้านเกิดเมืองเพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเมืองของพวกเราถือว่าจะเป็นเรื่องน้อยๆข้าเชื่อเรื่องน้อยกับเรื่องน้อยได้เพราะว่าเรื่องถนนหนทางนี่นะคะมันไปบ่ได้มาบ่ได้นี่ก็ยุ่งยาก
1: แมน
0: อันนี้เพิ่นไปห้องห้ามห้องเฮียนก็ยากค่าขายง่ายมื้อไปหั่นไปนี่การไปมาหาสู่กันก็ยากแต่ว่าหลายเส้นทางที่เพิ่นซวยกันอยู่นี่เนี
1: ่
0: ยเห็นภาพแล้วก็ยิ้มไปนําเงินวางเออสมเสยตัวนี้น่ะเนาะดีแท้ๆตัวนี้เจ้า
1: ก็ถือว่าหลายจุดหลายเส้นทางเนาะก็ได้ซ่อมแปลงแล้วแต่ว่ายังมีจุดเส้นทางใดๆที่ว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขมีรายการก็สามารถลองแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นน้ำกันเบิ่งท่านผู้ฟังว่าจุดนี้เคยเสนอเข้ามาแล้วเด้อยังบ่ทันได้รับการแก้ไขแบบนี้ก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เนาะหรือว่ามีรายการท่านใดที่มีโอกาสไปทั้งต่างแขวงแดงหรือว่าจุดใดยังพบความยุ่งยากบ่เส้นทางมันเป๊ะเป็นบกเป็นขุมหรือว่าจุดใดที่มีความเสี่ยงอยากฝากเตือนนักขับขี่เดินทางร่วมกันนี่เนาะให้มีสติระมัดระวังน้ำกันกะสามารถแชร์ประสบการณ์น้ำกันได้ท่านผู้ฟัง0305787052หรือว่าจะฝากเป็นทางขอความสั่นก็ได้เนาะผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าถูกต้องหรือว่าปัจจุบันนี้พวกขับขี่กันไลฟ์สดอยู่แล้วก็แชร์ต่อหลายเพจ
1: เจ้า
0: สะดวกช่องทางใดก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายการของพวกเราได
1: ้
0: ก็มีหลายเส้นทางหลายบ้านหลายเมืองดอกที่ว่าเพิ่นเห็นถนนหนทางที่เปเพหรือว่าบ่สะดวกเพิ่นก็ได้ห่วมไม้ห่วมมือสามัคคีกันอันนี้ก็แม่นคนลาวน้ำใจคนลาวแท้ๆอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้แหละบ่ว่าจะเป็นเวลาเฮามีปัญหาเวลาเฮาพ่อกับสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคคือการเส้นทางนี่นะก็ช่วยกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญอยากขอให้ทุกคนมีน้ำใจซึ่งกันและกันอีกก็คือเวลาขับขี่ต้องได้เห็นใจเพื่อนเห็นใจตัวทุกคนเฝ้าฟังท่านผู้ฟังดังนั้นอย่าให้เอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองมาใส่เวลาขับขี
1: ่แม่
0: นตัวนี้อย่าลืมว่าคนลาวเขามักว่าตลอดเด็กคนลาวมีน้ำใจ อย่างย่ำตือมาคันเวลาจับพวงมาลัยย่ำใดนี่น้ำใจจะหายเลยนะฟังเด้อต้องให้ยังคงอยู่ได้ตัวนี้นะ
1: เจ้าแน่นอนแล้วเนาะใส่รถใส่ถนนห่วมกันนี่มันโมเมนต์แต่ตัวเขาคนเดียวได้ไหมมีหลายคนห่วมกันเนาะสำคัญก็คือมีน้ำใจอันละมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาจะยุดจะรอถ้าว่าจุดใดที่เหมาะสมยุดรอก็ให้ยุดรอก่อนเนาะอันนี้ก็ได้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเพื่อว่าเฮ็ดให้การสัญจรนี้ไปมามีความโรงเรียนสะดวกสบายขึ้นและสำหรับวันนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยกามีนักสัมภาษณ์ทั้งพันโทเดชลือสาไสยสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะให้เพิ่นรายงานเนาะสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในนครหลวงนี้1อาทิตย์ผ่านมานี้เกิดขึ้นหน่อยหลายปันใดและบวกใช้ก็จะให้เพิ่นรายงานบรรยากาศโดยเฉพาะก็คือสภาพการสัญจรจุดใดแด่ที่มีความแออัดเนาะก็จะให้เพิ่นรายงานเติมหรือว่ามีรายการทานใดที่มีคำถามอยากฝากไว้ผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขานี้กันสามารถมีส่วนร่วมได้
0: เจ้าแม่แล้วมาที่เรื่องอุบัติเหตุกันแน่ท่านผู้ฟังเมื่อวันที่7เนาะเมื่อวานนี้ ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน1623เพิ่นก็ได้ออกไปเบิ่งจุดเกิดเหตุฮะเนาะก็ได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีรถจักตำรถใหญ่จุดเกิดเหตุแม่นอยู่หาดเกี้ยง
1: กู
0: ้ภัยก็ได้ออกไปตรวจสอบก็พบเห็นมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นเพศชายอายุ47ปีอย
1: ู
0: ่บ้านคุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทร์ซึ่งอาการเบื้องต้นมันคอหักบาดเปิดใหญ่อยู่ก๊กขาหักนะขากระหักแล้วก็เปิดเป็นวงเล็กกว้างอยู่หน้าแข้งเบื้องขวาขาหักบิดอยู่ก๊กขาเบื้องซ้ายเสียชีวิตคาที่เนาะกู้ภัยก็ได้นำส่งผู้เสียชีวิตไปป่าซ่าโนนสง่าเพื่อให้ญาติพี่น้องหันได้เฮ็ดพิธีทางศาสนาเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ว่าก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดว่าอันน่ะสาเหตุเป็นย้อนจังใดเนาะรถจักรรถใหญ่จังซี่หั่นน่ะแล้วหรือว่าแนวใดพวกเฮาก็สิได้ถามทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นรับผิดชอบโดยเฉพาะก็แม่นอยู่เมืองไซธานีหันตื่ม
1: เจ้า
0: แล้วก็ยังอีกหนึ่งเหตุการณ์ท่านผู้ฟังอีกหนึ่งกรณีก็เป็นรถจักรต่ำกับรถพ่วงอันนี้ก็ได้อันนี้ต่ำแล้วหนีได้นี่นะเหตุการณ์ต่ำแล้วหนีนี่มีตลอดเกิดขึ้นมื้อนี้ตอนเช้าตอน10 00:33 น
1: เจ้า
0: ตอนดึกๆเลยนี่แหละท่านผู้ฟังหน่วยกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากก็ได้รับแจ้งเข้าเบอร์ฉุกเฉิน1623เนาะว่ามีเหตุรถจักรไปต่ำกับรถพ่วงอันนี้มันต่ำแล้วหนีเลยตัวนี้นะจุดเกิดเหตุแม่นโศกน้อยกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุก็พบผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศหญิงอายุ25ปีอยู่บ้านอามอนเมืองไซเสถานครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นเนาะก็แม่นหักออกเลือดกระทบหัวเส
1: ีย
0: เลือดหลายหน้าผากแตกซบจีกบ่ได้สติเลยก
1: ู
0: ้ภัย1623แม่นได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปโรงพยาบาลมิตรภาพห้อย50เตียงเนาะก็ขอใหปลอดภัยสำหรับกรณีนี้เนาะอันนี้มันเป็นการต่ำแล้วหนีมีตลอดตัวนี้นะเจ้าก็อยากให้ทุกคนได้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมา
1: เจ้า
0: เพราะว่าบุญภัยอยากจะสูญเสียดิคันเจ้าเป็นผู้ก่อแล้วนะก็ต้องได้รับผิดชอบไม่ได้มาเบิ่งได้มาปินปัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้มาเบิ่งมาแย้งแล้วก็ถามกันเนาะดีกว่าที่จะต่ำแล้วก็หนีไปเลยคันทว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นจับตัวได้นำตัวได้โทษนี่จะคูณไปโลดได้นี่นะ
1: แ
0: ม่ทวีไปโลดเนาะเจ้า
1: ฉะนั้นก็ขอให้อยู่ในความรับผิดชอบซะเนาะบ่ว่าจะกรณีนักหรือว่าเบาเนาะก็ให้หยุดเบิ่งก่อน
0: เจ้า
1: หยุดลงมาเบิ่งผู้เจ็บก่อนเนาะบ่แม่นว่าคือเหตุการณ์แบบนี้แล้วต่ำแล้วหนีนี่ก็เกิดขึ้นเกือบว่าตลอดอยู่แล้วถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นพบเห็นนี่เพิ่นก็จะได้ปรับใหม่เติมได้นี่แล้วก็ผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเองโดยเฉพาะก็คือขับขี่รถใหญ่หรือว่ารถบรรทุกรถพ่วงต่างๆนี่นะขอให้มีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าบางจุดบางเส้นทางนี่น้ำใส้ความไวเกินขอบเขตหลาย
0: เนาะและการที่จะออกมาจากหอมน้อยคูปังทางใหญ่อย่างต่างๆก็ต้องได้ระมัดระวังและการสังเกตป้ายสัญญาณต่างๆนี่ก็ต้องได้เบิ่งได้ต้องได้ใส่ใจได้เพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เตือนให้เฮาและการเฮ็ดให้เฮาปลอดภัยจากการขับขี่ที่เฮาบ่ควรประมาท
1: จัง
0: นะเจ้าและก็เวลาที่จอดอยู่ไฟแดงก็ย้ำเตือนอีกอย่าไปตัดหน้ารถคันอื่นค
1: ัน
0: กาว่าเจ้าสิเลี้ยวซ้ายก็ให้แนบซ้ายปะไว
1: ้
0: บ่แม่นสิเลี้ยวซ้ายแล้วแนบขวาบัดซี่อันน่ะเลี้ยวไปแล้วตัดหน้าไปเลยจังซี่มันก็เอาผู้ที่เจ้าจอดที่จะไปทางซื้อถึกระเบียบพะนะบางเทื่อก็เจ้าเล็งออกไปเลยโดยบ่ได้สังเกตมันก็เกิดอุบัติเหตุได
1: ้เจ้า
0: ก็เกิดหลายครั้งในเวลาที่อยู่ไฟอำนาจอยู่จุดไฟแดงต่างๆอย่างซี่ฮะนะ
1: เจ้าแม่นอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมเด้อโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีจุดประสงค์ที่จะมาเลี้ยวนี่ล่ะกับเมื่อวานนี้ก็เห็นตัวจริงน้ำกัน
0: เจ้า
1: เพิ่นอยู่กำขวามือจุดที่จะเลี้ยวกำขวาแล้วได
0: ้
1: เพิ่นเวลาเขาจอดไฟอำนาจอยู่เนาะ
0: นั่นแหละ
1: หักออกมาสิมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตัดหน้าแต่ละคันนี่ไปเฮ็ดให้ทั้งทีผู้ที่มีสองทางที่จะไปซื้อเนี่ยได้หย
0: ุ
1: ดได้รอใครแต่ว่าทุกคนก็มีสติน้ำกันถามว่าขมาขมั่งเพราะมันเป็นไฟเขียวแล้วเด
0: ้
1: บางคนนี่เล็งรถออกไปย่านสิไปต่ำกันอยู่หันอีก
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็อยากให้ทุกคนเอิ้นว่าถ้าว่าจะเลี้ยวนี่ก็ขอให้แนบกำซ้ายมือของตนเองหรือว่าจะเลี้ยวขวาก็แนบกำขวามือของตนเองเนาะให้ถูกตามระเบียบจราจรเพราะว่าให้เกิดความสับสนบางคนนี่ขับขี่รถไฟสิงเนี่ยอ่านไฟเลี้ยวนี่ใต้เบื้องขวาอยู่แต่ว่าเลี้ยวเบื้องซ้ายก็มีอันนี้ก็ยังให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมเนาะในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ดี
0: แ
1: ล้วก็เวลาที่ ยุดจอดไฟอำนาจในจุดต่างๆก็ข้อให้ยุดทั้งหลังเส้นมาลาอ่านเส้นมาลายเด้
0: อ
1: เพราะว่าบางคนนี่จอดนี่โอ้เลยไปทั้งหน้าพุ่นละกลายเส้นทางมาลายไปอีกก็มีแต่ว่าเห็นทั้งจุดไฟอำนาจทั้งหอประชุมเน
0: า
1: ะเห็นเจ้าหน้าที่เป็นประจำอยู่หันในจุด4จุด4ด้านเลยมโนรีถ้าว่าผู้ขับขี่ผู้ใดที่ว่าจอดเกินทั้งเส้นทางมาลายออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นจะเอิ้น
0: เจ้า
1: ศึกษาอบรมเลยนะ
0: แมนแล้วเนาะอันนี้ก็มีสติในการขับขี่เอาท่านผู้ฟังตอนนี้ใจทุกท่านได้หับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนและยังต่อไปพวกเขาจึงกลับคืนมาเข้าสู่รายการและกลับมาสนทนากับเจ้าหน้าที่ที่พวกเขานัดสัมภาษณ์ในมื้อนี
2: ้โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บอ้วนยังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานดิ
3: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดแอลบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
2: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศสะดวงกำลังเจ็บนี่นะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
3: โอ้ย
2: เจ็บ
3: ที่แท้กับพญาติของวัยเฮ็ดเวียกโตสิปอยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
2: ่
3: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
2: ้โ
3: หนี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตยาขาวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไป
2: โอ้
3: ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
2: ปาโทคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมา
3: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปภาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
2: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
3: ยาปล่อยให้ฤทธิ์สะดวกทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
4: ฮ้าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
5: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
4: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
5: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
4: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
5: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสสำเร็จแล้ว
4: โอ้ง่ายแท
5: ้ก็ง่ายฮันล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
4: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
5: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
4: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
6: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ไซ
8: อันใด
7: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
8: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดี มาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
7: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
8: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
7: โอ้ใจตรงกันเนาะ
8: แม่นแม่นแม่น
7: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
8: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
7: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายเด
8: ้
7: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
8: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
7: ้
8: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
7: แม่นแม่นแม่น
8: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
7: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
8: 40ละ
7: เ
8: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
9: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Lao National Radio
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook หรือว่าทาง FM 103.7 MHz แล้วก็แชร์ส่งต่อออกไปทาง 94.3 MHz ถือว่าหลายช่องทางนอกจากติดตามรับฟังแล้วก็มีรายการท่านใดที่รับฟังรายการพวกเราอยู่อย่าก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะเป็นแนวใดรับฟังที่ทางต่างแขวงสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052กับเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้ 8:36 น.
0: นั่นแหละ
1: หลายคนนี่ก็กำลังเดินทางอยู
0: ่
1: บางคนนี่ก็ไปเวีย

0: วรรค์บ้านโพนแก้วออกมาหาดงเสียงดีเมืองนาไซทองมีแผนหรือโครงการเฮ็ดทางไห่บ่ว่าซั่นมันเพหลายถามไปสิมันเพหลายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็พวกเขาจะแจ้งทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมเนาะว่าในจุดนี้เพิ่นมีแผนโครงการในการซ่อมแปลงเส้นทางหรือบ่เนาะเป็นจังได๋พวกเขาก็จะแจ้งตอบให้มีรายการได้รับรู้นํากันเติม
0: แม่นแล้วเจ้า
1: เจ้า
0: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่ในสายของพวกเขาแล้วเจ้าสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเจ้าสบายดีพันโทเดชฤษาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านเนาะที่สละเวลาเข้าร่วมรายการบรรยากาศในตอนเช้านี้อยากให้ท่านรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมก่อนเนาะในนครหลวงพวกเฮาในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาเป็นขึ้นเท่าใดได้ท่าน
2: เจ้าตั้งแต่ที่เป็นเนาะโอ้ก้าวเข้ามาสบายดีเจ้าเนาะทางรายการครับขี่ปลอดภัยแหละทางที่เคารพเนาะหรือว่าเมื่อเบอร์แรก1อาทิตย์ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ไปชนมาเนาะมันเป็นอากาศสัญจรอยู่ในนครหลวงแก่นดิผมบอกเอานี่แหละคือว่ารถล่างขนาดขับข้างหนาแน่นพอสมควรเพราะว่าอยู่ในสภาพเป็นฝ้าอากาศฝนตกในเช้าวันนี้เนาะคือว่าหลายจุดหลายเส้นทางเลยคือว่าการสัญจรจะแม่นได้ค่อยใส่ค่อยมาบ่สะดวกอันไหนเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่พวกเราก็ไม่ได้เอาใจใส่ลงนิดหน้าที่ระบายการสัญจรเลยให้พาน่ะแต่ละทิศทางให้ได้ไปมาปกติเนาะจะเหนือมีบางเวลาบางบอลเหมือนเล่นทิศตุ่นอย่างเงี้ยนั่นเลยอยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเนาะขี่รถด้วยความมีสติเนาะแล้วก็ใจเย็นพอเปิดประมาเกียรติเส้นกันแล้วกันเพื่อหลีกเลี่ยงมันนะกันจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาเนาะนี่คือว่ามาเบิ่งแล้วพาน่ะเพิ่มทวีหลายแล้วเป็นช่วงของเงียนคือว่าเนาะ
1: เจ้า
2: ทุกท่านนี่ขอเป็นความมาให้ปฏิบัติระเบียบจราจรน้ำกันเนาะให้ปฏิบัติตามการบอกการแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรนี่ดีที่สุดเนาะวันนี้ชวนบรรทาการเกิดอุบัติเหตุนี้นับในวันที่31คือวันที่6เดือน9 2016เนาะหรือว่าในนครหลวงแก่นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน27เรื่องถ้าสมเทียบในอาทิตย์ผ่านมาเป็นส่วนขึ้น3เรื่องในนี้มีคนบาดเจ็บเล็กน้อย10คนสมควร13สาหัส9สาหัส3ผู้ขอให้สาหัส9ไงล่ะเสียชีวิต4คนคือว่าถ้าสมเทียบแต่อาทิตย์ผ่านมาตัวเลขคนเสียชีวิตนั้นลดลง1คนแต่ก็ยังมีตัวเลขที่เสียชีวิตจำนวนหลายอยู่เนาะถึงจำนวน4คนฉะนั้นเจ้าหน้าที่บ้องก็ขอแสดงความเสียใจน้ำญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะขอแสดงความเสียใจด้วยล่ะ
1: เจ้าและในจำนวนผู้ที่ว่ามีเหตุที่เสียชีวิต4คนนี้อยากให้ท่านรายงานเติมเนาะผ่านการลงเก็บกำข้อมูลนี้เกิดอยู่ใส่จุดใดบ้านใดเจ้า
2: เจ้าต่อกับกรณีที่เกิดเหตุและมีคนเสียชีวิตจำนวน4คนนี้ผ่านการลงกำลังสืบประเทศเก็บกำข้อมูลตักฐานต้นผู้ใดขึ้นอย่างนี้กรณีที่1มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 16:05 นของวันที่4เดือน9 2016สถานที่คือเห็นเป็นเส้นทางเส้นทางเลขที่11เขตบ้านคานาสาเมืองสังทองนครเวียงจันทน์เป็นเหตุรถยนต์ต่ำกำลังจักเปลี่ยนไปแต่ปวดพีรถจักเสียชีวิตคาที
1: ่เจ้า
2: ก่อนที่จะมันเกิดเหตุในเวลา00:00 ของวันที่4เดือน9หมายว่าในมือเดียวกันครับตัวมันนั่นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ผมโชคนี้เป็นเหตุจะนะเกิดอยู่เส้นทางระหว่างวงเวียนป้องกันเคลื่อนที่ทัดหลวงไปหาไฟแดงทัดหลวงบอกขึ้นกับบ้านทัดหลวงใกล้เมืองเชียงคานแล้วก็เลยไม่จัดเป็นเหตุรถเรื่องต่ำกับรถจักรเลยไปแดงผู้กับพิษจักรเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันเหตุที่3เกิดในเวลา1:00 นของวันที่6เดือน9 2016เหตุเกิดอยู่เส้นทางอะไรระหว่างบ้านเชียงดาไปหาบ้านดงผู้สีเมืองใจเยตาแล้วก็รวมด้วยกันเนาะเป็นเหตุรถจักรล่มและเสียชีวิตเองเนาะเหตุที่4มันเกิดในเวลาประมาณ 1:30 ของวันที่7เดือน9 2016เหตุเกิดอยู่ติดทางติดทางถนนท่าเดือเขตบ้านสมชุกเมืองหาดใหญ่ต้องร้องด้วยกันอันนี้เป็นเหตุยนต์ต่ำกับรถจักรในประเทศตะกี้รถจักรเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันเนาะแต่นี้ชั้นหนึ่งค่ะพระเจ้านายน้ำต่างมาให้เหนื่อยจราจร โคเชียงโคจิ

0: ญาติพี่น้องของกลุ่มชุมเอได้เยอะที่ทั้งนี้เนาะ
1: เจ้าอันถามทานตื่มเนาะเพราะว่าข้อมูลที่ทานรายงานมานี่ทั้ง4กรณีที่ว่ามีผู้เสียชีวิตนี่มันล้วนแล้วแต่เป็นรถใหญ่กับรถจักรเนาะทานเนาะ
0: เจ้า
1: และส่วนสายเจ้า3กรณีแม่นรถใหญ่อันต่ำรถจักรรถจักรต่ำรถใหญ่นี่แหละและอันสาเหตุหลักๆนี่มันเกิดจากอันไหนตัวนี้นะดื่มสิ่งมึนเมารถจักรไปต่ำรถใหญ่บ่หรือว่ารถใหญ่ไปต่ำรถจักรตัวนี้ท่านพอฮู้บ
0: ่ช่วงกรณีที่1นี่มันการข้ามทางของรถจักรเนาะออกจากทางน้อยจากทางน้อยข้ามไปหาทางใหญ่ที่ว่าบ่ครับประกันความปลอดภัยเนาะ
2: เจ้า
0: ตัวนี้นี่คือว่าการดื่มหรือบ่ดื่มเจ้าหน้าที่บ่ฮู้บ่สามารถรู้ได้ส่วนกรณีรถใหญ่มันบ่ได้ดื่มเนาะกรณีเนาะ
1: ก็คือกรณีที่1นี่แม่นั่นเกิดขึ้นกลางคืนนั่นน่ะท่านเนาะ
0: กลางวินตั้ง14:25 น.
1: โอ้เจ้า
0: ไอ้เล้ง
2: เจ้า
0: ส่วนกรณีที่2นี่เกิดอยู่ท่านหลวงนี่เวลา 00:00 น.นี่แม่นการติดต่อกับ7 00:00 น.มันเกิดจากปกติรถใหญ่ฮะดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่รถรับในเหตุในรถตู้เสียหลักข้ามทางไปเบื้องรถจักรที่สวนทางมาเนาะนี่เนาะ
1: เจ้าตัวรถกระบะอันว่าตัวที่คลิปก็จะเอาลงหันบอฮานตัวนี้แมนบอ
0: แมนตัวยูท่านหลวงแมนตัวก็จะลงคลิปอยู่เฟซบุ๊ก
1: เจ้าถือว่าเมาพักเจ้ากรณี
0: ตามรถจ้างลบเองเจ้าที่ไม่เองนี่แหละตามการตีราคาเนาะในเกจิราคาอาจจะเกิดหนักจังนะสักปีหรือชิงเป็นเมาส่วนกรณีที่4กรณีที่ท้ายนี่แมนว่าผู้ขับขี่รถใหญ่จะดื่มชิงเป็นเมาแล้วก็ใส่ผมไว้เกินขอบเขตจริงก็เป็นต่างของท่ายของผู้ขับขี่รถจักรคือว่ารถจะไปที่ทางเดียวกันเนาะ
2: โอ้เจ้า
0: ดูแลอยู่ในที่กรณีนี้ถ้ารู้ได้ชัดเจนก็คือผู้ขับขี่รถแง่มันดื่มชิงมันมามี2กรณี
1: จะ
0: มาเกิดเหตุ
1: ลักลักของอุบัติเหตุนี่ก็ยังแม่นจากสิ่งมึนเมาอยู่นะท่านเนาะเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นตัวเลขประจำอาทิตย์ประจำเดือนนี่มาผู้ที
0: ่
1: ตัวนี้ทางเจ้าหน้าที่เฮาหรือว่าภาคส่วนที่เพิ่นเกี่ยวข้องกันนี่เพิ่นยังเพิ่นคิดจะมีมาตรการอีหยังตื่นบ่เพื่อจะมาคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับมาผู้ที่ขับขี่แล้วมักดื่มนี่นะท่านปัจจุบันนี้มันพอบ่ระเบียบนี่นะ
0: ก็ปัญหาทางการผู้ขับขี่เนี่ยดื่มชิงมึนเมาแล้วมาขับขี่แล้วเกิดกุ๊ดต่างๆเป็นต้นหรือการเกิดอุบัติเหตุก็ปัญหาทางการนี่แต่ทางเจ้าหน้าที่ว่ามันได้มีแผนเสนอกันซึ่งเนาะกันซึ่งเพื่อมีการปรับปรุงมาตรการต่อผู้ขับขี่ที่ว่ารถมีดื่มชิงมึนเมานี่เป็นต้นมาตรการไประเบียบการปรับใหม่แล้วเนาะอาจจะมีการเพิ่มจำนวนอัตราปรับใหม่ขึ้น
2: เจ้า
0: เนาะนี่เป็นเสนอกันซึ่งอยู่เนาะรอทางกันซึ่งเปิดของประชุมมีมติตกลงอนุมัติในปฏิบัติการจะได้จัดตั้งขึ้น
1: เจ้า
0: แต่อีกนึงแบบถ้าดีได้ก็เป็นไปได้ก็อยากให้ทักชวนเอ็ดบริการค่าสายแต่อยากให้มีกำหนดกฎเกณฑ์ตัวว่าการขายชิงมึนเมาให้แต่ละคนกินมีกำหนดได้แห้งดีตัวอย่างเนาะสมมุตินะครับไปดื่มกินเกินบุกเกิน2แก้วเพราะมีสติขับรถเมื่อกลับบ้านปลอดขับรถในปลอดภัยมันดีที่สุดถ้าควบคุมจำนวนได้ก็มันดีช่วยกันเนาะอุดีอาจจะลดน้อยต่อยไปลงเนาะ
1: แล่นมาตรการหลายคนที่ว่าสภากาเฟ่เนาะท่านเนาะอันนี้เฮาแลกเปลี่ยนน้ำกันก็เพิ่นมักยกปัญหาขึ้นมาว่าผู้ที่เมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตนี่นะคืออยากเพิ่มมาตรการนึงว่ายึดใบขับขี่นี่ได้บ่เนาะระยะอาจจะเป็นระยะปี1 2ปีอย่างซี่นะเพิ่มเติมเข้าไป
0: เจ้าก็ตัวนี้ก็เป็นคำคิดคำเห็นที่แลกเปลี่ยนกันดีๆด้วยกันเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้เจ้าหน้าที่พ่อก็สีพยายามเสนอกันตึงส่วนว่าสุขกับส่วนเดียวท้าเนาะมองดูออกไปกับขี้ฮะตึงเลยนำเสนอกันตึงว่าใช้มาตรการตรงนี้ก็เป็นคำคิดคำเสนอดีๆด้วยกัน
1: เพื่อว่าให้มันหัดกลุ่มเขาเติมแล้วก็ให้มันมีมาตรการที่เข้มขึ้นเติมแล้วท่านเนาะอยากให้มันลดพอเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าตามถนนที่มันเกิดขึ้นมาทุกๆมื้อแบบนี้นะโดยเฉพาะนครหลวงเขานี่มันคล้องอันดับตลอดมันบ่ในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนี
0: ่แม่แหละมันสรุปเศรษฐกิจประเทศแหละคือว่าเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งแหละเรื่องอุบัติเหตุคนใช้ชีวิตหลาย
1: เจ้าและสำหรับเวียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะกรณีการจอดรถตามถนนหนทางได้เป็นในแต่ทางกันเจ้าหน้าที่เขายังสืบต่อปฏิบัติอยู่เนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
0: เจ้าต่อปัญหาการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนหนทางการจอดรถบนที่ต้อง กันจอดรถสไตล์นี่ตัวก็ในยี่ห้อเป็นชื่อจอดแหละแต่ละเมืองก็ไม่ได้แนะนำกันในชื่อจอดปฏิบัติแล้วก็จะให้เฮียป้องถึงผู้ใช้รถจะตำรวจและเป็นเจ้าการแล้วกันตื้มเนาะบอลที่เปิดข้ามจอดก็จะให้จอดแล้วมันจอดไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาไปล็อกล้อเนาะมันก็อาจจะไปไอ้ต้องถึงได้คิดจิตใจเนาะ
1: เจ้า
0: อาจจะได้ต้องถึงทับชินอะไรได้ไปเชียร์ครับปั๊บปัญญามันก็ทีโบอย่างจำปัญญาแต่ว่าฉันจะเงียบห้องให้ทุกทุนทานเอาใจใส่ปฏิบัติน้ำกันเนี่ย
1: เจ้า
0: หน้าที
1: ่
0: เจ้าหน้าที่ว่าหลายเรื่องเจ้าหน้าที่ท่านผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเจ้าหน้าที่เป้าหมายก็คือเขาบูรณะละเมิด
1: เราต้องเห็นคิดจริงๆนะท่านเนาะ
0: แน่นอนผู้ต้องเห็นผู้ต้องละเมิดแล้วแต่ผู้ติดเป้าหมายก็เราไม่เสียตามเงียบห้องตื่น
1: เจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าแล้วถามอีกเรื่องนึงท่านเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติมาหลายเดือนแล้วเนาะเกี่ยวกับการปรับทิศทางอยู่ในเส้นทางต่างๆอยู่นครหลวงเขาเนี่ยนะยังมีคนหลงบ่ปัจจุบันนี้ยังมีคนนั่นขี่ผิดบ
0: ่ถือว่ามาตามการติดตามเนาะเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางทิศทางเดินการเดินรถเนาะอยู่ที่แคมป์ของไปละว่าซะ
1: เจ้า
0: เบื้องต้นเนี่ยจะลายแล้วแต่มันบ่ค่อยมีคนละเมิดเนาะคนละเมิดอาจจะมีจำนวนเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่าพวกไปชนอยู่ใกล้เคียงเนาะมักง่ายตัวอย่างว่าเนาะว่าอยากไปตามทิศแต่ละปั๊บเพิ่น
1: เจ้า
0: แล้วก็เพิ่นก็มีคนเกี่ยวมาแต่ต่างแขวงตัวอย่างหรือว่าต่างเมือง
1: อ
0: ันนี้อยู
1: ่เจ้า
0: ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยนะมีอยู่แต่ครับเป็นจำนวนหน่อยที่สุดทั่วไปมันปฏิบัติได้ดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าขั้นต่างแขวงกับเจ้าโบฮู้นี่ก็พอโยกย้ายกันได้แต่ว่าในเขตนั้นที่กับเจ้าฮู้ดีแล้วยังเฮ็ดทําทาโบฮู้แล้วแบบล่วงไปเลยนี่ก็คือบ่คักไปเด้อเนาะท่านเนาะ
0: แม่นี่มันปิ่นเขาที่ว่าเนี่ยมันปิ่นน้ําแนวคิดของโบฮู้เนาะแต่ใดๆมาแหละผมมักง่ายนะ
1: เจ้า
0: เป็นระบบคุ้มถึงว่าปัญหาจะตามมาคือเป็นอาการคือปริการชุมเสียต่างๆเสียเวลาเสียทรัพย์หรือเสียคุณภาพชีวิตที่เป็นระบบคืนนี่ตัวนั้นเฮ็ดมันง่ายหลายกว่าฉะนั้นบ่อยากไปประมาทแหละบ่อยากให้มักง่ายเกินไปเนาะ
1: ครับ
0: ประเทศมันบ่เลือกมันบ่เลือกเมืองเวลามันบ่เลือกว่าระยะการเดินทางใกล้หรือไกลมันเกิดได้ทุกเวลาและทุกระยะทางหรือสถานที่เนาะนี่
2: เจ้า
0: เข้าใจกันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเส้นทางอยู่แคมป์ของแต่เก้าเลี้ยวมานี่ยังมีหลายบ่ผู้ที่กับเจ้าละเมิดนี่ท่านเฮาได้กําได้บ่ตัวนี
0: ้ตัวนี้ตามปังเมืองรายงานน่ะยังมีอยู่ก็คือครับเจ้าว่าคนที่อยู่แถวนั้นล่ะบ่มักง่าย
1: เจ้า
0: บ่ง่ายเพราะมันไปเลี้ยวขึ้นไปประมาณ9ซมหรือ4 5ซมตัวอย่างว่าสินะกันยังมีอยู่แต่ปัจจุบันบ่ได
1: ้เจ้า
0: แต่มันไปวัดกันในเวลามันเกิดเหตุมาปุ๊บตำรวจ1เจ้าหน้าที่บ่ลงที่กรรมกดกาแล้วไม่แล้วไปเจ้าหน้าที่ลงที่กรรมกดกามันก็ได้ตึกกักถึกปั๊บใหม่แล้วถ้าเกิดเหตุแต่ว่าไปตามกฎระเบียบแล้วละเมิดก็คือเป็นผู้รับผิดชอบต่อประชาชนเกิดขึ้นนะ
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าได้ประโยชน์หลายอย่างสำหรับข้อมูลที่ท่านมาให้ในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะเอาจะใครท่านได้ฝากถึงผู้ขับขี่ตื่มอีกบ่เฉพาะแต่อยู่ในครหลวงจันทน์ก็คือในขอบเขตทุกประเทศที่ท่านฟังรายการอยู่ตอนนี้เจ้า
0: อีกเรื่องเนาะครับเรียกไปกับฝากถึงผู้ขับขี่ทุกประเภทอยู่ในครหลวงจันทน์รวมก็คือทุกประเทศนั่นแหละเราเรื่องปัญหาการเรียนรู้ข่าวพระเจ้าได้รายงานเป็นลักๆแต่ยังเป็นปัญหาการผู้ขับขี่ดื่มชิงมึนเมาเนาะโดยการขับขี่รถจะเกิดเหตุอันที่สองการใส่ความไวมาเบิ่งและปฏิบัติการใส่ความไวก็เป็นสาเหตุหลักคือการที่พาจริงๆเป็นต้นว่ารถล้มเองที่รถจักรล้มเองหรือว่ารถใหญ่เสียหลักไปตามเสาไฟฟ้าหรือว่าตกตะข้องห้องน้ำต่างๆแต่ล้วนแล้วจะเกิดจากดื่มชิงมึนเมาในขี่รถไปปัญหาที่สามเป็นปัญหาการคือเบาในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรและปัญหาที่สี่ก็ปัญหาการในเกียรติเชิงกันและกันก็นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นว่าโมงเข่ากาลิเอ็ดปิดด่วนคือว่าสภาพบินฟ้าอากาศคนตกตัวอย่างเอาสิชูคนก็ชูฟ้าแล้วบ่อยชีพในการบ่อยเกียรติกันไปเกียรติกันมาบางข้างรถก็ไปอั้งอยู่สามแยกชี้แยกหรือว่าเปรตติดอยู่ในวงเวียนต่างๆก็เกิดจากปัญหาเขาเห็นแค่ตัวเนาะบุกให้เกลียดกันบุกไปชิดกันถ้าหากว่าบุกชิดกันให้เกลียดกันบุกเกิดห้าวิหรือชิดวิเทเลไฟก็จะได้ไต่น้ำกันแบบสะดวก
2: เนา
0: ะอันนี้ผ่านมาม่นเข้าไปละชิดถอยก็ถอยไปชิดไปหน้าก็ไปบุกได
1: ้
0: คำเปลี่ยนกรณีนั้นบุกว่าจะเจ้าหน้าที่จะจอดที่ร่มไปเจ้ก็เจ้เนี่ยคือแต
2: ่
0: มันบุกมีช่องว่างจะให้ถอยบุกมีช่องว่างจะให้ไต่เรียวแล้ว ฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ร่วมกันแล้วให้เป็นเจ้าหน้าที่ร่วมช่วยกันว่าจะให้เป็นเจ้าหน้าที่จราจรช่วยกันไอ้เบิ้งว่าเป็นกระไปเขาก็ไปไปไม่ได้เขาก็บุกไปเออเนาะในเมื่อทั้งนี้เขาจะได้ใช้ท่านการจราจรมันจะไปเบื้องเจ้าก็ได้ไปเบื้องคนก็ได้ไปแต่มาชุกใต้มันก็รถกับโรงเรียนมันกับบุตรีการแอบรถฉะนั้นจะแยกห้องน้ำเนาะแต่เป็นเจ้าหน้าที่อาจจะไปอำนาจมันกับบุได้ต้องให้บึ้งความเหมาะสมเนาะในการไปการมาเพื่อเรียกมาตรการพิคัดเรียกมาตรการพื้นที่เนี่ยเนาะแต่ในข่าวประจักษ์จะขอมีคำเห็นจากท่านถึงวิศนุ
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทางพันโทเดลือซาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้เข้าร่วมรายงานเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยโอกาสหน้าเซ็นทันเข้าร่วมได้ไหมสวัสดีท่าน
1: เจ้าขอบใจหลายท่าน
0: ว่าสวัสดีขอบใจเช่นเดียวกัน
2: เจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือท่านผู้ฟังที่หาฟังอยู
2: ่
1: ว่าเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นสาเหตุในทั่วประเทศที่เกิดอุบัติเหตุลักๆก็คือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานมาเมื่อกี้นี่แหละ
2: เจ้า
1: เจ้า
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเขาขับขี่ยานพาหนะเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งผู้ขับขี่รถใหญ่นี่ก็คือหลายคนเห็นน้ำกันผ่านทางสื่อออนไลน์แดงที
1: ่
2: ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตท่านหลวงผู้ขับขี่รถใหญ่นี่ดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเกิดอาการหลับใน
1: นั่นแหละ
2: เพราะว่าเวลานี่ก็เวลา 00:00 นเที่ยงคืนเนี่ยดิมนุรีเลยเหตุหายหลับในไปต่ำเอาผู้ที่ขี่มาถึกสองทางแล้วแต่ว่าเพิ่นทีผิดสองทางกวมเอาเลนหนึ่งไปต่ำเอาอีกเบื้องหนึ่งอันนี้ทางรายการพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจน้ำต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผู้ที่ขับขี่เองก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะถ้าว่าดื่มเกินขอบเขตก็ไม่อยากให้เขาขับขี่พาหนะเพราะว่าเป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าการสูญเสียนี่โอ้บอกว่าจะเป็นทั้งทรัพย์สินบางเหตุการณ์กรณีที่ว่าให้แห้งกับเสียชีวิตอากาศเพิ่นก็แจ้งให้ฮู้เนาะในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานี่นะครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เกิดขึ้นเป็นเจ็ดเรื่องแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง4คนเพียงแค่1อาทิตย์เดียว
1: เจ้าเนาะอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตลอดท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจเราในชนอตื่มอีกเพิ่นว่าสบายดีเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขไฟสัญญาณหรือไฟอำนาจอยู่เส้นธงปงหนองแตงเบื้องหงเบื้องบ่หงเพิ่นว่าเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วเนาะอยู่ในหั่นเนาะกะมันเป็นระยะใส่ได้ใส่บ่ได้นุลีก็ได้ผ่านอยู่ทุกขั้นแม่นจุดทงปงมันอยู่ห้องหมอปตาเนาะ
2: เป็นตลอดบ่
1: ก็ดุนๆเป็น ดุนๆเป็นตลอดเนาะ ตอนนี้เน
2: า
1: ะเจ้า
2: ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมเด้ออัน
1: นี
2: ้มันเกิดความสับสนให้กับผู้ขับขี่เองได้ถามว่าเบื้องนึงหุงและเบื้องนึงบ่หุงหั่นน่ะ
1: เบื้องบ่หุงหั่นน่ะก็เจ้าสิไปเลยก็สิบ่มีการจอดบ่มีการหยังเพราะว่าบ่คิดว่าไฟแดงมันใส่บ่ได้ไฟอำนาจมันใส่บ่ได
2: ้
1: วันนี้เบื้องทีมันใส่การได้ก็เจ้าก็สิจอดตามระบบแต่ว่าบ่ได้ไปจักเทื่อนติ
2: ไฟเขียวก็บ่ได้ไปเน
1: า
2: ะ
1: แม่นๆเป็นคล้ายๆอยู่มสเป็นตลอดจุดนั้นก็ได้เน
2: า
1: ะฝากได้ฝากบ่ได้เด
2: ้
1: ก็เฮ็ดให้สับสนในการขับขี่สิปฏิบัติจังได๋กับบ่ฮู้ล่ะฝากนึงปฏิบัติอยู่อีกฝากนึงบ่ปฏิบัติย้อนว่าหยังมันใส่บ่ได
2: ้
1: เนาะบ่โทษกับเจ้าได
2: ้แม่นก็บ่โทษได้เพราะว่าเบื้องเฮาแนมไปก็บ่เห็นได้เน
1: า
2: ะมันบ่ฮุ่งมันบ่แจ้งก็คิดว่าไฟอำนาจเพ้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามึงเคยได้สังเกตเอาเว้ยมัน
2: สังเกตเบื้องทั้ง2 3เบื้องทั้งข้างเฮาแม่นบ
1: ่เออ
2: ถ้าอยู่จะจอด
1: สู้ว่าเบื้องเฮาได้นะเฮาจอดอยู่แต่ว่าเบื้องนั้นคือว่ารัวๆๆๆไปตลอดโอ้แสดงว่าไฟอำนาจเพ้ละใส่บ่ได้ละจังซี่นะเจ้ามาที่อุบัติเหตุประจําวันกันแน่ท่านผู้ฟังที่เพิ่นได้ส่งเข้ามาเน
2: า
1: ะในวันที่6เมื่อวานเมื่อก่อนนี่เขารายงานวันที่4ที่5เน
2: า
1: ะและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันที่6กันยา2006นี่แม่นทั้งหมด11รายพาหนะเปเป23คันเล็กหน่อย11สมควร12เนาะและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็น13คนเล็กหน่อย9สมควร2สาหัส2และเสียชีวิต2คนส่วนแขวงที่เกิดอุบัติเหตุยังคล้องอันดับอยู่กับแมนนครหลวงวิจารณ์เกิดขึ้น4รายคือสิแมนทางเจ้าหน้าที่รายงานเมื่อกี้นี่แหละเนาะโอ้บ่แมนอันนี้ประจําวันได้นี่นะเสียชีวิตอันนั้นอยู่นครหลวงวิจารณ์นี่4รายเสียชีวิต1รายเป็นรถใหญ่ต่ํากับรถจักรเนาะอยู่นี่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: แล้วก็อยู่แขวงสวรรณเกียรตินี่เป็น2รายพงศรี1รายเสียชีวิตอันน่ะ1คนเป็นรถจักรล้มเองเนาะสําหรับอยู่พงศรีถือว่ามีอยู่นครหลวงกับพงศรีที่ว่ามีผู้เสียชีวิต
2: ห
1: ลวงพระบางเสียงขวงสารวัตรเสกองนี่แม่นแขวงละ1รายที่เกิดขึ้นทั้งหมด11รายสำหรับวันที่6กันยา
2: ส่วนว่าวันที่7นี่ก็น่า มื้อนี้เนาะทางกรมจราจรน่าจะส่งเข้าทางทีมงานและการขับขี่ปลอดภัยมาลุ้นน้ํากันเบิ่งว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มหรือว่าจะลดลงแต่ว่าตามการรายงานของเบื้องเจ้าหน้าที่เองนี่ก็ยังมีท่าเอียงที่ว่าเพิ่มสูงขึ้นอยู
1: ่
2: เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและในนั้นก็เกิดว่ามีผู้เสียชีวิตกับว่าทุกมื้อเลยก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเนาะเพราะว่าจะเป็นการสัญจรที่นครหลวงเวียงจันทน์แดทางตังแขวงแดภาคเหนือภาคใต้แดเนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเดินทางไปมาให้มีความปลอดภัย
1: แม่นแล้วเป็นห่วงเป็นใยกันได้แท้ท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาจากทางรายการครับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับชมและก็รับฟังรายการของเราซึ่งท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 8:00 น. 9:00 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เวินวังมโนรีลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในสบายดี

0: Jatuh.
1: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
2: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
2: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการรู้ปฐมพยาบาลคือการรู้ช่วยชีวิต
2: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: สบายดีมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีทานฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.และอีกเมื่อวันอาทิตย์ก็คือ 16:30 น. หา17:30 น.นั่นเอง1ชั่วโมงเต็มๆที่อยู่กับสายฝนและต้นน้ำแบบนี้จะสลับซับเปลี่ยนกันไปสบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝนทักทายสบายดีมีทางแฟนรายการทุกท่าน1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาสลับซับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับมิตรรายการที่กำลังติดตามรับฟังรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มาพบพ่อกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังกงกับวันที่8เดือนกันยา2026ถามอากาศถามกลางอากาศในมื้อนี้ก็รู้สึกว่าท้องฟ้าครึ้มอยู่เนาะ
0: แต่ว่า
1: หลายเขตหลายพื้นที่นี่ก็มีฝนตกบินลงมาพื้นที่อื่นๆได้เป็นอะไรทั้งตั้งแขวงก็อย่าลืมเด้อเม็ดรายการในระยะนี้สภาพอากาศก็คือว่าฮู้ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือน
0: เจ้า
1: อาจจะมีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองเนาะในการรักษาสุขภาพ
0: แม่แล้ววันนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะก็ขอให้เช้ามื้อนี้จะเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความราบรื่นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามายึบจับอีหยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นคำ
1: เจ้าแม่ละมีรายการเมื่อนี้การยังสืบต่อในการประกอบอาชีพในที่เวียกงานกันอยู่เนาะโดยเฉพาะก็คือทางภาครัฐและเอกชนแดหรือว่าทางผู้ประกอบอาชีพทางค้าขายและรถโดยสารผู้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์รถหรือว่าผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกกลางแจ้งกรรมกรทั้งในสร้างต่างๆเนาะที่ติดตามรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้ทางรายการก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด
0: ้อแม่แล้วเมื่อนี้มาพบพ่อกับสายฝนและต้นน้ำในกามาพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าหลายมื้อที่ผ่านมากับมีรายการกระถาว่าต้นน้ำไปใส่คันบ่เห็นใส่ฝนกระสิถากับต้นน้ำก็สลับซับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าด้วยภารกิจเนหลายๆอย่างเนพวกเขาทั้งสองคนอาจจะสลับซับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อ
1: เจ้าแม่ละมิตรรายการก็ขอบใจทุกๆคนเด้อที่ติดตามฟังรายการมาโดยดีตลอดมาบางคนนี่ก็ติดตามฟังเรื่อยๆน้องกับว่าทุกมื้อบางทีเพิ่นก็ถามหาแดทางสายฝนต้นน้ำได้ไปทั้งใด
0: เจ้า
1: ถ้าว่ามื้อใดที่พวกเขาดำเนินรายการคู่หรือว่ามีการไลฟ์สดผ่านทั้งเพจก็จะแจ้งมิตรรายการตื่นเด้อเพราะว่าบางคนนี่ก็ว่าอู้อยากให้ไลฟ์สดแดผ่านทั้งเพจ
0: เ
1: พราะว่าหลายคนนี่ก็ติดตามฟังช่องทางทางออนไลน์เดี๋ยวเนาะคือได้แจ้งไปมิตรรายการเพราะว่าช่องทางในการติดตามรับฟังนี่ก็หลายช่องทางบ่ว่าจะเป็น FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
0: เจ้าหรือว่าท่านสามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052หาฟังเพลงใดสารณฮู้สิ่งใดที่ว่าจะนำมาฝากต้นท่านผู้ฟังก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ทักทายสบายดีกันได้เพราะว่าจะเป็นหน้าไม้ก็ดีหลังไม้ก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเวลามีรายการล้วนแล้วแต่นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆเนาะมาฟังมาต้อนส่งกำลังแห่งใจให้บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้สาวเล้าแดนจำปาฟังต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมีรายการทุกคนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไป
1: เจ้ามาแล้วเป็นเสียงเพลงม่วนๆที่ว่าทางรายการมาฝากต้อนกันเป็นประจำแบบนี้ว่าเรื่องถึงภัยพิบัติน้ำท่วมทางแขวงหลวงน้ำท้านี่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างนักน่วงแดต้นน้ำ
0: เ
1: พราะว่าในระยะที่ผ่านมานี่ทางน้ำท่วมเนการปล่อยเขื่อนเนและกับสภาพที่ว่าเสียหายนี่ก็นักน่วงอิหลีและกับทางรายการของรายการสีสันเสียงเพลงทางวิทยุกระจายเสียงสั้นของพวกเราก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทางแขวงหลวงน้ำท้าที่เพิ่นได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้ห้าตัวเมืองแดต้นน้ำมูลค่าเสียหายนี่ก็ซีตื้อป่ายคือว่านักนวงอิหลีข่าวสารจากแขวงหลวงน้ำทารายงานในวันที่7กันยาปี2026นี้ว่าสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทานี่ที่เกิดขึ้นในระยะวันที่29หาวันที่31สิงหาที่ผ่านมานี่ซึ่งเกิดจากฝนตกนักติดต่อกันหลายมื้อสร้างความเสียหายอย่างนักนวงต่อพื้นที่โค้งหางทรัพย์สินของรัฐเนและกะเฮือนซานบ้านซองประชาชนเนสภาพผลกระทบโดยรวมแล้วภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ได้ส่งผลให้ห้าตัวเมืองนั่นก็คือเมืองหลวงน้ำท้าเมืองสิงห์เมืองหลงเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแลนั่นเองกว่าเอา81บ้านนั่นก็คือได้รับผลเสียหายทั้งหมดก็คือเสาสี่ส่วนห้อยมี 4,400 สาวหลังคาเหือนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: เจ้านี่ก็คือเมืองที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทันผู้ฟังบ่สพไตทั้งแขวงหลวงน้ำท้าเนาะท
1: ั้
0: งแขวงอุดมไซแดก็เห็นหลายๆเมืองที่ว่าได้รับผลกระทบนอกจากนั้นก็ทางภาคใต้ได้ปิดรายการแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวเนาะอยู่ทางเขตเมืองเมินเพิ่นก็ได้ลงติดตามเฝ้าระวังสภาพภัยน้ำท่วมอยู่ภายในเมืองเนื่องจากว่าระยะผ่านมาก็คือ2-3มื้อที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อเหตุให้มีน้ำท่วมท่านผู้ฟังอยู่ตามเส้นทางพื้นที่ต่างๆ
1: เจ้า
0: ซึ่งระดับน้ำนี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างไวว่าเนาะสนั่นก็ข้อให้ทางพ่อแม่ประชาชนผู้ใดที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ข้อให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์เปิ้นภูต่างๆนี่นะถ้าว่ามีทรัพย์สินวัตถุสิ่งของที่มีค่าก็ขอให้ยกย้ายไปไว้บนที่ปลอดภัยเนาะและกาบวกใส่กับระยะนี้ก็คือหู้น้ำกันเนาะฟ้าฝนสุรทานเกือบว่าทุกมื้อทุกมื้อบางเส้นทางนี่ก็อาจจะได้รับผลกระทบแดเนื่องจากว่ามีน้ำเซาะลงมาดินเจือนทับถมหนทางแดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติม
1: แม่แล้วก็ถือว่าหลายพื้นที่หลายแขวงหลายทางภาคเหนือภาคใต้ของเฮาแหละก็ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างนักน่วงฉะนั้นแล้วก็ขอแจ้งเตือนกันกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่เขตใกล้เคียงที่ว่าเขตแคมแม่น้ำก็ต้องระวังกันตื่มติดตามข่าวจากทางรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราหรือว่าจากทางกรมอุตุนิยมที่เพิ่นได้มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังเป็นประจำแบบนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากประชาชนมือทุกผู้ทุกคนนั่นแหละ
0: เจ้าแม่ละมินรายการต้องได
1: ้
0: เอิ้นว่าก็เกียมแผ่นกันเอาไว้เนาะผู้ใดที่ว่าจะเดินทางในระยะนี้นำใส่เส้นทางในแต่ละจุดโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถส่วนตัวนี่นะเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเตือนเพราะว่าเป็นห่วงหลายจุดหลายเส้นทางก็ยังพบความหยุ่งยากอยู
1: ่
0: ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวน้ำกันเตือนทัดทุกฟังโดยเฉพาะมีรายการที่ว่ารับฟังอยู่ทางต่างแขวงเส้นทางในแต่ละจุดเป็นกระดายเนาะก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการบวกใส่กับแจ้งผลของการรับฟังบัดให้ว่าสัญญาณเป็นอะไรชัดเจนหรือบ
1: ่แม่แล้ว
0: และพร้อมเดียวกันนั้นทาวายอยากรับฟังเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะก็สามารถทักทายเข้าหาทั้งสายฝนต้นน้ำได้0305787052ในนามเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่0305787052ครับสายนามัยสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีไหมครับ
2: เ
0: จ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน้อมื้อนี้
2: เอาเจ้าผลพังยังคอยเด้อ
0: เจ้าสาวผลพังยังคอย
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: หมอบเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
2: เมนมณีลานะเพลงเพิ่นบ่ได้มาพี่น้องบ้านเพิ่นเสียอยู่บ้าน
0: สมพอพอยินเสียงเพิ่นเน
1: า
0: ะเจ
1: ้
0: าเจ้าเจ้าเจ้า
2: คันมื้อเลอแล้วแล้วเพิ่นสิเข้ามาหาเพิ่นบ่แม่นแม่ครับแต่ว่าเพิ่นไม่ทําบ่ได้เข้าวันนี้ขอโทษเข้า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เนี่ยใครมีพอเชงแก้วดงใจละกาลุงโทคำ
0: เจ้า
2: ลูกจำเล็กมึงเฟืองแด
0: เจ้าเจ้า
2: ละกาลูกอันจุ้มลิศแด
0: เจ้า
2: ละกาลูกอันออสมาขวน้องกาลูกติดก๊อตขบสะอาดละกา
0: เจ้า
2: จันตังเงิมละกาลูกสาวเก่งมันในห้องข้า
0: เจ้า
2: ชนน้องเต้งเด้อ
0: เจ้า
2: แม่จันทลาจันสว่างแล้วกับพ่ออึ้งดันจ้าเจ้าเพลงนนแก้วกับปูฮักเป็นเด้อ
1: เจ้า
2: ลูกสายเล่บ้านห้อมแล้วกับลูกสายจนวังเวียง
0: เจ้าเจ้า
2: ทุกเพียงทุกชายเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษเจ้าพ่อขันทองจันทลันตีรักมาจิตจองเด้อ
1: เจ้า
2: เพียงมืออื่นมันเป็นแล้ว
0: ขอบใจไหมคำเด้อ
2: เจ
1: ้
2: าบอกไม่ค
1: ำ
2: ไปเ
1: ศ
2: ร้า
1: ไ
2: ล่เข้าเดิม
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
2: เจ้าแล้วจ้าพี่เซตลูกใจฝนต้นลำเด้อใจฝนกับหมาแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่แล้วมาแล้วแม่
2: ม
1: ี
2: สุขภาพเข้ม
1: เจ้า
2: แข็งแรงเด้อลูกเด้อเจ็บจะได้ใครอย่าหนี
1: เจ้า
2: จะหาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจไหมคำเจ้าสบายดีโชคดีก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อแม่แม่ก็แล้วกันเนาะต้นน้ำเนาะก็ขอให้พวกเพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นกันความเจ็บจะได้ความไข่ยามีมีแต่ความสุขกายสบายใจเป็นมิตรและการทางและการสื่อสารเสียงเพลงของพวกเขาไปโดน
0: ๆ
1: น
0: ้
1: ำกัน
0: แม่ละก็ขอบใจทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังโคนี่ก็เป็นคู่ควรใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงม
1: ี
0: การจัดสรรแบ่งกันในแต่ละมื้อเมื่อวานนี่ก็พ่อทองเนาะโทรของความรายการมื้อนี้เพียนแม่ค้ามื้ออื่นนี่ก็จะเป็นเพียนพ่อทองแล้วเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวพ้นผังยังคอยจากในต้นน้ำเปิดหายท
1: าง
0: ของก็แล้วกันมีรายการท่านอื่นๆเด้ฮับฟังอยู่ทางเขตไดทางบ่อแก้วเนาะทางวังเวียงแน่ทางพ่อคำเล็กเมืองเฟืองในเด้อ
1: พอวาระยะนี้
0: ตาม
1: พ
0: ับฟังรายการพวกเรา
1: แล้
0: ว
1: ก็
0: ยิงก้างยกสาย เข้ามาได้เนาะอยากฟังเสียงเพลงใด0305787052สบายดี
1: สบายดีเจ้าสบายดีเจ้า
0: เจ้าขอเป็นเมียลาเนาะเจ้าฝากไปทั้งได้บ
2: ่แม่คำนาเรียนแล้วก็ก็ทองเมียมินิลานแม่จินตลา
0: เจ้า
2: เจ้าเพ่นปัญญแก้ว
0: เจ้า
2: เจ้าไก่จนแล้วก็อนาเจ้าอ่อนที่บนบ้านสมพงษ์เด้อ
1: เจ้า
2: เกิดมาเป็นสองตาหน้าไม้เด้อ
1: เจ้า
0: ขอบใจ
1: สบายดี
0: สบายดีสบายดีเน
1: า
0: ะขอบใจเด้อ
1: เ
0: ม
1: ลิกาพอว่าทั้งหลายพื้นเด้แบบพื้นทั้งเขตทั้งภาคใต้ภาคเหนือเขาแน่น่ะต้นน้ำพอว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่าใส่ฝุ่นเห็นเพิ่นก็ว่าว่าบางเขตบางบ่อนี่นะสัญญาณกับบ่ค่อนข้างจะบ่ค่อยดีปานใดเนื่องจากสภาพอากาศในบ่ก็บ่แน่ใจเนาะแล้วว่าเพราะว่าฝุ่นตกกะแห้งแน่ลมพายุเข้าแน
0: ่
1: อาจจะเฮ็ดให้ปัญหาในการหาฟังอยู่บางเขตบางพื้นที่อาจจะบ่มีสัญญาณเพียงพอปานใดก็เลยเฮ็ดให้ว่าหาฟังวิทยุค่อนข้างจะยากแน่จักหน่อยนึงแล้วก็ทางเทคนิคของพวกเฮาก็ได้พยายามที่จะไปปรับปรุงให้มันดีขึ้น
0: เจ้าแม่ละมีรายการก็ขอบใจทุกคน
1: เนา
0: ะบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังรายการเรื่อยมาเมื่อใดที่สัญญาณบ่แจ้ง
1: เ
0: น
1: ื่อง
0: จากใส่อิงใส่สภาพอากาศบ่อำนวยความสะดวกแต่เมื่อใดที่ว่าท้องฟ้าแจ้มแจ
1: ้
0: งใส่เนี่ยอากาศก็ปลอดโปร่งรับฟังนี่ก็ชัดเจนแต่ว่าเมื่อใดที่ว่าท้องฟ้าบ่อำนวยความสะดวกมีฝนตกลงมานี่บางเขตพื้นที่นี่ก็รับฟังบ่ได้เลยก็ขอบใจเนาะทุกคนที่แจ้งผลของการรับฟังพวกเราก็ได้รายงานเข้าทางเทคนิคเป็นประจำเน
1: า
0: ะก็จะให้เก แก้ไขแล้วก็ขอบใจทุกคนอีกท่านนึงบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน
1: ์
0: ได้ส่วนว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เพิ่นว่าสัญญาณแจ้งชัดเจนดีเด้อก็ขอบใจทุกคนเนาะบางคนนี่ที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตการสามารถเข้าหาฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้หร
1: ือ
0: ว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็คือดาวน์โหลดแอป Radio Garden ทานผู้ฟังไว้ถึงมือถือของทานเน
1: า
0: ะหาฟังได้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหาฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหาใส่น้ำไม้กันเติมอีกก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน
2: ้อเ
0: จ้าสวรรค์เมืองคนฟังไปทั้งไหนบ่น
2: ้อ
1: เจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: เ
0: จ้าสบ
1: าย
0: ดี
1: สบายดีโชคดี
0: สวรรค์เมืองคนในเด้อเป็นวาวานสะเสียงเพลงนี้จะมอบให้ทุกคนนั่นละเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเส
1: ีย
0: งสายนี้ขออนุญาตรับหลังไมค์ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอิงใส่เวลาตามห้องส่งหลายคนอีกแล้วถ้าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่โดยเฉพาะเสียงเพลงนี้เนาะทั้งครูขวัญใจทั้งพ่อท้องในน้ำกันเข้ามาสาวพลผางยังคอยในเด้อเพิ่นว่าโชว์มากระจ้าถ่ายตามคำขอเนาะฟังให้เป็นความสุขให้เข้ากับบรรยากาศสีสันเสียงเพลงในตอนเศร้าๆแบบนี้ครับฟังเสียงเพลงผ่อนคลายบางคนนี่ก็อาจจะมีความเครียดแดอิดเมื่อยแดก
1: ็
0: ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนเด้อเสียงเพลงนี้พร้อมแล้วเนาะสาวพลผังยังคอยให้ท่านได้ครับฟังน้ำกัน

การเป็นเจ้าภาพจัดกองผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ

0: อันเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเสียงเพลงม่วนๆที่ฝากต้อนกันไปหากสาวพูนพานและกะมอบใจมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มเพิ่นว่าเมียดีนี่บ่ได้มีไว้เพื่ออวดไผได้เนาะแต่มีไว้เพื่อหวมสร้างอนาคตเป็นน้ำกันได้เมียงามนี่เป็นอาหารตาได้เมียดีเป็นอาหารใจได้เมียทั้งงามทั้งดีเนี่ยโอ้ยคือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐของชีวิตเพิ่นว่าจังซั่น
1: เจ้าจังได๋ก็ดีเด้อมีรายการสำหรับทานใดที่ยังคงโสดอยู่เนาะก็ขอให้พบคู่ไวๆเด้อเพิ่นว่าผู้ใดที่ว่ามีคู่ครองอยู่แล้วก็ขอให้หักยืนยาวมั่นเนาะเป็นกำลังแห่งใจซึ่งกันและกัน
0: เจ้าเพราะว่ามื้อนี้นี่มีรายการของเฮานี่โอ้ก็เป็นขอเพลงแบบคู่ชีวิตขนาดได้หวานกันแต่เศร้ากันแน่เนาะก็เลยว่าโอ้ยเอาคำคองมาล้มกันเลยก็เลยเป็นสีสันอีกอันนึงคือกับรายการสีสันเสียงเพลงเฮานี่แหละที่นำเสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้อนกันสาระนาฮู้ข้อมูลข่าวสารดีๆและอีกอันนึงกับเมื่อวานนี้ที่ว่าอาจจะเป็นน้ำฝนตกแน่แล้วก็ฟ้าอากาศนี่ปรับเปลี่ยนกันแน่ก็เลยเฮ็ดให้ท้องถนนหนทางนี่เกิดมีรถติดตั้งแต่เช้าพุ่นแหละต้นน้ำเพราะว่าสายฝนเองก็พยายามขับมาแล้วได้ก็คิดว่าโอ้โมงเวลานี้อาจจะทันรายการอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบังเอิญว่ารถติดนี่ยาวเหยียดแท้เอาว่าคือว่าไปพ้นโฮงนี่คือสิกลับมาได้ฮอบนึงพุ่นแหละเพราะว่ารถนี่นะอาจจะเป็นน้ำมา1พนักงานไปห้องละห้องการอาจจะนำไส้รถใหญ่กันแน่เพราะว่าเป็นฝนตกเพราะว่ามื้อวานนี้ฝนตกแล้วบวกอีกอันนึงก็คือว่าพ่อแม่ของลูกแบบบางคนนะมีลูกน้อยเนาะอาจจะเอาลูกไปห้องหามห้องเฮียนกันแน่กับไส้พาหนะรถใหญ่พาลูกไปส่งห้องเฮียนเพราะว่าบ่อยากให้ถือฝนเด้เน
1: า
0: ะก็เลยว่ารถติดหลายแฮงตั้งแต่เขตหนองทาพุ่นแหละดอนแดงหนองทาพุ่นมาร ถติดหลายแฮงจนเป็น1ชั่วโมงอยู่ในหั่นการสัญจรก็รู้สึกว่ามีความยุ่งยากในระยะนี้เพราะว่าเด็กน้อยตั้งแต่อนุบาลมัธยมปฐมเพิ่นก็เริ่มเข้าโรงเรียนกันปกติแล้ว
1: เจ้าเวลาท่านผู้ฟังสภาพเส้นทางในแต่ละจุดในสมงฮิบดวนเนาะตอนเช้าหลายคนหลายคนกะออกเฮือนออกสานีโมงเวลาเดียวกันแน่บวกใส่กับอากาศกับบ่อำนวยความสะดวก
0: ถูกต้อง
1: ฝนนี่ก็โตกลงมาหลายคู่หลายคนการนำไส้รถใหญ่เป็นส่วนหลายเลยเห็นหายการสัญจรบางจุดนี่แออัดไปมาก็อาจจะยุ่งยากเด้อเนาะแต่จังได๋ก็ดีเด้อขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันในการนำไส้เส้นทางในแต่ละจุดทางโค้งทางแยกเน
0: า
1: ะเพราะว่าจะเป็นทางจุด3แยก4แยกต่างๆถ้าว่าจุดใดที่สัญจรที่มีความแออาจก็ขอให้ทุกทุกคนระมัดระวังน้ำกันเตือนค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันสำคัญก็คือต้องมีน้ำใจเด้อบ่ใจฮ้อนเนาะท่านผู้ฟังต้องได้ใจเย็นไว้ในการเข้าขับขี่พาหนะขับขี่แล้วก็ใจต้องนึกถึงกฎระเบียบจราจรไปนำ
0: เจ้าแม่แล้วจังไหนก็แล้วแต่กะขับขี่รถในถนนหนทางนอกก็ขอให้มีสติน้ำการในการไปกันมาเลยฮอดไฟฮอดซากระถึงจุดหมายเส้นเดียวกันปลอดภัยไว้ดีกว่าฉะนั้นแล้วการขับขี่นอกก็ต้องเป็นมิตรที่ดีในการหวมทางในการเดินทางนั่นแหละโบอยากให้ว่าเอิ้นเจ้ากับเฝ้าคอยกับเฝ้าคือกันนะทุกคนต่างก็เฝ้าเมื่อทะเลในโมเวลานี่ฉะนั้นแล้วนะเบียดกันไปมาคือโบมีไม่อย่างดีขึ้นเพราะว่าแห้งไปแออัดกันตื่ม
1: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังถามว่าเฝ้าฟังหลายเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงเนาะต่อการเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: สำคัญถามว่าฮู้ว่ามงนี้เวลาติดรถหลายแล้วก็เพื่อเวลาไว้เนาะมีรายการจริงๆการดีเพราะว่าการเดินทางใช้รถใช้ถนนร่วมกันแน่นอนหลายๆคนก็เฝ้าฟังแลนนำเวลาแดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงกับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:43 นาทีวังกี้นะทั้งแม่ค้ำเพิ่นก็แจ้งมาว่าเสียงเพลงสาวพ้นผังยังคอยนี่เพิ่นว่ากะมอบให้ทางแม่วันนำเด
0: ้
1: อวังกี้นี่ก็บ่ได้บอกซื้อเพิ่นว่า
0: เจ้า
1: อาจจะหลงลืมแน่เนาะเพิ่นว่าเออเว้าให้ได้เด้อต้นน้ำมอบให้ทางแม่วันเนาะที่ติดตามฟังรายการอยู่ทางคิวรุสายเหนือและก็ขอบใจทางแม่มณีลาเด้อวังกี้นี่โทรกันเข้ามาเพิ่นก็แจ้งว่าในอาทิตย์นี้ติดภารกิจอยู่เด้ออาจจะบ่ได้โทรเข้าหัวรายการ เป็นกระแจ้งให้ค่ะผู้เนาะแล้วก็แจ้งมีรายการทุกคนเลย
0: เพรา
1: ะว่าหลายคนจังได๋สิถามหาว่าแม่มณีลาไปทางใดเนาะบ่ได้ยินเสียง
0: ดู

0: ก็ติดภารกิจเน
1: า
0: ะ
1: เป็นต้นเป็นครูขวัญใจเพิ่นได้สิถามหา
0: เจ้า
1: ว่าเป็นย่างบ่บ่ได้โทรเข้ามาแล้วบ่อันนั้นเนาะไปใส่ดีสิว่าจังซั่น
0: เจ้าก็ขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการ
1: แม่แล้ว
0: ทั้งภาคเหนือภาคใต้แดทั้งนครหลวงเวียงจันทน์ในหลายเขตหลายพื้นที่เนาะที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สมงนี้เสวาหลายโคนิการับฟังวิทยุอยู่ทางผู้ใดที่ว่าค้าขายเครื่องเนาะตามตลาดร้านค้าต่าง
1: ๆ
0: นอนติดตามรับฟังรายการวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้
0: เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อถ้าว่ายังรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะทั้งพ่อเอิงทั้งแม่จันทลา
1: เนาะลุงใหญ่เฮานี่
0: เป็นเนาะได้เนาะมื้อนี้ก็ไว้มินมินเงียบๆเนาะ
1: จ
0: ้าก็สิได้เอิ้นหาแต่ละคนเราได้วันนี้บางคนนี่ว่าบ่ได้โทรเข้ารายการนี่ก็ยังติดตามมาฟังรายการตลอดเด้อแต่ว่ารับฟังก็อย่าลืมเนาะแจ้งมาได้ว่ายังรับฟังอยู่เด้อมื้อนี
1: ้
0: แล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรับตื่มนึงสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: ก็เอาลูกเปิดค
0: ่
2: ะ
0: เจ้าเจ้าย ังเธอฟังเพลงอย่างโน
2: ่ฟังเพลงกันแทนใจ
0: เจ้าเสียงแทนใจ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเซนเลยเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: เ
1: จ้า
2: เ
1: จ้าขอบใจแม่วัน
0: สบายดี
1: สบายดี
0: เนาะตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันกับเสียงเพลงนี้สวรรค์เมืองคนจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่บ่าวสมมิตรแนะนำกันเข้ามาขอเป็นเมียลาในเด้อเพิ่นว่าเมื่อวานนี้ทั้งสองแพงกันในน้ำกันเข้ามาเนาะต้นน้ำกันเลยเพราะท่านได้เปิดให้เนื่องจากว่ากะอิงใส่เวลาต่ำห่องทรงแดมิดรายการตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนสวรรค์เมืองคนม้วนๆน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: นำพาทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วที่อยู่น้ำการ1ชั่วโมงเต็มๆในมื้อนี้คือมื้อวันอังคารนั่นเอง
1: เจ้าได้หาฟังเสียงเพลงเนาะจากทางรายการพวกเขาผ่านไปก็หวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงที่สร้างความสุขส่งกำลังใจให้กับมิตรรายการทุกคน
0: และก็ขอบใจทั้งมิตรรายการที่ได้โทรกันเข้ามาว่าจะเปลี่ยนหลังไหมหน้าไหมอาจจะไม่ได้โทรเข้ามาในนอตต้นน้ำเนาะได้หาฟังรายการสีสันเสียงเพลงทั้งสองคนพวกเขาเป็นประจำเรื่อยมาบ่ว่าจะเปลี่ยนต้นน้ำดำเนินก็ดีใส่ฝุ่นดำเนินก็ดีเพื่อนว่ามาฟังตลอดเป็นมิตรรายการที่เป็นมิตรรายการประจำนั่นแหละที่ว่าได้ฟังกันทุกๆมื้อที่ว่าทางเขาได้จัดรายการอยู่เวลา9โมงหา10โมงแบบนี้และอีกเติมอีกมื้อนึงเป็นมื้อวันอาทิตย์16โมง30หา17โมง30 1ชั่วโมงเต็มๆเซนเก่าเซนเคยที่เพิ่มเวลาออกอากาศอีก
1: เจ้าเวลามีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะจันทร์ฮอดอาทิตย์ส่วนว่าวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ก็จะเป็นภาคเช้า9โมงถึง10โมงส่วนว่าเพิ่มในวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นภาคแรงเด้อ16โมง30หา17โมง30นาทีตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายเนาะสำหรับระยะนี้กับประสาสัมพันธ์เติมเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนมื้อนี้ก็มีโครงการดีๆเนาะเป็นดินจัดสรรท่านผู้ฟังโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยซึ่งตั้งอยู่บ้านห้วยหงทัดผู้ฟังเส้นทางนี้ทำเลดีเนาะไปมามีความสะดวกสบายใกล้ห้องหมอในใกล้ห้องเฮียนและพิเศษกับใกล้ตลาดน้ำอีกฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างเนาะก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงได้เด้อซึ่งราคานี่ก็เริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อตามเมตรเนาะจ่ายก่อน 30% หรือ30ซันห้อยจ่ายผ่อนในระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าพิเศษไปกว่านั้นเนาะสำหรับท่านใดที่มีเงินไขครบถ้วนอยากจ่ายสดปัดเดียวเลยเพิ่นก็มีเปอร์เซ็นต์ลดให้เนาะก็คือลดให้ 10% หรือว่า 10 ส่วนห้อยและสำหรับเส้นทางเลือกที่2นี้ท่านผู้ฟังสายคนใดที่ว่าอยากได้ดินสวนเอาไว้เป็นมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นก็มีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีเนาะตั้งอยู่บ้านกุศัมบานเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเส้นทางนี้ก็ไปมามีความสะดวกสบายเส้นทางมีปู่ยางตั้งแต่ทางใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรเพิ่นเลยเด้อฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากเป็นเจ้าของดินสวนดินปลูกสร้างแบบนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้เนาะ02058 8833ส่วนว่าโครงการดินจัดสรรดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นกะมีสิ่งดีๆที่พิเศษเนาะสำหรับ10คนทำอิทธิวาจองดินในตอนนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นกะจะมีของแถมก็คือเจาะน้ำบาดาลไฮลาล่าโดยที่บ่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
0: ใช
1: ่ก็อย่าลืมเนาะถ้าว่าท่านใดที่หาฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่สนใจอยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนแบบนี้ซื้อไว้เป็นทรัพย์สินในต้นหน้าก็ได้เด้อท่านผู้ฟังโครงการดีๆแบบนี้เนาะเพิ่นก็อำนวยความสะดวกบ่ว่าจะเป็นการจ่ายสดหรือว่าจ่ายผ่อนในระยะยาวเนาะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020585858 33ตอนนี้เวลาตามห้องทรงนี่ถือว่าเดินทางมาฮอดแล้วสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมาโดยดีตลอดมาสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี

0: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
1: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
1: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

จะได้เอาขนึงหาสิบสลึงจะฝากน้ำจะได้เอาขนึงหาสองสลึงในมือเขียวก้าวกลุ่มมาไว้สุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าเอาอาทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่นะเป็นรายการอาหารเสริมบันเทิงเป็นนำนำรายการในโคชกเบาไทยคนเก่าคนเดิมมีรายการมาฮอดจอดถึงนะตามเวลาที่นัดหมายกัน10โมงถึง11โมง1ชั่วโมงกับรายการเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะแล้วกับบทเพลงมวลๆจากเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองลาวเอามาเปิดให้แก่มิตรฮักแฟนเพลงได้ผ่อนคลายในชั่วโมงเศร้าๆแดนนึงเนาะกับบ่สวยแล้วกับบ่เศร้าเอากลางๆเลยจ้ะ สบายดีทุกๆท่านเนาะเข้าสู่รายการพวกเฮาสบายดี FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวที่ลาว National Radio หลักก็ติดตามทาง Facebook โกสุกนำ TP อยู่ไทยมิวสิกขอบใจเพื่อนรายการทางบ้านเนาะที่ฟังด้วยเสียงนะฟังอยู่ถึงรถแดนะฟังอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปใส่มาใส่กับมันติดตามรายการเป็นประจำหลายรายการนะหลายข้อมูลหลายข่าวสารนะทางสถานีพวกเราออกอากาศเป็นประจำนะทุกมือเด็กนะก็คือกับรายการลองลิสต์พวกเราก็เช่นเดียวกันนะก็จะเข้ารายการอย่างเต็มห้อยมื้อนี้โฆษกตัวได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนะเออแต่ว่ามีเสียงทางโทรศัพท์โฆษกเข้าไปนําเด้อเดี๋ยวสิพรเสียงลงจักหน่อยหรอกขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจอยขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจห้านเท่าพันบอบบอยฟูนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเด้อขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทางบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักรายการลองลิสต์พวกเขานะหลักการอุปถัมภ์ทางโทรภาพป้องกันความสงบนำนะเป็นรายการของทางบริษัทลองลิสต์เช่นเดียวกันซึ่งหับนาทีโดยเบาไทยเป็นรายการสดเช่นเดียวกันเดินในช่วงบ่ายๆในจักหน่อยเวลา 2:00 น.จนถึง 16:00 นนะเป็นรายการทางโทรภาพนะกลับไปเบิ่งเนอะเข้าไปเป็นเพิ่นมิตรแฟนรายการโทรไปลินไปยามนำก็ได้ดอกเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาจังค่อยมาลงกันเติมอีกเพลงนี้มันม้วนสไตล์ลูกทุ่งบรรณามีรายการมาในจังหวะแบบนิ่มๆแดมาลางอาจารย์อาคมสมหวังเนอะสวรรค์บรรณาเจ้า

0: ึดทอดอีหอยแม่เด้อเนาะ
1: คิดฮอดหน่อไม
0: ้ทอดแกงหน่อไม้ดิ
1: แกงใส่ผักหวานอยู่ดง
0: หิวเข้าเลย
1: หอดยามใกล้กล้วยล
0: ุงหวนมีความสุขกายสบายใจเด้อ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์อันนี้แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดยอ
1: าการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เด้อนี่นะกล่องที่4แต่ว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยานอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: คันได้กินต้นซีนอย่าลืมคุณมกประแดกเด้อผู้สาวคันได้กินลาบก้อยอย่าสุลืมจำดอกว่าเจียวบองถ้วยเก่าว่าซะโอ้ยพี่น้องเฮาก็ได้บ้านเกิดเมืองนอนนะเป็นบอนฝั่งใสแฮ่แพ้ใสบือนะจากถิ่นฐานบ้านเกิดมาหลายฟ้าหลายปีบางท่านก็ยังบ่ได้กลับเมื่อยามบ้านยามสองบางท่านก็บ่ได้กลับเมื่อยามซ่อนยามใสบางท่านก็ยังบ่ได้จับบ่ได้กลับเมื่อนะหาพ่อหาแม่หาพื้นเป็นดินเกิดเด้เอามาฟังเพลงสิแล้วก็อ่อนซ้อนเด้มีรายการเฮาเนาะต้องได้สมเสยนักประพันธ์บทเพลงนะแต่ว่าเนรมิตฟังแล้วเคิบเคิมนะเงาได้บางทานก็นั่งเอามือกายหน้าผากนอนเอามือกายหน้าผากถ้าเอาขากายห่างมือกายหน้าผากฟังเพลงมันโอ้คือฮอดสมัยเป็นบ่าวบางท่านก็คืนทอดสมัยมีสู้มีแฟนนะที่ได้ห่างหายจากกันไปจากเป็นแล้วก็จากตายนะคนเฮาก็ได้โอ้ยวงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของคู่กันได้มีรายการเฮาขอให้มีความสุขแหละอันใดก็ได้กดเข้ามาได้มีรายการเฮายามนี้โคสกเบาไทยออนไลน์หน้าใหม่ให้นะมีบางมือกับบ่ทันได้อ่อนมีบางมือก็อ่อนให้นะเอาใจมิตรฮักแฟนเพลงที่ติดตามรายการอยากออกหน้าใหม่อยากฝากเพลงให้พี่ให้น้องอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมอยากได้เครื่องสำอางก็กดมาได้ดอกเนาะสิกดมาหน้าใหม่สิสั่งซื้อน้ำโคสกบ่าวอุทัยก็ได้นะมื้อนี้โคสกมีโปรให้เด้นะมิตรรายการที่ซื้อยามองกล่องใหญ่นะกับ 165,000 นี่โคสกจะแถมกล่องน้อยให้กล่องนึงเด้อจัดโปรให้บางท่านก็สิอยากได้กล่องใหญ่เพิ่นได้กล่องน้อยน้ำก็ดีใจน้ำแถมให้กล่องนึงเลยเด้มีรายการเฮาซื้อกล่องใหญ่ 65,000 แถมกับน้อยให้อีกซื้อ1แถม1มื้อนี้จัดให้เด้อมีรายการโทรเข้ามาได้ในตอนนี้สมองโคสกจัดเท่านั้นเลย สบายดีจ้าสบายดีอ้ายโอ้อันนี้อีพ่อท้องดำบ่นี่
4: แล้ว
3: โอ้ยสบายดีพ่อเป็นจังได๋พ่ออยู่ทั้งอันน่ะแขวงบ่อแก้วว่าเป็นจังได
4: ๋โอ้กะดินฟ้าอากาศสะปอดปองดี
3: เจ้าเจ้าเต้ยจากทุ่งนา
4: เจ้า
3: เจ้าเจ้า
4: ก็เลยว่าคิดฮอดเต้ยจากบ้านนาทุ่งนาในกับแม่
3: เจ้า
4: แม่ไม้ก็อยู่แถวบ้านนาล่วงนี่แหละ
3: ว่าแม่ห้างแม่ไม้หลายว่าบ้านนี้พอนะ
4: โอ้แม่ห้างแม่ไม้ก็หลาย
3: เจ้าอีพอได้จะคนละเจ้าโดยเจ้า
4: ได้ทําได้รวยใน
3: พิ
4: พ
3: ัวเด้อสาธุไอ้มานเด้อพอเด้อมื้อแลงเด้อ
4: จ้า
3: เจ้าเอ้าพ่อเจ้าเบิดแล้วบ่พอเบิดแล้วบ่มันละก็ขอบใจเจ้าสบายดีนะอีพอทองดำเบิดก็มาอวยพรให้โกสุกมานมานไผมานมันบ่ว่ากันดอกเพื่อนว่าซั่นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาเด้อแล้วเรื่องความเฮงนี่มันก็โอ้มันบิแข่งกันบ่ได้ได้มีรายการเฮาเห็นหมู่เพิ่นถูกเลขถูกให้มันบุญโอ้คือว่าเฮงพิลึกให้บัดตัวเองเฮ้ซาเพิ่นแล้วว่าซาดีบัดซาตัวเองนะบ่ถูกจะเทื่อบ่เป็นหยังดอกอันนั้นก็เป็นการเรื่องของดวงเนาะคนดวงดีไปป่าก็ได้เฮ็ดปวกเอ๊ะคันคนดวงบ่ดีไปป่าก็ไปพ่อแนวบ่ดีเนาะบ่คักปานใดพี่น้องเฮาก็ได้สบายเด้งสาวตีบเด้อพี่น้องทั้งอุดมไซติดตามทางเพจแห่งสารลาวนะสวิสวรรค์ทั้งขวางแน่นะที่กำลังจอบบึงเติมพอได้คอมเมนต์นะคือได้โคสุกได้แจ้งไปแล้วนะเมื่อกี้มีรายการที่สนใจสร้างซื้อเกี่ยวกับยามองกองใหญ่เด้อเอาไว้ทาถูเป็นยาสามัญประจำเฮือนได้นะดีต่อสุขภาพได้ยามฟ้ายามฝนไปป่าไปดงไปหัวไปสวนเห็ดกอกๆแกกๆน้ำเฮือนน้ำซานเกิดพลาดล่มเน่พกซ้ำดำเขียวเกิดแมงไม้กัดตอดต่างๆสิเด้เป็นตุ่มเป็นหยังเป็นพื้นคันต่างๆอย่าลืมเด้ออย่ามองลองลิสต์พวกเฮาไปทาถูสู้ดมเกิดอาการเป็นวินเป็นเวียนเมารถเมาเหือเมายนต์นะเมาโคสุกเว้าหลายก็ว่ากันไปเอาไว้ทาถูสูดดมแล้วมีแหงเด้อสั่งซื้อกับโคสุกในมื้อนี้จะได้โปรให้แถม1กล่องน้อยให้แล้วเด้ซื้อกล่องใหญ่แถมกล่องน้อยให้จัดส่งให้เด้อมีรายการเด้อพิเศษให้บ่ได้ส่งฟรีเด้อ เอาอะไรก็ถือว่าทูเข้ามาในตอนนี้เนาะที่เบอร์0305787052 5787052เข้ามาได้หรือว่าจะโทรไปห้องการที่020-9829-4228 9829-4228โทรเลยมีรายการเฮาโทรเลยเนาะมื้อนี้เป็นบรรยากาศดีๆแด่ที่ได้มีโอกาสเอาใจมิตรฮักแฟนเพลงออนไลน์นะไม่กันต่อขอตื่มอีกจัก3สายมีรายการเฮากดเข้ามาเลยเนาะที่0305787052รายการ Long Listนาทางขึ้น FM 103.7 MHz ตอนนี้เข้ามาเลยที่5787052เฉพาะเรื่องอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันเด้อแต่ว่าอาหารเสริมมันบ่มีโปรเด้นะมีแต่ได้สรุปพิเศษให้ที่สั่งซื้อในเวลาที่ครูสุกจัดเลยที่เป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาเจนพาสสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆของลองลิสพองเอามาต้อนมาฝากน่าก็เถอะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพทางดวงตาสั่งซื้อในรายการจะได้ราคาพิเศษให้เด้อจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะกับการบำรุงสายตารักษาสุขภาพได้ดวงตาบ่ดีบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดจะสิไปปล่อยปะละลายมันเด้อจังหน่อยมันสิเบิ่งบ่เห็นก่อนไว้อันควรเนี่ยหายก็อายุ40ปลายปีแล้วตามัวแล้วเสร็จนี่หายกะอายุ37ปีแล้วว่าตาฟางแล้วไว้ตัวนี้ก็ได้นะเออก็เป็นนั่นล่ะบอกคนเฮาคันเฮารักษาสุขภาพดวงตาบ่ได้มีอาการแล้วก็ไปเช็คไปกวดเบิ่งนะเพื่อความสบายใจมีการบำรุงรักษาดูแลฟื้นฟูคืนมาใหม่ในบรรยากาศเฮาบ่ต้องคิดหลายดอกนะเออคือมีกําลังใจกันบังใจเด้เคยได้ฟังอาจารย์โคสุกโอ้ว่าเอาจักกองมันก็น่ะก็ดีเด้มีรายการเฮาเด้อพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้เลยพวกเขาจะส่งฟรีตัวเพลงกับอาหารเสริมบำรุงสายตานะ ไปฟังเพลงกันต่อเนาะสายเฮาบ่ทันได้เข้าเทื่อเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไปฟังเพลงเอาใจมิตรฮักแฟนเพลงที่ตามรายการกันต่ออ้ามาแล้วบัดนี้เอาฮับก่อนอาจารย์เอ้ยจึ๊บสบายดีเจ้าสบายดีเอาเพลงเนี่ยเจ้าหัวอีละใบ
5: สาว
3: แหล่บ้านนาหว่าอันโทรจากสายถามข่าวข่าวก่อนถามชื่อถามเสียงก่อนเด
5: ้อ
3: นครหลวงจันทร์อยู่บ้านใดเนาะอ้ายเต้สองทั้งสังเจียงพุ่นละเนาะเอ้ยจากซื้ออย่างเจ้าซื้อเบาสุกคนรอเนาะเออ
5: เจ
3: ้าฝากให้เพลงบทเพลงนี้ฝากผู้สาวบ
5: ่
3: ยังโสดอยู่บ่นี
5: ่
3: เออมีแล้วแต่ว่าหักเดียวใจเดียวเนาะเออดีแล้วสนะเป็นยังเออดีดีทั้งเบาสุกเออหักเมียคนเดียวเออเจ้าสาวแหล่บรรณาเนาะได้เดี๋ยวจัดให้บ่ยากสาวแหล่บรรณาขอบใจ FC แฟนรายการใหม่เนาะเบาสุกโอ้ยขอบเจ้าขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องทั้งเต้2มีรายการเฮาก็กดเข้ามาแล้ว1เสียง1สายนะทั้งเบาสุกคนหักเดียวอาสายต่อไปเติมมีรายการเฮาจึ๊บเข้าไปเจ้าสบายดี
6: ฮัลโหลสบายด
3: ีอ้ายเสียงผู้สาวบาดสบายดีเจ้าเพลงหยังผู้สาวสวงเมาและสาวหักแสดงว่าเขาหักน้องตอนเมาเนาะขันอ้ายบ่เมาคือสิบ่โทรมาหันว่า
6: บ่แม่น
3: บ่แม่นว่ะได้ได้สวงแล้วสวงเมาแล้วสาวหักได้เด็ดจัดให้ฝากให้ไผบ่โอ้ยตกใจนะผู้สาวซื้ออย่างเนาะ
6: โอ้จำนั้นลีน่าหลวงพ่อบาง
3: ว่าลีน่าหลวงพ่อบางวันนี้ป้าสาวหลวงพ่อบางนะเจ้าสบายดีสาวลีน่าเด้อ
6: ฝนตกบ่
3: ใน
6: นครหลวง
3: มื้อนี้บ่ตกได้ตอนเช้าเจ้า
6: เออ
3: แต่ว่าครูสุกตกใจผู้สาวลีน่าโทรมานี่นะเฮ้อ่ะเดี๋ยวขอบใจสิฝากเพลงให้เด้อสาวลีน่าเด้อขอบใจหลายๆเจ้าสาวเมืองมรดกโลกธรรมดาเนี่ยคาลมคมหอกเนี่ยเสียงหวานปานน้ำผึ้งเดือน5บ่ได้เนาะเอาผ่านไปแล้ว2สายไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาเอาเสียงเต้ยจากทุ่งนาก่อนซะให้ทั้งอีพอทองดำพี่น้องทั้งแขวงบ่อแก้วขอมาจ้ะ

0: จึงจับเป็นต่อห่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไสศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
2: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: ก็จวดจาดจวดจาดกันไปตามคําขอและก็คําครูตาจาก FC แฟนและกันทางภายในและต่างประเทศที่ติดตามทางการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวทาง Facebook โคศกและก็ฟังได้เสียงอยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่หัวไห้ไปนาปฏิบัติหน้าที่การงานนะแต่ละภาคส่วนก็ถือว่าแตกต่างกันก็ฟังเพลงไปนําสะดวกฟังก็จังค่อยฟังได้มีรายการเฮาเด้อสะดวกเบิ่งก็จังค่อยเบิ่งได้บนเบิ่งและเฮ็ดเวียกไปนํามันบ่ได้ผลบ่ได้ทํามากครับผลฟังฟังละเฮ็ดเวียกกันได้อยู่เบิ่งนี่บ่ปานใดนะเดี๋ยวสิไปงวกไปงวกมาแต่บ่ได้ฟังเอานะเวลาเฮ็ดเวียกก็ฟังเสียงเฮ็ดเวียกส่วนภาคส่วนเฮ็ดเวียกก่อสร้างนี่ไอ้น้องกรรมกรเฮานี่ก็ถือว่าผ่อนคลายไปนําเด้อภาคส่วนนี่ก็เฮ็ดเวียกงานโบกปูนงานปูนงานเพดานงานหลังคางานเหล็กงานเชื่อมต่างๆได้ก็ฟังเพลงไปนํานะอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเฮ็ดเวียกแบบเพลิดเพลินมันบ่มีความกดดันมีความสุขในการเฮ็ดเวียกอันนั้นก็ถือว่าฟังได้นะภาคส่วนหนึ่งก็ขับรถโดยสารรถทัวร์เฮ็ดหยังก็ได้แต่ว่าขับฟังเพลงไปนําฟังข่าวฟังข่าวหลายสถานีเปิดมาพอ FM 103ก็จึ้งๆไว้ก่อนเด้อทั้งไอ้เบาคูซุกนะเบาแอดรถเอ้ยสาวกระเป๋าต่างๆที่ว่าเดินทางไปฟังเพลงไปนําเปิดไปผู้โดยสารฟังไปน้ำแดงเบาๆมันมีการผ่อนคลายในการรับไปนำแต่ว่าผู้โดยสารนั้นให้รับแต่ว่าครูสุกเอิญบ่แม่นแต่ว่าโซเฟอร์หันจะไปรับนั่งครับคักๆเนาะบ่ฟังเพลงไปนำเด้อไอ้เบาโซเฟอร์สุดหล่อมื้อนี้อ้ายคือว่าใส่แว่นตาดำเนาะว่าซั่นแหน่บ่นะรับสายเพิ่นก่อนเนาะสบายดี
4: สบายดี
3: โอ้สบายดีทั้งอันนาสาวสาวยังเนาะนี่นะสาวเพ็งบ่ เออสาวเพ่งวังเวียงว่าได้ยินข่าวว่าไปติดผู้เบาน้อยว่ายามนี่
5: ผู้เบาน้อยผู้เบาชาว
3: เออเออโอ้คนคือว่าแล้วความสุขของชีวิตเจ้าเอาก็ขอให้พบแต่คนดีๆนั่นล่ะเนาะเอาเพลงหยัง
5: ดอกยางห
3: ่
5: างต
3: ้
5: น
3: เจ้าได้ได้จ้ะโอ้ยขอบใจเด้อยู่ดีมีแฮงอีเมลเพลงวังเวียง FC แฟนประจำเนาะสบายดี Facebook เขาในทั้งทานทองสิทธิ์เจ้าทานทองสิทธิ์เจ้ายู่ดีมีแฮงเด้อเข้ามาสมเนาะ FC แฟนรายการใหม่ปะเนาะอยู่ดีมีแฮง

ผู้ใดนะความว่ามันหวานแห้งนะนะสังเกตได้เด้อมีอากาศอยู่เฮือนอยู่ซานเบิ่งแน่เหี่ยวดุเหี่ยวแล้วไปทดลองเหี่ยวเบิ่งอยู่ตามเจหัวเบิ่งว่าหมดมันสิมาตอมบ่นะเออคันมันมาตอมมาจึเด้เห็นบ่มันมาจุ่มอยู่กับวงเหี่ยวแสดงว่ามันหวานเลยเนี่ยมันมาหวานก็มีต้องมีน้ำตาลหน่อยนึงมันต้องมีเสื้อล่ะปีละกะเอาเด้อทางมาอะไรมันเที่ยวเหี่ยวดุเนาะมีอาการเที่ยวเหี่ยวดุมีอาการแทรกซ้อนต่างๆติดตามเบิ่งเซ็กเบิ่งตัวเองแดเนาะเพราะว่าภาคส่วนที่เป็นเบาหวานนี่มันจะมีปัญหาเรื่องของอาการมึนซาตามเล็บตีนเล็บมือตามคอตีนเท่านี้นะบางท่านนี่ก็บ่ฮู้สึกซั่นนะว่าไปเหยียบหินน้ำนี่ยังบ่ฮู้สึกเจ็บซั่นนะเนาะเตะซะไปเนาะมาเบิ่งเล็บตีนนี่ออกแล้วโธ่เกิดเป็นบาดเป็นแผลได้บัดนี้เป็นบาดแผลน้อยๆแต่ว่ากลายเป็นบาดแผลใหญ่ๆขึ้นมาเพิ่นว่าเป็นอย่างจะคว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงคอยได้ใส่รองเท้าไว้ใส่เกือบนะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดบาดแผลนะบ่ให้เกิดมีบาดมีแผลดูแลตีนตัวเองให้มันดีๆเนาะหัวเข่าตีนข้อตีนนี่แหละสำคัญนะบ่ให้มันเกิดบาดเกิดแผลบ่ให้เกิดเป็นตุ่มเป็นยังดูแลบางส่วนได้เป็นตุ่มแล้วก็ไปแกะไปเก่าไปแกะไปเก่าเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นยังขึ้นมาอักเสบน้อยๆกลายเป็นอักเสบใหญ่ขึ้นเดือนนี้กับบ่เซาเดือนหน้ากับบ่เซาแล้วบานออกบานออกก็เป็นนุ่มเป็นตุ่มเป็นสิวเอาเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นมาซอกซ้ำแล้วก็เปื่อยไปเปื่อยไปกลายเป็นเบาหวานต้องได้ตัดขาตัดตีนไปอันนั้นแหละคือสาเหตุของมันจักหน่อยสิฮับสายเด้อเพิ่นว่าให้เบิ่งแยงตีนต้องใส่เกือบใส่ไปใส่มาใส่กะยาผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ฮั่นอยู่ศาลแนะนําไว้เด้อเบิ่งคักๆดูได้เบิ่งแยงตีนตัวเองให้มันดีๆเนาะบ่ให้เกิดบาดแผลในร่างกายเด็ดขาดนะเพราะเป็นเบาหวานนะมันออกกําลังกายแด้เนาะออกกําลังกายแด้ถึงแม้นว่าเฮาจะมีเสื้อเบาหวานกะยาเสื้อน้ําตาลในเสื้อหลายกะยาแต่ว่ามันยังบ่ได้ออกฤทธิ์อย่างแห้งเถื่อในตอนนี้ยังไปได้กินได้กินข้าวกินน้ําได้อยู่ยังออกกําลังกายได้เฮาก็ต้องได้ฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองลดพรเหล้าเบียร์ลดพรอาหารที่มันเพิ่มน้ําตาลได้คลําคําแคบอีหลีได้จะค่อยสิมีระยะเวลาอยู่ได้โดดเนาะคันเป็นแล้วมันก็จะค่อยจอยลงจอยลงบัดนั้นเนาะผิวก็ค่ําลงค่ําลงเด้น้ําหนักก็ลดลงเลยบางท่านเนี่ยเดือนนึงลดเป็น10กิโลลงบาทเดียวนะอันนี้มันเป็นเรื่องของคติว่าแล้วก็มันอธิบายมันยาวเนาะคติว่าเรื่องพยาธิเบาหวานเฮาก็ได้นะข้อมูลต่างๆโฆษกก็มีนะที่ผ่านมาก็เคยเราสู่ฟังอยู่แต่ว่าอันนี้เว้าเรื่องการดูแลตัวเองนะไปกวดไปเซ็กทุกๆทิศทุกๆเดือนนะทุกๆมืออะไรกันมันดีเฮาเซ็กเบิ่งนะให้ผู้เพิ่นกวดเพิ่นฮู้จักแล้วก็มาเบิ่งเฮือนมาดูแลอยู่เฮือนดูซานไปนําเด้ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็กกับทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของทางเลือกของท่านในการดูแลสุขภาพนะอันนี้กูสุขบ่ได้แบ่งนะบ่ได้แบ่งอยู่ครึ่งกลางนะแล้วแต่ปิดรายการฟังแล้วโอ้อยากดูแลสุขภาพทางอาหารเสริมเฮาเบิ่งเด้ก็มาบ่เป็นหยังหรือว่าอยากไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กลับไปบ่เป็นหยังเด้อรายการเฮาเป็นกากบ่ได้กีดกันอย่างเนาะสิทธิของท่านเนาะอันนี้ก็คือรายการเพื่อสุขภาพต่อไปก็แม่นการรักษาน้ำหนักเด้อน้ำหนักในร่างกายเฮาก็ต้องได้มีการกินนะการดูแลให้มันดีๆนะคันเฮาน้ำหนักเขาลดไว้มันก็เกิดอาการเมื่อยแล้วบัดนั้นกันเนาะปัญหาตามมา ก็มีหลายแนวเด้อเกี่ยวกับโรคทางน้ำตาลในเส้นเลือดสูงเนาะการดูแลสุขภาพเรื่องของเป็นเบาหวานก็มีหลายแนวอยู่แต่ว่าอันนี้อันหลักๆมาเล่าสู่กันฟังนะหลักการบ่อยากให้มันเป็นดอกมีรายการเฮาบางท่านก็มีน้อยๆนึงดอกบ่หลายมันคายังขึ้นบ่หลายปานใดก็เคี่ยวดูแลตัวเองเด้อบ่แม่นว่าฮู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วแห้งไปลุยใส่นอนไปเกือกตุ่มแห้งไปถอยหลังพากันลงคลองเมืองอยู่สิเพิ่นจะขึ้นมาไวๆขึ้นมาเบิ่งตัวเองซะก่อนอย่าเฝ้าไปลุดพรคลําก่อนอย่ากินลุดอันนั้นจะช่วยให้เฮาดีขึ้นในอนาคตเด้อแนะนําไปที่อาหารเสริมจีโกพลัสเพราะว่าจีโกพลัสนี่จะไปช่วยปรับน้ําตาลนี่ในเส้นเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมาลองเบิ่ง
มาลองเบิ่งเด้อมีรายการเฮาบ่ลองบ่ฮู้หลายๆทานรับประทานและสินค้าเฮาก็จำหน่ายอยู่ทุกมื้อนะครับอาหารเสริมเบิดและก็เส

ทางบางท่านก็ออเดอร์มาสินค้าก็ขาดบางท่านก็ถือว่าออเดอร์ไปหลายกล่องไว้หลายเดือนก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เฮาเอามานี่มันไขมันนําเนาะไขมันถ้าน้ําตาลความดันโลหิตนี่มันทุกคนนี่อาจจะเป็นได้ในอายุที่หลายขึ้นเนาะแต่นี่เฮาก็มีวิธีที่จะดูแลตัวเองในระยะยาวคือกันนะบางท่านน่ะเป็นแล้วก็ค่อยดูแลตัวเองไปอาการมันก็บ่กำเริบคันเฮาปล่อยปะละลายเนาะเจ็บหัวเจ็บเก้าหลายมือหลายอย่างบ่ไปเช็คไปกวดจักหน่อยมันน็อกในบริการเฮาเด้อมันน็อกแล้วมันเกิดเป็นอัมพฤกษ์เนาะซีกนึงของร่างกายนี่กลายเป็นเปียกเป็นรอยหน้าย่านตายานไปเนาะแข้งขายกบ่ขึ้นก็มีบางท่านเนาะอันนั้นคืออาการเกี่ยวกับเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดถ้าน้ําตาลในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเนาะจิโก้ยังบำรุงกระดูกอีกพร้อมเด้อมีรายการเฮาแนะนําไปสั้นแหละเด้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงสุขภาพจิโก้พลัสนะกดได้เนาะที่เบอร์ที่020-9829-4228 9829-4228อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจิโก้พลัสเด้อไปฟังเพลงกันต่อสวงเมาแล้วเสาหักศิลปินบุษบาละมุดบุษบาเด้อเพลงนี้จัดให้ตามคําขอ

0: นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายส่วนยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สุราเด้จอกหนึ่งก็ยังธรรมดาสันเด้จอกสองนั่นมาก็ยังธรรมดาจอกสามก็ยังธรรมดาจอกสี่จอกห้าก็ยังธรรมดาหอดจอกหกก็ยังธรรมดาสันเด้มีเลขาเฮาเรื่องของการดื่มเนาะดื่มมันมีลิมิตดื่มมีขอบเขตดื่มหูสุกบาพอดีนะคันดื่มเกินพิกัดโธ่กัดบ่ปล่อยบัดนี้หมู่เว้าผิดหูก็บ่ได้ยอมตาตีตาตั้งสู้พึ่งคนใส่กัดที่ปั่นปากกัดเด้อคำว่าพักส่วนหนึ่งก็แม่นเมาแล้วพออยากขับนี่อยากขับรถอยากซิ่งเมาแล้วก็ได้บอกว่าให้ค่อยๆค่อยๆว่าท่านส่งเสียวไปนำกันเด้ขี่รถจักรเสี่ยวผู้หนึ่งขับผู้หนึ่งซ้อนมาสันว้ายเสี่ยวมันคือว่าซาเท่าสินี่มันจำอะไรเสี่ยวว่าสันมันจำแล้วว่าสันว่ามันคือว่ายังซาอยู่นะว่าสันบิดเอาสันแน่เห็นมันไม่ได้เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุรถใหญ่รถจักรรถยังคือกันเมื่อนั้นน่ะคอยคันเฮาเมาแหงสัตว์เอิ้นว่าสมรรถนะในการขับขี่มันก็ถือว่าน้อยลงเด้คันเฮาเรื่องเฮาเฮาซึมเฮาเมาแหงก็ได้เนาะบางท่านก็รับในบางท่านก็ลายตาบางท่านก็หลายแนวแหละเนาะคันที่เว้าเรื่องอุบัติเหตุทุกมื้อนี่ก็ส่วนหลายก็แม่นการดื่มน่าจะหลายก่อนเด้อแต่ใดก็อย่านะคอยนะดื่มแบบมันมีสตินะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นบางภาคส่วนนี่ก็ผู้บนหูอินูอินเนอย่างอยู่แคมทางก็ถือว่าต้องล้มหายตายจากไปนะบางท่านก็โอ้ยบ่ได้เห็นหยังก็ไปเป็นเคาะเป็นหยังขึ้นมาอีกยากได้มีรายการเฮาเด้อผู้มื้อนี้ก็ติดตามเบิ่งแม่ข่าวทาง Facebook ทาง TikTok ทาง YouTube ทางหยังก็ย่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อช่วงนี้แห่งเป็นช่วงเปิดโรงเรียนใหม่เด้เนาะการสัญจรลูกเต้าเหล่าก่อยามค่ํายามยามเช้ายามสวยยามแลงยามดึกเด้เนาะอันนี้ก็ถือว่าการสัญจรก็แออัดได้บางบอนบางทีก็ได้การใช้ความไวได้ก็ลดพรนิดนึงเนาะมีรายการเฮาเพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งเขาและเฮาเด้อช่วงเมาแล้วก็เซาหักแหน่พักส่วนนึงเมาแล้วก็ถือว่ามีความสุขกายสบายใจอกหักแล้วก็ดื่มนะดื่มแล้วก็ทำลายสุขภาพนั่นก็บ่ดีนะขอให้มีสติสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะคอยไปคอยมารายการลองลิตรพ่อเฮาก็ถือว่าจับตำนายอาหารเสริมนะเพื่อสุขภาพนะแล้วก็สิ่งดีๆสู่สังคมนะความดีความงามแนวใดที่มันถูกต้องแนวใดที่มันดีเฮาก็เอามาว่ากันเพื่อสิ่งที่ดีให้แก่ผมและพี่น้องที่ได้รับชมและก็รับฟังนะบางท่านก็ได้ข้อมูลอาหารเสริมบางท่านก็ได้ความรู้รอบตัวบางท่านก็ได้ข้อมูลเตือนสติในการดำรงชีวิตบางท่านก็ได้บทเพลงที่ดีมีคุณภาพฟังแล้วก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มฟังแล้วมีกำลังจิตกำลังใจฟังแล้วแข็งขาก็คือว่าดีขึ้นย่างขึ้นสู่ชีวิตใหม่ล้มแล้วต้องลุกคือดังตะเวนตกแล้วมืออื่นมันขึ้นใหม่ยามเศร้าเด้อมีรายการเฮาบ่ต้องท้อถอยสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นแหละนะบางท่านก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพในด้านใดแดดวงตาบ่เป็นไขมันบ่ปัญหาเรื่องผิวพรรณบ่พองใสบ่สวยสดงดงามเด้พวกเฮาก็มีนะหรือว่าปัญหาเรื่องของสุภาพสตรีผู้เป็นลูกเป็นเมียบ่ค่อยสบายในยามนี้ทางภายในเรื่องของมดลูกเรื่องของท้องคลอดต่างๆประจำเดือนบ่ปกติฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยท้องเด้อาการแซ่บๆคันๆเป็นข่าวบ่หลายๆอย่างเรื่องของภายในของครอบครัวเฮา บางท่านกับขี้อายเด้สิไปซื้ออาหารเสริมสิไปซื้อยุกซื้อยาอยู่น้ำท้องห้านเพิ่นกับบ่อยากเว้าให้ท่านเพิ่นฟังท่านหมอฟังเป็นอันนั้นอันนี้ก็บ่อยากเว้าได้ขี้อายเนาะบ่ต้องไปอายดอกรายงานเรื่องสภาพความเป็นจริงของตัวเองเพิ่นฟังโลดเนาะจังค่อยสิฮู้เด้นะว่าเป็นอีหยังทั้งเจ็บนั้นแนวนี้มันมีอาการซึ่งมันต้องได้ไปเช็คไปกวดเบิ่งเด้อการดูแลสุขภาพของสุภาพสตรีนะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเนาะละเอียดอ่อนหลายเพราะว่ามันอยู่ทางไหนเด้หลายท่านก็ประจำเดือนบ่มาน่ะคันบ่มาโดนเป็นเดือนบ่แม่นถือพาล่ะบ่น่ะไปเช็คเบิ่งคืนบางพักส่วนนี่ก็เป็นอายุวัยทองนี่มันก็มาบ่ๆอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนใกล้จะหมดตัวลงเพราะว่าสุภาพสตรีเฮานี่มันอายุ40ปลาย50ปลายขึ้นไปแล้วมันก็อยากเบิดแล้วเด้ประจำเดือนก็ได้เด้อแต่ว่าเฮามีเรื่องอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกน่ะเป็นสุภาพสตรีนี่หับประทานช่วยให้ผิวพรรณนี่พองใสนะรอบเดือนมาปกติแล้วก็ช่วยดูแลและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆในช่องคลอดเนาะอันนี้ดีเด้อมันเป็นแคปซูลนะหลายท่านก็สั่งซื้อไปเด้อันนี้ก็ถือว่าขอบอกขอบใจที่สมใส่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกพวกเขานะเป็นสิ่งใหม่ๆในด้านการดูแลสุขภาพดึงดูดจิตใจสามีหรือว่าดึงดูดจิตใจผัวก็จะได้ไปนะช่วยให้ผิวพรรณพองใสช่วยทั้งในดีทางนอกดีผิวพรรณดีงามขึ้นสวยขึ้นมันจะไปนะได้กับรับประทานแล้วก็ได้แนะนำด้วยบรรยากาศรายละเอียดแม่ผัวพันสอบถามเติมอยู่ที่ห้องการพวกเราจะมีอาหารเสริมหลายอย่างไว้คอยบริการนะการดูแลสุขภาพอันนี้แมนดับเบิ้ลคลิกกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทานหญิงนะหมอฮอดนี่เวลาเบิดเวลาบริการสิดำลาพาจากผู้ลุงแม่ป้าอ้าวอาผู้นอนฟังแดดนะทุกท่านผู้อยู่เงินอยู่สารอยู่หัวให้ไปนาเฮ็ดเวียกกินข้าวสวยแล้วบ่ว่าสิกำลังต้มไก่แกงหน่อไม้ตำเจียวปลาแดกก็ว่ากันไปเนาะโคสกก็หิวแล้วคันเว้ามาแล้วก็ได้สิปิดท้ายรายการอีก1บทเพลงให้เนาะหลังจากบทเพลงนี้จบลงแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยทานสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าจะได้อำลาพาจากกันซะก่อนมื้ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิม FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั้นมีข่าวกล่าวคำว่าสบายดี

0: ันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แฮ่วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: รายการอค FOIC สื่อสาร
4: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
2: เจ้าสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับพี่ทักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการออกข้อสื่อสาร
1: MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้ยังเป็นมื้อที่หลายๆท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โมงนี้ยังเป็นโมงที่เข้าอยู่ในหน้าที่อยู
1: ่
2: เวลา 11:00 น.ถึงกว่าจะฮอดเวลา 12:00 น.ผักเที่ยงนะเอามาหมุนขึ้นมาฟังรายการของเฮารายการของเฮาพร้อมแล้วที่จะนําเอาข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่ามาบอกต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเดียวกับมีทักแฟนเพลงรายการทุกท่านที่ว่าต้องการอยากจะถามว่ามีเวลาว่างเป็นการดีอาจจะซวยโคซุกจะทํารายการน้ําดีบ่
1: เน
2: าะอยากให้โคซุกอยากให้ทั้งแฟนรายการเฮามีส่วนร่วมนำมื้อนี้เฮาพร้อมเปิดสายหน้าไม้เด้อท่านผู้ฟังพร้อมเปิดสายหน้าไม้บ่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาเพื่อขอฟังเพลงหรือว่าโทรเข้ามาเพื่อประกอบส่วนคำคิดคำเห็นมายังรายการของเฮาก็ได้เช่นเดียวกันเนาะกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
1: เจ้าโทรกันเข้ามาได้ว่าท่านกำลังเกี่ยมพระเข้าที่ยังบอหรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะถ้าว่ามีเวลาเนาะสะดวกหรือว่าคันบ่สะดวกในการโทรมาทางออนไลน์เฮาหน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio แล้วก็เพจ Facebook MOIC สื่อสารพวกเขาสามารถพิมพ์เป็นข้อความเป็นคอมเมนต์ได้เนาะว่ารับชมอยู่ไสรับฟังอยู่ไสติดตามรายการของพวกเขามาดุลแล้วบ่หรือว่าหาก็พานเขามาพบเนาะกันหาก็พานเขามาพบกันข้างทับอิฐอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MOIC ของพวกเขาไว้ได้ซึ่งจะนำข้อมูลข่าวสารของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหลายๆเวียกงานที่ขึ้นกับเลยมาว่าวาผ่านรายการพวกเฮานี้ออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.พระทวาผ่านทางขึ้นวิทยุก็แม่น FM 103.7 MHz
2: เจ้า
1: วันนี้พวกเฮาก็มีข่าวจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาว่าวาสู่กับมีรายการฟังแล้วก็มื้ออื่นน้อยพันงานเนาะขอแจ้งทุกท่านเนาะเกี่ยวกับรายการของพวกเฮานี่ติดตามรับฟังได้เพราะว่าเวลาเดียวกันเลย 11:00 น. ถึง 12:00 น.จนสิว่ามื้อนี้มาแล้วมื้ออื่นมาบ่มาคือเก่าเนาะมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่จะว่าวาสู่กับมีรายการฟัง
2: เจ้า
1: อ้าวตอนนี้ผู้ใดที่เข้ามาแล้วทักทายกันลองเบิ่งเปิดต้นรายการเลยดีบ่เพราะว่าอย่างฮู้ว่าก่อนสิฮอดกลางอาทิตย์นี้หรือว่าเริ่มต้นเดือนกันยานี้เป็นแนวใด
2: เป็นแนวใด
1: อยากฟังเสียงของผู้มีลูกมีหลานแน่ผู้ปกครองเด้หลังจากที่พักไป3เดือนบ่ได้ตื่นบ่ได้เฝ้าเนาะบ่ได้เฝ้าในการออกเฮือนแล้ววันนี้เข้าสู่นะสภาพของการไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนี่ติดขัดบ่เส้นทางเส้นใดที่ว่ามันรู้สึกว่าได้ค่อยไปแท้ๆหรือว่าต้องได้เผื่อเวลาแท้ๆนี่ลองส่งเสียงมาให้พวกเฮาเบิ่งเว้าให้พวกเฮาฟังแน่เนาะหรือว่าม้งตอนเที่ยงแบบนี้แหละสิ้นในสายใดที่ว่าลดลายลดล้าหลายเป็นพิเศษ
2: เจ้าหลายๆท่านก็อาจจะกำลังปรับตัวให้เขากลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่พักเฮียนไป2เดือนเนาะลูกหลานเฮาพักเฮียนไป2เดือนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเริ่มกับเขาสู่การเฮียนปกติแล้วฉะนั้นก็เอาแน่นอนล่ะปรับตัวทั้งผู้ปกครองเองในการรับการส่งแล้วก็ปรับตัวทั้งตัวน้องๆนักเรียนเองเช่นเดียวกันเนาะในขณะที่ว่าเลื่อนขั้นขึ้นแล้วเลื่อนห้องขึ้นไปแล้วเนาะการเรียนบางคนก็สิบอกว่าอุ้ยคือยากแท้ยากกว่าปีกายนี่บ่เป็นหยังบ่ต้องท้อเฮาต้องเริ่มตั้งแต่ต้นๆพี่ไปเนาะเริ่มแต่ต้นๆพี่ไปเอาใจใส่ตั้งแต่ต้นๆปีพี่ท้ายปีก็จะบ่ได้หนักหน่วงเช่นเดียวกับบรรดาน้องๆนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติหลายๆสายหลายๆวิชานี่ก็ไม่ลืมเข้าเรียนแล้วเนาะเช่นเดียวกันกับผู้ที่เรียนฮอดปีสุดท้ายปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วก็แม่นใจจดใจจ่อเลยเพราะว่าท้ายปี2027ที่จะมาฮอดนี่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยเฮาสิประสบผลสำเร็จแล้วเด้อ
1: เตรียมพร้อม
2: ฉะนั้นปีสุดท้ายนี่ก็เป็นโอ้ลงเลิกได้บัดนี้เรื่องการเก็บกำข้อมูลเรื่องการกักเก็บข้อมูลบทเรียนเพื่อที่จะไปป้องกันอ่ะแนวใดก็ดีเนาะก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จดังใจหวังทุกอันทุกประการนะท่านผู้ฟังแจ้งท่านผู้ฟังตื่นอีกเมื่อวานนี้ดังที่รายการของเราได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าเมื่ออื่นนี้คาดว่าจะมีการห่มสัมภาษณ์โดยเมนปอบุญเพ็งสิบุญเฮืองเพิ่นจะมาห่วมให้สัมภาษณ์แต่ว่าล่าสุดนี่เพิ่นแจ้งมาว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ขอเลื่อนว่าซะนี
1: ่
2: เนื่องจากว่าติดภารกิจด่วนเพิ่นจำเป็นต้องได้เดินทางไปต่างประเทศว่าซั่นแต่ว่าก็พบกันอาทิตย์หน้าพุ่นว่าซั่น
1: ยังจะมาแน่นอน
2: ยังจะมาแน่นอน
1: เพียงแต่เลื่อนมือซื่อๆเนาะด้วยความ จำเป็นของเวียกเพิ่น
2: หน้าเวียกหน้าเวียกมันก็มีหลายอันเนาะเอาท่านผู้ฟังเข้าพบกันในระยะต้นๆรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงและจักหน่อยมาฟังข้อมูลข่าวสาร
1: เจ้าจังหน่อยพวกเขาจะว่าว่าข้อมูลข่าวสารจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าก่อนที่จะส่งท่านไปมวลซึ่งเสียงพิงขออนุญาตทักทายแฟนรายการคนทับอิดทาง Facebook เนาะที่มันคอมเมนต์มา
2: สบายดี
1: ไอ้ไก่ท
2: องไก่ทอง
1: ไอ้ไก่ทองอันนาเพิ่นว่าโคซกก็งามจัดรายการก็มวลไอ้ไก่ทองหนุ่มกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม อยู่ทางเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพระบางโอ้สบายดีเด้อไอ้ไก่ทองฝากรายการพวกน้องเด้อเด้อรายการMOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธวันเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เนาะคันสั้นเพื่อเป็นการมอบเสียงเพลงให้กับทั้งไอ้ไก่ทองและกับทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้มีส่งเสียงเพลงมวลๆให้ทานได้มวลซื้อน้ำกัน
2: แต่เพิ่งก็แจ้งมาว่าได้ยินเสียงชัดเจนเด้อบริษัทอ้าวขอบใจหลายๆเนาะกับแฟนรายการเฮาหรือว่าท่านไก่ทองหรือไอ้ไก่ทองถ้ามีมีข่าวๆอย่างอยากจะบอกผ่านทางรายการของเราก็ได้เช่นเดียวกันเด้อเนาะบ่แน่ใจว่าทางเมืองเซียงเงินแขวงหลวงพระบางนี่มีในระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากอันน่ะพยุงข่าวบอน้ำท่วมบอหรือว่ามีเขตใดๆเนาะอยากจะบอกผ่านข้อมูลข่าวสารก็ได้เช่นเดียวกันเด้อเน
1: า
2: ะ
1: ตอนนี้พวกเราไปม่วนซึ้งเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงมาฟังข่าวสารน้ำกัน

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ผลงานเพลงผ่านไปว่างๆคงจะถูกใจมีทักแฟนเพลงรายการบ่หลายก็น้อยหรือว่ายังถูกใจอยู่แต่บ่ทันคักปานใดเอ้าขอเข้ามาได้เด้อเนาะกับบทเพลงต่างๆที่ท่านสามารถขอเข้ามาได้ร่วมจะทํารายการกับโคสุกทั้ง2เนาะโคสุกอนุรักษ์และโคสุกผลงานในการดําเนินรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังสําหรับนครหลวงวิ่งจันทน์มื้อนี้เฮาก็มาพร้อมกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เช้าเช้าๆนี่ก็ตกอยู่แต่ก็บ่แห้งเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังบ่แน่ว่าจะตกไปแห้งตอนใดเพราะว่าสภาพนี้เบิ่งจากท้องฟ้าแล้วยังมืดมนพอสมควรสำหรับนครหลวงหมายความว่าระยะนี้เฮายังต้องได้เฝ้าระวังตื่มอีกเรื่องของพยากรณ์อากาศว่าจังซี่ซะเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารให้ท่วงทันเนาะถ้าว่าโอ้เพิ่นมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพายุเข้าบ่เกี่ยวกับฝนตกหนักบ่จังซี่เฮาต้องได้มีสติเนาะระมัดระวังสิ่งที่เฮาเห็นในซุ้มปีให้หลังมานี่ในเกือบว่าทุกๆปีแหละพบปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมสภาพดินเจือนฝนตกหนักน้ำป่าไหลสู่อย่างซี่แล้วแม่นโอ้เห็นว่านับมือนับหุ่นแฮงส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของอ้าวน้ำมือมนุษย์พวกเขานี่แหละที่มันก่อให้เกิดกับสภาพตัวนี้หมายความว่าพวกเขาทุกคนในสังคมนี่แม่นมีส่วนช่วยเฮ็ดให้มันเกิดปรากฏการณ์ตัวนี้แล้วก็เฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะ
2: การตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนั่นเนาะเหตุให้เกิดมีเมื่อก่อนนี่จะมีต้นไม้หลายเด้เนาะสามารถยึดน้ำที่มันซึมลงดินได้แต่ว่าณปัจจุบันนี้เป็นอย่างจึงว่าเกิดน้ำป่าไหลสู่หรือว่าดินเจือนเอากันสั้นถ้าว่ามีการปลูกต้นไม้ก็มีการตัดต้นไม้ก็มีการปลูกต้นทดแทนเนาะเพื่อให้เก็บกักน้ำหรือว่าช่วยลดได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ขอความทาง Facebook ก่อนมีทางแฟนรายการใส่ซื้อว่าสมสายเป็นว่าขอฟังเพลงได้โบเพลงสาวเสื้อดำบ่สาวเสื้อดำเด้อเพิ่นว่าเอาลองเสียให้ทีมงานเฮาซอกเบิ่งให้สวัสดีไอ้ชานนจากทางรัฐฮาวายเพิ่นมาติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเฮาไอ้ไก่ทองเพิ่นบอกว่าขอแจ้งบุญประเพณีสวงเหือเดือน9เด้อฮอกเขาประดับดินวันที่11กันยาที่จะมาถึงนี
1: ้ในอาทิตย์นี้แหละ
2: อาทิตย์นี้เลยนะเพราะหลวงพ่อบางเมืองมรดกโลก
1: โ
2: อ้ส่วนเลย
1: สนั่นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่มีเวลามีโอกาสก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นเพิ่นได้เนาะเมื่อเว้าถึงว่าบุญฮอเข้าประดับดินแต่ละปีนี่มันเป็นปางบุญใหญ่อีหลีได้และยิ่งเป็นทั้งเบื้องของหลวงพ่อบางหลายคนก็ถือโอกาสตัวนี้นี่ไปร่วมกิจกรรมทางประเพณีเนาะเป็นกิจกรรมทางประเพณีและก็ไปเบิ่งถึงมันเป็นกินอายอีกอันนึงน่ะเป็นเอกลักษณ์อีกอันนึง
2: เป็นมนต์เสน่ห์เป็นสิ่งที่ไปหลวงพ่อบางเท่านั้นจึงจะได้เห็น
1: เ
2: อาจังซี่ซะเน
1: า
2: ะ
1: แม่นถ้าเว้าแบบนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาบุญฮอเข้าประดับดินฮอเข้าสลากเฮาจะเห็นมีอาหารการกินยิ่งเป็นประเภทหมักไม่ปลาสิ
2: หายาก
1: อาหารพื้นบ้านสิทั้งเบื้องของหลวงพ่อบางนี่ยังเห็นหลายเลยยังเหนียวแน่นอยู
2: ่
1: สำหรับนครหลวงวิ่งจันทร์นี่ก็เห็นอยู่แต่ว่าก็สิบโบครบปานใดเนาะบางคนก็ว่าอ้าวแล้วเป็นอย่างต้องใส่หมักไม่สนิทนั่นต้องใส่อันอาหารสนิทนี่ซึ่งมันเป็นประเพณีดั้งเดิม
2: มีความหมาย
1: มันมีความหมายแต่ละอันเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาพอแบบนี้แล้วก็แม่นอยากให้ถือโอกาสนี่ล่ะระยะนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระยะของฤดูฝนกันอยู่ถ้าว่าถึงวิกฤตการท่องเที่ยวดีมันก็สามารถขับเคลื่อนไปได้บ่ได้เนาะผู้ใดที่มักฤดูการท่องเที่ยวมันจะแตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนท่านถามว่าง่ายๆว่าคันเป็นฤดูร้อนกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วมันติดพันกับบุญหดน้ำนี่เห็นบ่นี่มันก็เป็นปางบุญใหญ่อีกอันนึงที่มันสืบสานกันมาหลายเซนคนและที่สำคัญแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวนะมันจะมีหลายอันที่แตกต่างฉะนั้นแล้วแต่ผู้จะมักคันถามว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวในระยะของฤดูฝนแบบนี
2: ้
1: หลายหลายท่านก็อาจจะเลือกการไปเที่ยวชมน้ำตกสิบรรดาน้ำตกตาต่างๆมันก็สิงามเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวนี่อย่าลืมต้องกวดกาคักแน่เรื่องของพยากรณ์อากาศเบิ่งว่าอาทิตย์นี้หรือว่ามื้อที่เฮาจะไปนี่จะมีฝนตกบ่หรือว่า การเดินทางได้เป็นเท่าใดเนาะถนนหนทางได้สะดวกบ่เออรถต้องพร้อมคนต้องพร้อมเนาะหมายถึงว่าพาหนะพร้อมคนพร้อม
2: สุขภาพเฮาพร้อม
1: นั่นแหละ
2: นะจึงออกเดินทางไปท่องเที่ยวได้สามารถว่าได้ว่าไปเที่ยวหลวงพระบางนี่ไปยามใดก็บ่เบื
1: ่
2: อไปได้ความงามได้คุณละบรรยากาศว่าจังซี่ซะเนาะ
1: เจ้าบ่เฉพาะตั้งแต่หลวงพระบางเนาะเว้าถึงบุญฮ้อเข้าประดับดินและแม่นว่าทั่วประเทศลาวเลยเออสาวพุทธทั้งหลายนี่แม่นเกี่ยมหันหน้าเข้าสู่วัดได้เน
2: า
1: ะแล้วมันติดพันอีกอันนึงแล้วเว้าถึงว่าเศรษฐกิจอันนู้นล่ะเศรษฐกิจอย่างเพราะว่าคันถ้าเว้าถึงมาคุ้นชีวิตคนในเมืองน่ะอาจจะมีเวลาหน่อยเด้เรื่องการกะเกี่ยมเครื่องกินของทานต่างๆก็อาจจะบ่ทวงบ่ทันแต่ว่ามันก็กลายเป็น1เป็นสร้างความสะดวกให้เฮา2แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งมีพ่อค้าสาวขายเพิ่นก็ได้หันเอาการบริการนี่แหละมาเข้าสู่เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเงินให้แกตัวเองและก็สร้างความสะดวกให้แกบรรดาลูกค้าเนาะหมายก็ว่าเมื่อก่อนนี่กันถ้าว่าเฮาขึ้นซื้อว่าจะไปเฮ็ดบุญจังซี่แม่นคันฮอกับต้มก็ต้องเป็นฮอเองแต่ว่าปัจจุบันนี้บ่เนาะบรรดาพ่อค้าแม่ขายเพิ่นก็มีให้บริการเลยข้าวต้มสนิทใดสามารถสั่งได้สั่งหน่อยสั่งหลายได้หมดเส้นเดียวกับบรรดาอนาหมากไม้ปลาต่างๆที่เฮาเว้าที่มันติดพันกับอนาบุญประเพณีนี่เนาะเพิ่นก็มีเพิ่นก็หามาให้เห็นป่ะ
2: จัดไว้ให้แล้วเป็นการบริการที่ง่ายสะดวกสบาย
1: เจ้าแล้วเว้าถึงจุดนี้เนาะอยากให้พวกเฮาทุกคนนี่แม่นซึ่งเป็นคนลาวนี่แล้วก็รวมไปถึงคนต่างประเทศที่อยู่ลาวอยากให้เปิดใจร่วมใจกันในการมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของลาวการไปทำบุญตักบาตรอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆเออเป็นไปได้แล้วแม่นเฮานำใส่ผลิตภัณฑ์ลาวของเฮานี่แหละส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยสุขยู่เศรษฐกิจช่วยเป็นการช่วยบรรดาผู้ประกอบการนี่เนาะแน่นอนเพิ่นผลิตออกมาแล้วก็ต้องอยากให้มีผู้ซื้ออยากให้มีผู้ใช้อยากให้มีผู้บริโภค
2: เจ้าเป็นการจรจรสินค้าว
1: ่
2: ามีซื้อมีขายให้สมดุลกันเน
1: า
2: ะ
1: อันใดที่เฮ็ดได้ก็แม่นอยากให้สุขยู่ส่งเสริมกันภายในลดพรการนำเข้าให้หลายที่สุดและจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจลาวเฮาได้
2: อ่ะแล้วพวกเฮาก็ฝากอีกเรื่องนึงสำหรับกตาหรือว่าเป็นคู่สังฆทานเนาะที่เฮาจะไป
1: ทำบุญ
2: นี่แหละเอ้าคันถามว่าสินค้าใดเนาะที่เฮาคิดว่าหรือว่าไปแล้วเวลาไปกวดก็จะมีอันนี้ในก่อนเข้าพรรษาอนุรักษ์รายการเฮาก็เคยเว้าเทื่อนึงแล้วเนาะจะมีอันนี้มันจึงอยากว่าอยากยกขึ้นมาเว้าย้อนว่าเกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของผู้สมใ
1: ส่ปกป้องสิทธิ์ผู้สมใส
2: ่เพราะว่าผ่านมาจะมีผู้ที่เฮ็ดผ่าน้ำฝนผ่าน้ำฝนเนาะไปถวายให้วัดก็คือให้
1: ว
2: ั
1: ดให้กุบา
2: ทางนอกนี่จะหุ่มงามๆในทางในแต่ว่าทางในก็พันงาจะเป็นผ้าเศษ
1: เป็นสินค้าที่บ่ได้มาตรฐาน
2: เป็นการเอารัดเอาเปรียบ
1: โ
2: ซ่กงเลยก็ว่าได้แหละ
1: เจ้าตัวอย่างว่าถ้าว่าเป็นผ้าขาวเนาะตามธรรมดาแล้วผ้าขาวผ่าน้ำฝนนี่มันก็ต้องเป็นผืนใหญ
2: ่
1: เออที่มันเอาไปใส่ได้โต
2: เจ้า
1: สิบ่แม่นมาเป็นเพียงแต่ผืนผ้าน้อยๆนึงคือกันกับเป็นผ้าสำหรับเซ็ตมือหรือเซ็ตหน้าซื่อๆอันนี้มันจะบ่แม่นเน
2: า
1: ะเพราะเวลาที่เฮาเวลาที่อันน่ะเพิ่นระบุไว้อยู่ในหั่นน่ะนะจะบอกว่าเป็นผ้าน้ำฝนมันที่จริงมันต้องระบุละเอียดว่าขนาดเท่าใดเนาะแล้วผู้ซื้อก็แน่นอนแล้วผู้ซื้อนี่ก็ตั้งใจเต็มที่อยากจะเฮ็ดบุญ
2: จะเฮ็ดบุญเงินก็จ่ายเต็มราคา
1: เออแล้วผู้ที่เอามาขายดีเนาะท่านต้องคิดเห็นในจุดนี้นะสิ่งที่สำคัญแล้วแม่นว่าออกจากใจของทางครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเนาะเพิ่นก็เวลาเพิ่นเอาไปแกะนี่มีเลยเนาะมีตัวอย่างเนาะมาบางวัดเนาะเพิ่นก็แนะนำเลยว่าทางเบื้องของอาจารย์เพิ่นก็ว่าโอ้ก็เห็นใจบรรดาแม่ออกทั้งหลายอยู่เนาะที่ว่าเพิ่นก็มีจิตใจมีศรัทธาเหลื่อมใสในพุทธศาสนาเนาะและอยากจะเอามาถวายพระสงฆ์ให้ได้ใช้ให้ได้นั่นต่างๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน่ะมันถูกการเอาลัดเอาเปรียบไปในตัวจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็มีเพิ่นว่าซะเนาะบ่ตรงห้องมามันบ่คงตามที่อันน่ะมันควรจะเป็นเนาะราคาซํานี้เอาคันสิว่าโอ้คันซั่นเจ้าอยากได้ในอันน่ะมูลค่าที่ต่ําสมมุติว่าเนาะแล้วคุณภาพจะต้องยอมรับสิบ่แม่นได้เนาะท่านต้องระบุให้ละเอียดลดว่าราคาซํานี้แล้วมาตรฐานมันแม่นซําใด
2: เ
1: พราะว่าบางคนก็บ่ได้ฮู้ได้เนาะว่าอิงใส่ตัวใดแล้วอีกอันนึงเลยเป็นแต่ว่าระยะหลังๆมานี้ก็ย่องๆสมเสยอีกอันนึงเขาเห็นบางภาคส่วนเพิ่นก็เฮ็ดได้ดีมีการติดสลากคักแน่ว่าสินค้าอยู่ในหั่นมีหยังยกตัวอย่างว่าคันเป็นผ่าน้ำฝนผ่าน้ำฝนสนิทใดผลิตจากผลิตจากหยังขนาดเท่าใดอย่างสิระบุละเอียดเน
2: า
1: ะ
2: ติ
1: ดราคาพร้อมอันนี้เป็นย่องๆสมเสยเพราะว่าหยังมันเป็นการบ่เอารัดเอาเปรียบแต่คันถามว่าในกรณีที่ว่าเฮาพบเห็น ว่าเฮานี่ถึกเอาเปรียบหรือว่าเฮาพบเห็นว่าโอ้ยนี่แหละมันถึกเอารัดเอาเปรียบแท้ๆแบบนี้สามารถแจ้งได้เนาะสายด่วนจื้อไว้ง่ายๆเลย1510
2: อันนี้พวกเฮาจึงอยากยกเป็นกรณีว่าถ้าเฮาไปซื้อสินค้าแล้วเฮาถึกเอารัดเอาเปรียบเฮาสามารถห้องเฮียนได
1: ้ม
2: ันเป็นเรื่องงานนึงของกรมการค้าภายในที
1: ่สินค้าบ่ได้มาตรฐานสินค้าบ่มีคุณภาพ
2: เจ้าสินค้าหมดอายุ
1: เออนี่แหละแจ้งได้เด้อเน
2: า
1: ะ
2: แจ้งได้เลยทางหมายเลข1510หรือว่าท่านเข้าไปทางแอปพลิเคชันบอกว่าจะเป็น App Store หรือว่า Play Store เนาะดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าเสียงเพื่อดาวน์โหลดมาติดตามข้อมูลข่าวสารแน่แล้วก็เพื่ออันน่ะส่งความคิดความเห็นของเฮาเด้เพราะมันจะมีกล่องรับความคิดความเห
1: ็
2: นก็จะง่ายในการรวบรวมบรรดาผู้ส้มไส้ผู้บริโภค
1: ข้อมูล
2: ที่ถือเอาเปรียบในจุดนี้นี่ได้ห้องเฮียนไประบุห้านค่าห้านที่เฮาไปซื้อแล้วเฮาบ่ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ
1: อ
2: ันนี้มันแจ้งได้เนาะ
1: เพิ่
2: นก็สิได้นําไปกวดว่าสินค้านั้นมันออกจากเพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นรับมาต่
1: อ
2: จึงสิได้ฮู
1: ้ย้ําอีกย้ําอีกอันนึงเนาะบางคนอาจจะคิดว่าเฮาบ่อยากให้ข้อมูลย้อนว่าย่านว่าเฮาสิมีความผิดย่านว่าเพิ่นจะมาเอาผิดเอาแม่นเฮาอันนี้บ่ต้องย่านเนาะบ่ต้องย่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างข้อมูลที่ท่านให้ไปเป็นข้อมูลที่เพิ่นเก็บกําไว
2: ้
1: เพิ่นจะบอกว่าโอ้ต้องแม่นเอาเฮานี่แหละตัวจริงนี่แหละไปหาโลดอย่างบ่เนาะอันนี้เพิ่นให้เป็นการให้ข้อมูลเน
2: า
1: ะเป็นการให้ข้อมูล
2: แจ้งเป็นให้ข้อมูลไว
1: ้เอ้าเว้าว่ากันเพราะเป็นข้อมูลท่านผู้ฟังเอ้าตามที่แฟนรายการเฮาขอมาว่าอยากขอฟังเพลงฮักสาวเสื้อดำเอาจัดให้

0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: เอากับเสียงเพลงฝากต้อนให้กับนิริการได้เบิกบานมนต์ซื่นน้ำกันหนึ่งเสียงเพลงที่ให้ทุกท่านมนต์ซื่นวังว่าจะเป็นความมนต์ซื่นก่อนเวลาอาหารเที่ยงหรือกำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ในตอนนี้เนาะ
2: เจ้า
1: ท่านใดที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ก็ขอให้แซ่บๆเด้อกินข้าวเที่ยงกับอย่างเนาะบอกโคศกได้เด้อบ
2: อเอิ้นโคศกนั่นเองก็ดีได
1: ้เอิ้นทางไก่เอิ้นทางไก่
2: เนาะเอาส่งกำลังใจให้กันเนาะหลายๆท่านที่กำลังให้เกียรติรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้บางทีนี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นก็ทักทายเข้ามาเว้าถึงเรื่องของไฟฟ้า
1: เจ้า
2: ระยะนี้ในนอนล่ะระยะฤดูฝนและระยะที่มีสภาพภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นหลายบอนหลายเขตเนาะมันก็ได้รับผลกระทบเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้านี่แน่นอนเวลาที่น้ำมาแห้งน้ำมาหลายแบบสิถ้าแบบมันมีความอันตรายนี่เพิ่นก็จำเป็นต้องได้มีการงดกระแสไฟฟ้าสักก่อนเนาะ
1: งด
2: จ่ายไฟเนาะเพื่ออย่างเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยนั่นแหละหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหนที่มาฟังอยู่แล้วโอ้เฮาพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าอยากแจ้งเพิ่นสายด่วนที่สายด่วนเป็นหยังผ
1: ล
2: มาสั่น
1: สายด่วนเป็น1199เนาะ1199หากว่าจุดใดพบปัญหาเสาไฟหักโบเนาะหรือว่าสายไฟขาดหรือว่าไฟตกไฟบ่มาเรื่อยๆบ่เป็นเวลาด่วนบ่เนาะบางเทื่อเพิ่นอาจจะมีการหยุดจ่ายไฟละเป่งสายไฟบ่สิเนาะสุขเสริญแบบใดแต่ส่วนใหญ่เพิ่นจะมีเพจ Facebook ของแต่ละเมืองได
2: ้แม่นล่ะแต่ละสาขา
1: แต่ละสาขาแต่ละเมืองละกันทั้งนครหลวงหรือว่าต่างแขวงเองก็ดีเนาะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วใดเดี๋ยวนี้จะมีแอป EDL เนาะแอปรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเลยอนุรักษ์ก็ได้รับข้อความนั้นเตือนตลอดว่าบางสมมติว่าประมาณจาก5หรือ10นาทีเนาะที่ว่าไฟหยุดไปก็จะมีแจ้งการมาว่าเกิดอย่างขึ้นเราจะได้รู้ว่าโอ้
2: เพื่อให้เฮาติดตามข้อมูลให้ทวงทันอันที่1แล้วแม่นว่าหลังจากเฮารู้ข้อมูลแล้วเฮาก็จะได้นะเอาฮู้ทันได้เนาะว่าสิมีการแก้เกี่ยมขึ้นใดเน
1: า
2: ะแล้วอีกอันนึงที่อยากจะมาเว้าแต่ว่าบางท่านอาจจะฮู้แล้วบางท่านอาจจะยังบ่ฮู
1: ้
2: แต่ว่าเฮาก็อยากบอกต่อเน
1: า
2: ะเพื่ออย่างเพื่อให้มันมีความง่ายเรื่องของการสำหรับค่ากระแสไฟฟ้า
1: เจ้า
2: ปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นเพื่อนพ้องมือกันเนาะระเบื้องของไฟฟ้าลาวกับทางเบื้องของธนาคาร
1: อัน
2: นี้ยกตัวอย่างธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเนาะหรือว่า BCL เฮานี่แหละเน
1: า
2: ะที่หลายๆคนนิยมสมใส่อยู่ปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าถึงมาเรื่องของการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าแต่เก่านี่เฮานี่มันยังต้องรอท่ายังรอท่าให้พนักงานเพิ่นมาเอาบินมาส่งฮอดหน้าเฮือนแล้วเฮาจึงไปจ่ายเงินตามบินหั่นแต่บางคนก็บอกว่าอู้บางเทื่อเพิ่นพนักงานเพิ่นเอามาให้ก็ทราบมึงเทื่อเป็นพนักงานเพิ่นเอามาให้แล้วเฮาก็บ่อยู่เด้เนาะบางคนก็บ่อยู่เฮือนนี่เพิ่นอาจจะเน็บไว้แคมหัวหรือว่าเอาไว้บ่ใดบ่นึงที่เฮาบ่เห็นบ่ซินะผ่านไปหลายมื้อหลายวันบางเทื่อก็บ่เห็นเนาะเฮ็ดให้ว่าการจ่ายเงินหรือว่าการชำระค่ากระแสไฟฟ้านั้นมีการล่าช้าบางครั้งก็เฮ็ดให้ว่าถ้าครบมื้อครบวันเพิ่นแล้วเนาะครบเดือนเพิ่นเนาะเข้าเดือนหนึ่งเดือนที่สองแล้วเพิ่นก็มีโอกาสได้ที่จะงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แกเฮาหรือว่าเว้ายังไงว่าเพิ่นไปตัดไฟฟ้าเฮานั่นแหละฉะนั้นบางคนก็ว่าอ้าวในเมื่อคนบ่เห็นบินคนก็บ่ฮู้ว่าสิจ่ายจังได๋อย่างซี่นั่นเนาะอ้าวจะหมดปัญหาตัวนี้ไปทันทีเลยเนาะเพียงแต่ท่านเข้าไปในแอปของ BCL เนาะและเข้าไปที่ซองของไฟฟ้ามันจะมีรูปอันน่ะกระแสไฟฟ้าขึ้นอะไรเนาะกดเข้าหันเนาะกดเข้าไปปึ๊บแล้วมันจะมีรูปบินแดงขึ้นมาเลยบินแดงตัวนี้มันจะเป็นอันเดียวกันกับที่พนักงานเพิ่นมาส่งให้เฮานั่นล่ะ
1: เจ้า
2: บินตัวนี้จะขึ้นมาปุ๊บแล้วสมมุติว่าเฮามีหนี้ค้างจ่ายมันก็จะบอกอยู่ในหันว่าหนี้ค้างจ่ายเดือนพันมาเท่าใดเนาะเงินในเดือนเท่าใดแล้วฉะนั้นท่านก็จ่ายตามหันหมายความว่าเดี๋ยวนี้เฮาสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วบ่จําเป็นต้องไปรอท่าว่าให้พนักงานเพิ่นมาส่งอย่างเดียวบางเทื่อเพิ่นมาส่งแล้วเฮาก็บ่เห็นหรือว่ามันตกมันเหี่ยแดนสิก็เฮ็ดให้มันล่าซะฉะนั้นเอ้าตัวนี้เป็นอีก1ช่องทางที่จะเฮ็ดให้เฮานี่สามารถติดตามกระแสไฟฟ้าของเฮาว่าเฮาใส่ไปหลายหน่อยซําใดแล้วเฮาจําเป็นต้องเฮาต้องได้จ่ายพันธะตัวนี้นี่ในแต่ละเดือนหรือว่าเดือนนั้นๆน่ะเท่าใดฉะนั้นไปกดง่ายๆเลย
1: มันจะขึ้นเป็นแทงกราฟให้เฮาเบิ่งว่า
2: เดือ
1: น
2: นี้บอกเลยว่า
1: ใส่สมใส่หน่อยหลายซําใดอันนี้ก็จะเป็นโคมมาสังเกต
2: สะดวกเลยแหละ
1: แท้หรือบ่มาเบิ่งระยะนี้แม่นแท้ได้เฮาอยู่บ้านหลายเนาะต้องได้เปิดแอร์หลาย
2: เพราะก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ยังมีว่ามีคําถามว่าเอ้าเป็นอย่างค่าไฟฟ้าเดือนนี้คือแพงแท้ทั้งๆที่เฮาใช้ปกติหรือว่าทั้งๆที่เฮาบ่ได้อยู่เฮือนเป็นหยังกระแสไฟฟ้าคืออันการคิดไรเพิ่นคือเพิ่มขึ้นจังซี่นะมันก็เกิดมี

0: หน่อยแต่เป็นอย่างเป็นอย่างบางเดือนเพิ่นว่าเนาะเป็นอย่างบางเดือนมันคือขึ้นหลายแท้มันต้องขึ้นกับสภาพอากาศอีกเออขึ้นกับสภาพอากาศว่าคันถ้าว่าสภาพอากาศมันร้อนก็แน่นอนแหละมันก็เครื่องปรับอากาศมันก็เฮ็ดเวียกหลายดินั่นการดูดไฟนี่ก็สิหลายกลัวเน
1: า
0: ะ
1: การใช้ไฟก็สิหลายกลัว
0: เส้นเดียวกับทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่เพิ่นกำกับทางเรื่องนี้เนาะเพิ่นก็แนะนำเลยว่าเฮาควรปรับอุณหภูมิอากาศของห้องเนาะเครื่องปรับอากาศนี่ให้อยู่ที่25องศาดีที่สุดเพิ่นว่านะช่วยประหยัดไฟอีกแล้วก็อย่าลืมเนาะปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบแหมชื่อง่ายๆปลั๊กเสียบที่เฮาใส่นี่แหละบ่ใส่แล้วถอดเลยพัดลมที่เฮาซุบไฟไว้นั่นน่ะเฮาบ่ใส่ถอดไฟประหยัดช่วยได้ได้อันนี้นะโทรทัศน์ที่เฮาเบิ่งแล้วเฮาบ่ได้เบิ่งแล้วมอดไว้สิสิซุบแซ่นี่บ่ได้มันกินเงินถอดเลย
1: เจ้าก
0: ินเงินกินไฟเฮานี่แหละ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้า
1: เพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ช่วยกันการประหยัดไฟนอกจากจะประหยัดเงินเฮาแล้วก็ยังประหยัดพลังงานสวย
0: ซ่
1: า
0: โอ้แม่นแท้ๆตัวนี
1: ้พลังงานนี่เพื่อให้ได้ใส่ทั่วถึงแล้วก็เฮ็ดเอาได้ให้เฮานี่ได้ประหยัดเงินเฮาไปพร้อมกันเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวๆทางด้านเวียกงานไฟฟ้าที่บ่าวาสู่กับมีรายการฟัง
0: เจ้าจากนี้ไปใจบรรทัดไปรับฟังเสียงเพลงตื่มก่อนเนาะจากหนึ่งเสียงเพลงจากนั้นมาฟังข้อมูลตื่มอีก

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีไรหลังหลายแล้วนรักใจสิฮอดโมงเพิ่นกินข้าวเที่ยงแล้ว
2: เกี่ยมแล้ว
1: หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยท้องห้องแล้วเด้อนี่กำลังเกี่ยมออกเดินทางเด้อเพิ่นสิไปรับประทานอาหารเที่ยงเป็นต้นก็แม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวของลาของการเนาะส่วนใหญ่แล้วกินข้าวเที่ยงเพิ่นสิก็แม่นออกไปกินข้าวนอกแต่ผู้บางคนสะดวกแลเพิ่นก็ถือโอกาสนี้เอาข้าวมาแต่เฮือนเอาอาหารมาแต่เฮือนมาซุ่มมาแซวกันอยู่ในของการ
2: เออ
1: เจ้าก็มีอย่างนึงข่อยก็มีอย่างนึงก็ดีเด้อเนาะมากินกันอันนึงอันนึงแล้วแม่นว่าประหยัดเวลาในการออกไปทางนอกประหยัดพลังงานอีกเนาะสำคัญเลยเป็นว่านี่แหละทุกการเดินทางมันหมายถึง
2: ค่าใช้จ่าย
1: ค่าใช้จ่ายเนาะบ่ว่าจะเป็นการใช้รถไฟฟ้าก็ดีหรือว่าการใช้รถน้ำมันก็ดีนิ่งรถน้ำมันนี่มันหลายมันค่าใช้จ่ายจะหลายกว่าได้เนาะแต่ถามว่ารถไฟฟ้าบ่มีค่าใช้จ่ายบ่แม่นได้ก็มีคือกันเน
2: า
1: ะท่านผู้ฟังแต่ว่าอาจจะหน่อยกลัวเนาะ
2: อ้
1: าวมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะสำหรับผู้ที่สมใช้ยานพาหนะต่างๆปัจจุบันนี้การสมใช้รถไฟฟ้าบ่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าสาธารณะก็เห็นว่ามีผู้ที่หันมาใช้อันนั้นในจุดที่นี่น้ำมือน้ำหลายขึ้นเน
2: า
1: ะส่วนนึงก็เป็นว่าเห็นถึงข้อดีนั่นแหละสิ่งที่สำคัญเลยเป็นว่ามันช่วยเรื่องของสภาพแวดล้
2: อม
1: รักษาสิ่งแวดล้อมนี่แหละตัวนี้เนี่ยมันสำคัญที่สุดที่นี่แล้วมันกำลังที่เขากำลังประสบพบเจออยู่ปัจจุบันนี้มันเว้าเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันถูกกระทบแน่นอนเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันถูกกระทบนี่มันก็จะกระทบมาถึงคนเฮานำสุขภาพทั้งคนและสัตว์สุขภาพของสิ่งแวดล้อมเพิ่นว่าเนาะมันเกี่ยวข้องกันเด้ท่านผู้ฟังเอาว่าฮอดจุดนี้แล้วอยากจะเว้าอีกอันนึงก็คือระยะนี้ยังเรื่องของพยาธิอหิวาหมูยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนาะท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่เขตใดและถ้าว่าพบเห็นหมูที่มีการตายแบบบ่ฮู้สาเหต
2: ุ
1: ท่านบ่ควรเอามาบริโภคบ่ควรเอามากินเป็นอันขาดเนาะท่านต้องแจ้งหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่นลงไปกวดกาคักแน่ว่าหมูของเฮานี่มันเป็นพยาธิบ่หรือว่ามันตายย้อนสาเหตุอันใดเพื่ออย่างเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการตัดวงจรตั้งแต่หัวทีถ้าฮู้ว่ามันเป็นพยาธิเนาะเพิ่นก็จะมีวิธีการกำจัดที่ถูกต้องเนาะบ่ให้เสื้อพยาธินี่มันมีการแพร่ลามออกไปเป็นวงกว้างแน่นอนคันถ้าว่ามันแพร่ลามไปแล้วมันบ่สปอร์ตตั้งแต่เรื่องของสุขภาพของคนและสัตว์แต่มันจะติดพันกับเรื่องของเศรษฐกิจนําอีกถ้าว่าพยาธิหมูเข้าบ้านใดเข้าฟาร์มใดโอ้เสียหายหนักเลยแล้วถ้าว่ามันเสียหายแบบนี้แล้วมันก็ยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพของคนเฮานําอีกสุขภาพในจุดนี้นี่บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ผู้กินได้ผู้ไปจับไปบ่ายผู้ไปฆ่าไปครัวผู้นี่แหละก็ยิ่งมีความเสี่ยงฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเน
2: า
1: ะและพร้อมกับเรื่องของเศรษฐกิจก็ให้มันมีผลกระทบหน่อยที่สุดถ้าว่ามันเกิดขึ้นได้เนาะอันนี้แหละแม่นว่าเฮาเห็นบทเรียนจากข้างที่ผ่านๆมาเนาะบางเทื่อเฮาด้วยความเสียดายด้วยความเสียดายบางคนนี่พ่อแม่ประชาชนนี่อาจจะฮู้เท่าบ่ถึงการได้หรือว่าด้วยความเสียดายได้คิดว่าบ่เป็นหยังดอกพ่อหมูเฮาเลี้ยงแล้วมันเกิดตายก็คิดว่ามันอาจจะตายซื่อๆดอกบ่เป็นหยังเอามา
2: เป็นสุกดีกินได
1: ้เฮามาปรุงสุกแล้วก็สิกินได้ดีสิบ่เป็นหยังดอกสิอันนี้ท่านบ่ควรเบิ่งข้ามเนาะเพราะว่าเฮาบ่สามารถจะเบิ่งด้วยตาเปล่าได้ว่ามันเป็นพยาธิแท้บ
2: ่
1: มีพยาธิแท้บ่หรือบ่มีเนาะฉะนั้นก็ฝากไปตื่มอีกปัญหานี้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการตัดวงจรตั้งแต่หัวที
2: เอาเป็นห้องเป็นใหญ่ทุกท่านเรื่องของสุขภาพการบริโภคสิ้นหมู่นั่นเองเนาะอีกหนึ่งข่าวก่อนที่พวกเราจะจากกันในมื้อนี้เป็นแจ้งการจากทางกลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการเลขที่33/09/HK ลงวันที่2 กันยา 2026ที่ผ่านมานี่แหละเกี่ยวกับสินค้าเฮียนแบบไอ้ปัญญา
1: โอ
2: ้ยาทุกแก้ว
1: สินค้าเฮียนแบบสินค้าก๊อปปี้เว้าง่ายๆอันนี้แหละที่เฮาเว้ากันเมื่อวานนี้เฮาก็เว้าเรื่องนี้เนาะว่าเฮาต้องปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเฮามันจะเกี่ยวพันกันได้บัดนี้นะ
2: เจ้าถ้าหากผู้ใดที่ว่าพบเห็นเนาะแล้วแม่นให้แจ้งหมายเลขสายด่วน1510ว่าเห็นอยู่ห้านใดห้านค้าใดเพิ่นสิลงไปเก็บเนาะลงไปเบิ่งตัวจริงเนาะยาทุกแก้วยี่ห้อ close up หรือว่าใกล้ซิดนั่นเองมันจะมีอันที่เป็นของแท้เนาะ
1: แล้วของแท้ก็สิเป็นใกล้ซิด
2: ใกล้ซิด
1: เขียนคำว่าใกล้ซิด
2: close up เลยเนาะเขียนสะกดภาษาอังกฤษติดกันแล้วเขียนถูกเนาะส่วนว่าตัวเฮียนแบบจะเป็น close up เนาะ close lab จะเปลี่ยนจากอาณาตุตัวอีในภาษาอังกฤษเนาะ close ที่แปลว่าปิดนั่นแหละหรือว่าใกล้นั่นแหละ close up แปลว่าใกล้ซิดเนาะมันจะเป็น close lab เนาะถ้าว่ามีตัวอามาแทนตัวอีอันนี้มันเป็นของเฮียนแบบแล้วตัวหนังสือก็จะมีความแตกต่างสีเนาะคือต้นฉบับจะสีขาวคำว่าใกล้เนาะในภาษาต่างประเทศก็คือภาษาไทยแล้วก็ซิดนี่จะเป็นตัวสีฟ้าเข้มๆเลยส่วนว่าตัวที่เฮียนแบบจะเป็นสีที่จางๆกลัวแล้วก็จะมีรูปอาณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปยิงนุ่มเนาะยิงนุ่มซ้ายนุ่มนี่จะเป็นรูปใกล้สำหรับอาณาตัวแท
1: ้
2: ส่วนว่าตัวเฮียนแบบจะเป็นรูปไกลๆนี่สังเกตง่ายๆเลยเวลาเฮาไปเบิ่งให้เฮาเบิ่งคำว่า close up หั่นคักๆเนาะทุกท่านเนาะคันหาว่าภาษาไทยนี่อาจเบิ่งบ่แจ้งแต่ว่าภาษาอังกฤษเบิ่งเลยเนาะการสะกดคำ close up บ่แม่น close up เนาะเฮาจะถึกสินค้าที่เฮียนแบบเมื่อเฮามาใส่เฮาก็ฮู้สิมีสารอีหยังตกค้างบ่อันนี้อันตรายได้เพราะ
1: เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคได้นี่น่ะ
2: อืมเพราะว่ามันใกล้กับซองปากพุงปากเฮาเลยอันนี้ผู้บริโภคคันถ้าว่าไปซุมไส้นี่มันถูกเต็มๆเลยของเฮียนแบบเนาะให้สังเกตดีๆฮะถ้าใดที่ว่ามีแล้วมันให้แจ้งโลด
1: ถ้าว่าเฮาเจอแบบนี้เนาะยกตัวอย่างว่าเฮาเป็นผู้ที่ไปอันน่ะไปซื้อสมมุติว่าเนาะไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ห้านค่าใดห้านค่านึงแล้วเฮาไปสังเกตเห็นว่าตัวนี้แหละคือกันกับโพสกว่าวังกี้นี่เลยเฮาสงสัยว่าตัวนี้ได้เป็นสินค้าที่มันมีการเฮียนแบบเฮาสามารถแจ้งหาทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องได้หรือจะแจ้งผ่านสายด่วนก็ได้1510เนาะแจ้งไปเลยว่าห้านค่านี่อยู่จุดใดและสิ่งที่เฮาเห็นนี่มันอันนี้แหละคือว่ามันเป็นตัวที่มันมีการก๊อปปี้นี่แหละมีการเฮียนแบบนี่แหละแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้รับทราบเนาะอันนี้มันอย่างเพื่อเป็นการปกป้องของผู้สมไส้แน่นอนเฮาจ่ายเงินไปแล้วเฮาก็ยอมอยากจะได้สุขภาพที่ดีเนาะเฮาก็บ่ฮู้ว่าสินค้าตัวที่มีการเฮียนแบบนี่มันจะมีความอันตรายหลายหน่อยซำใดเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้แหล่งที่มาอีกว่าผลิตอยู่โรงงานที่ผลิตแบบถูกต้องบ่หรือว่ามีการขออนุญาตถูกต้องบ่นี่นะอันนี้มันต้องเฮาต้องเบิ่งถึงระยะยาวนําอีกเนาะเอานี่เอ้าแล้วมันก็จะติดพันเกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาเนาะอนุรักษ์เนาะว่าเฮาต้องมีการปกป้องสิทธิ์ของเฮายกตัวอย่างให้เห็นว่านี่แหละคันถามว่าเฮานี่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็แล้วแต่ที่เฮาคือเฮานี่เฮาเป็นเจ้าของละเนาะเฮาควรใช้นะสิทธิ์ตัวนี้ในการปกป้องสิทธิ์ของเฮาเน
2: า
1: ะบ่ว่าจะเป็นสูตรอาหารบ่ว่าจะเป็นโลโก้บ่ว่าจะเป็นอันอื่นๆนี่มันที่เป็นของเฮานี่เฮาต้องรักษาสิทธิ์เฮา
2: ได้แม่นแล้วเอาถ้าผู้ใดที่ว่าพบเห็นเนาะก็สามารถแจ้งได้หมายเลขสายด่วนเด้อทุกท่านจื้อขึ้นใจไว้เลย1510ถ้าพบสินค้าปลอมแปลงสินค้าเฮียนแบบสินค้าหมดอายุบ่ได้มาตรฐานบ่ตรงปกอันนี้แม่นเกี่ยวกับผู้บริโภคเต็มๆเลยเน
1: า
2: ะการที่เว้าแบบนี้บ่เมื่อกี้นี่บ่ได้หมายความว่าให้หยุดซื้ออย่าทุกแค่ยี่ห้อ close upแต่เพียงให้สังเกตดีๆ
1: สังเกต
2: จนในเพิ่นสิว่าโอ้เพิ่นผลิตมายาวนานแล้วเพิ่นก็เฮ็ดถือของเพิ่นแหละแต่ว่าผู้ที่มาเฮียนแบบนี้ที่เป็นผู้ผิดเน
1: า
2: ะ
1: ย้อนว่าหยังอันนี้สิ่งที่เฮาอยากจะมาเว้ามานำเสนอนี่เพื่อให้ทุกคนนั้นมีสตินำกันเนาะเบิ่งว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีที่มาหรือบ่สินค้านี่เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพแท้บ่เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเฮาผู้ที่จ่ายเงินไปแล้วต้องได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาในขณะเดียวกันเวียกงานของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสินวัดเบื้องของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้เพิ่นก็เฮ็ดเวียกตลอดเลยเห็นบ่นี่แหละมันก็เกิดมาจากว่าการเพิ่นลงไปกวดเนาะเพิ่นไปกวดเพิ่นก็พบเห็นว่ามันมีแบบนี้แล้วเพิ่นก็มีการแจ้งการเอาสำคัญท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังข้อมูลข่าวสารแบบนี้แล้วบ่ควรพลาดเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารได้เนาะผ่านทางรายการปกฮอกับรายการอคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีช่องทางอื่นอีก
2: จ้าช่องทางออนไลน์พวกเราติดตามกันได้ผ่านทางเพจ Facebook MOIC สื่อสารที่เป็นรายการวิทยุและติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยกงผ่านเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของเพิ่นก็ได้www.moic.gov.la
1: เจ้าเบิ่งมาฮอดนี้เวลาเห็นทีจะต้องได้จากลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่จะลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปพร้อมกับ1เสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบแต่ว่าเฮามาพบกันมื้ออื่นตื่มอีกมื้อนี้ขอขอบใจกับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการ
2: ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ข้อมูลข่าวสารอนุรักษ์พร้อมด้วยพนักงานและก็ไอ้ทองดีในสร้างควบคุมเสียงถือโอกาสนี้ทรงทานรับประทานอาหารเที่ยงลาไปก่อน
1: สบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเสื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้เปิดการนำไส้กาสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวกัมพูเจียหลวงน้ำท้าเล็งฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมปัจจุบันคณะการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังอยู่ในระยะการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพอินโดนีเซียทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์กองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติรายงานว่าเด็กน้อยในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดและระบบสุขอนามัยอย่างรีบด่วนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: กองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนสิงหาคม 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3หาคม 4 กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหักษาการประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติตามขอบเขตสิทธิ์และนาทีของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้ค้นคว้าและพิจารณาหางมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะประจำสภาแห่งชาติหางมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของห้องว่าการสภาแห่งชาติและกรรมธิการต่างๆเช่นกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและสุนเผ่ากรรมธิการต่างประเทศกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมนี้ยังได้ค้นคว้าพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนจำนวน18คนรายงานการกวดการเนื่องในหอบด้านห่างกฎหมาย3ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากฉบับสร้างใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงรายงานความคืบหน้าการก้าวเกี่ยมการพบปะเล็กเป็นบทเรียนระหว่างห้องว่าการสภาแห่งชาติลาวและห้องว่าการสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งที่13ที่เวียดนามพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบกฎหมายและยุติธรรมของสภาปาสุนแขวงเสียงควางค้นคว้าพิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการเจรจาหางสัญญาเพื่อหลีกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและสกัดกั้นการลบหลีกการเสียอากรรายได้ DTC ระหว่างลาวกับญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์พิจารณาเกี่ยวกับหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการพิจารณายกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและสกัดกั้นการลบหลีกการเสียอากรรายได้ DTC ระหว่างลาวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอของสภาปะสนแขวงเซนบุรีเกี่ยวกับการสืบโตโครงการก่อสร้างตึกสภาปะสนแขวงหลังใหม่และบางเวียกงานภายในของสภาแห่งชาติ
0: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างในลาวสื่นส่วนประชาชนลาวบรรดาเผ่ากาเกียมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้อยู่นครหลวงวิงจันทน์ให้มีผลสำเร็จอย่างจบงามเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบทันแตกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบุดรมณียงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงวิงจันทน์ท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้เชิญชวนและสุขยู่ให้ประชาชนลาวทุกคนมีความภาคภูมิใจในโอกาสอันสำคัญนี้และร่วมกันเฮ็ดหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยความอบอุ่นไม่ติดจิตมิตรภาพการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นกองประชุมทางการทูตระดับสากลเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสที่ดีให้ลาวได้แบ่งปันประสบการณ์และความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าของตนในการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างในวงคณะญาติสากลได้รับรู้ตื่มอีก
2: การที่สปปลาวได้เป็นเจ้าภาพที่นี่อีกครั้งก็แม่นเป็นเกียรติศักดิ์ศรีอันหนึ่งและก็แม่นความสามารถอันหนึ่งที่พวกเราสามารถจัดตั้งกองประชุมระดับสากลผ่านมาแน่นอนอันนี้ก็ต้องแสดงความขอบคุณและความขอบใจต่อทุกคะแนนการรวมทั้ง ประชาชนที่ได้ให้การประกอบส่วนเพราะว่าคันบ่มีการประกอบส่วนกับทุกคนในการประชาชนรวมทางการให้การสนับสนุนการช่วยเหลือของประเทศเพื่อนมิตรการจะต่างสากลพวกเฮาก็จะเฮ็ดได้ยากเนาะอันนี้ก็หวังว่าพวกเฮาจะเฮ็ดได้ดีกว่าครั้งผ่านๆมาถึงว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมมีความยุ่งยากสภาพสากลภาคพื้นก็มีความยุ่งยากก็ตามแต่ครับเจ้าคิดว่าสำหรับสปป.ลาวเฮาด้วยการเต้าโฮมความสามัคคีความเป็นพึกแผ่นภายใต้การนำพาของพรรคและทางตาสุดทุกคะแนนการจะได้ประกอบส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีเฮ็ดให้แขกบ้านแขกเมืองที่ได้มาเข้าร่วมกองประชุมนอกจากเข้าร่วมกองประชุมที่ว่าได้เข้าร่วมในการเอิ้นว่าปรึกษาหารือสร้างแผนพัฒนาสร้างแผนปฏิบัติงานในต่อหน้าของสนธิสัญญาในขอบสนธิสัญญาระเบิดโรงพยาบาลนี้แล้วก็คิดว่าบรรดาแขกคนที่มาร่วมนี่ก็จะได้สัมผัสกับสภาพตัวจริงของสปป.ลาวสัมผัสเบิ่งประเทศที่ว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดและเป็นประเทศยังสืบต่อสู่ในลบล้างระเบิดที่วันแตกบนโรงพยาบาลนี่ยังมีใบหน้าใบตาถึงปัจจุบันนี้ยังมีความมุ่งมั่นปรารถนาต่อสันติภาพและต่อการพัฒนาอันนี้แล้วมันอยากให้เห็นและคิดว่าอันนี้แต่นอนอยากให้ประสบผลสำเร็จกับเป็นตอนการประกอบส่วนของมดรวมทั้งพี่น้องพ่อแม่ป้าส้นที่ว่าอยู่แต่ละบ้านแต่ละบอนอยู่ทั้งนครหลวงแม่บอนที่คณะผู้แทนจะไปเยี่ยมยามนี่อันนี้ให้พร้อมกันครับแขกครับคนให้เห็นได้ว่าพวกเฮาผ่านมาประสบความยุ่งยากบ่ง่ายผ่านมาแล้วแต่พวกเฮาก็ต้องบื้นหน้าพัฒนาสร้างความเอิ้นว่าพัฒนาสังคมดีสังคมมิตรสังคมไม่ติดคิดมิตรภาพกับทุกประเทศอันนี้พวกเขาเคยมีมูลเสื่อมมาแล้วให้สืบต่อตรงนี
0: ้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารเรียกร้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าทุกคนอยู่ภายในและต่างประเทศมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศแสดงเห็นถึงจิตใจและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวด้วยไม้ตีจิตการหัวมือการให้เกียรติและมิตรภาพการช่วยเหลือผู้มาเยี่ยมยามการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยลาวเฮาบ่เพียงแต่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระเบิดลูกวานเท่านั้นหากยังเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดนี้ให้กลายเป็นอนาคตแห่งสันติภาพความปลอดภัยความเข้มแข็งและการพัฒนาแบบยืนยง
1: ตอนบ่ายวันที่7กันยานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดการนำใส่กาสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกัมพูเจียวันที่5กรกฎาคมครบรอบ70ปีต่างนารัฐบาลลาวเข้าร่วมโดยฐานอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างนารัฐบาลกัมพูเจียเข้าร่วมโดยฐานพามองเอกอัครราชทูตกัมพูเจียประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายกาสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความหมายสำคัญทางด้านศิลปะทั้งเป็นตัวแทนแห่งความสามัคคีความผูกพันอันลึกซึ้งและมากผลแห่งการร่วมมือระหว่าง2ชาติลาวกัมพูเจียตลอดระยะ70ปีผ่านมากาสัญลักษณ์นี้จะถูกนำใช้ในทุกกิจกรรมทางการและงานเฉลิมฉลองตลอดปี2016เพื่อแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและการร่วมมืออันใกล้ชิดในฐานะคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานที่กำลังได้รับการพัฒนาและหัดแน่นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติลาวและกัมพูเจียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูเจียเป็น2ประเทศที่มีสายแดนติดจอดกันมีสายน้ำคลองไหลผ่านและมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกันมาติดนานทั้งยังเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงฐานบ้านพีเมืองน่องและบ้านแก้วเมืองดองที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์และช่วยเหลือเบิ่งแย้งซึ่งกันและกันมาแต่บุรณาการตลอดระยะ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตนำกันในปี1956เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมือเสื้อและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศในทุกด้านได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในปี2019ลาวและกัมพูเจียได้ยกระดับสายพันธุ์ขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานได้กลายเป็นขีดหมายอันสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งการพัวพันความมืออันใกล้ชิดและมีมากผลระหว่าง2ประเทศเป็นการยืนยันถึงเจตจำนงของผู้นำและประชาชน2ชาติในการสืบต่อทนุถนอมสายพัวพันที่ดีงามนี้ให้เข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเก่า
0: ปัจจุบันแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังอยู่ในระยะสำคัญของการจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพในระยะใหม่โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงการหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่าสำหรับการปรับปรุงโครงการหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบปัจจุบัน 5+4+3 คือสั้นประถม5ปีสั้นมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีและสั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีส่วนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสามัญระบบใหม่แม่น 6+3+3โดยสั้นประถมจะเพิ่มเป็น6ปีสั้นมัธยมตอนต้น3ปีและสั้นมัธยมตอนปลาย3ปีท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ให้ฮู้ตื่นว่ามหอดปัจจุบันบรรดาอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้สำเร็จการทบทวนหลักสูตรและกำหนดขอบเนื้อในหลักสูตรสามัญศึกษากำลังค้นคว้าและเขียนมาตรฐานความสำเร็จและผลได้รับของการเรียนแต่ละวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่แต่สั้นประถมจนถึงสั้นมัธยมตอนปลาย
1: สภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมยุคแหวงหลวงน้ำท้าระหว่างวันที่29หา31สิงหาผ่านมาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันได้สร้างความเสียหายต่อพื้นฐานของรางทรัพย์สินของรัฐและประชาชนอย่างหนักหน่วงอยู่หาเมืองคือเมืองหลวงน้ำท้าเมืองสิงห์เมืองรองเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแลกว่าเอา81บ้าน 4,420 หลังคาเรือนและ 24,849 คนมี457หลังคาเรือนถูกผลกระทบหนักและ12หลังคาเรือนถูกน้ำพัดไหลในนี้เมืองหลวงน้ำท้าเป็นเมืองที่ถูกกระทบหลายกว่าหมู่โดยหลายด้านที่ได้รับความเสียหายเป็นต้นคมนาคมน้ำประปาไฟฟ้าการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมและอุตสาหกรรมอิงตามการรายงานในวันที่7กันยานี้ฮู้ว่าด้านคมนาคมมีเส้นทางหลวงแห่งชาติเสียหายหลายกว่า311กิโลเมตรมูลค่าหลายกว่า 2,712 ตึกกว่ากีบทางหลวงของแขวงยาวหลายกว่า573กิโลเมตรมูลค่าหลายกว่า853ตึกกว่ากีบและยังมีทั้งหลวงเมืองทางชนบทขวาและสนามบินได้รับผลกระทบขณะที่ระบบน้ำประปาและไฟฟ้าได้รับความเสียหายรวมทั้งโรงเรียน29แห่งและสถานที่สาธารณสุขหลายแห่งส่วนด้านกสิกรรมมีเนื้อที่นาเสียหายหลายกว่า108เฮกตาร์ส่วนอ้อย210เฮกตาร์และยางพารา97เฮกตาร์ส่วนรับประทาน9แห่งและโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่ง7แห่งต่อสภาพการที่เกิดขึ้นทั้งแขวงได้ประกาศให้หลวงน้ำท้าเป็นเขตประสบภัยน้ำท่วมและระดมกำลังหลายกว่า300คนพร้อมพาหนะและเรือหลายประเภทเข้าช่วยเหลือยกย้ายประชาชนออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงพร้อมนั้นยังได้ระดมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครและประชาชนประมาณ 2,500 คนต่อมื้อเข้าห่วมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์พักเซาสัวขาว3แห่งห้องรับประชาชน547คนพร้อมนี้มีทีมแพทย์ติดตามสุขภาพขณะเดียวกันทั้งแขวงได้จัดตั้งศูนย์รับแจกยาเครื่องอุปโภคบริโภคและหน่วยงานปรุงแต่งอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฟื้นฟูจะสืบต่อเน้นใส่การแจกยาข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้จำเป็นพร้อมทั้งเร่งอนามัยเส้นทางห้องเรียนห้องหมอสนามบินด้านสากลและเฮือนซ่านของประชาชนพร้อมทั้งประสานกับคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางเพื่อประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูในระยะยาวว
0: ันที่4กันยานี้คณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับคณะบริหารงานเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงอุดมไซได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า150ล้านกีบมอบให้แก่ประชาชนบ้านหัวน้ำบากเมืองไซที่ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความยุ่งยากและแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้ประสบภัยท่านสุริญญาแก้วพิลวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและให้กำลังใจประชาชนภายในบ้านที่ประสบภัยโดยได้เน้นนักว่าภาครัฐองค์การจะตั้งสาวหนุ่มและภาคชนต่างๆย้ำใดก็มีความห่วงใยและบ่ทิ่มบ่ปะประชาชนการนำเอาเครื่องช่วยเหลือมามอบในครั้งนี้เป็นน้ำใจอันอบอุ่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนลาวที่มีต่อกันในยามประสบภัยหวังว่าเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมาช่วยเหลือในครั้งนี้จะสามารถแบ่งเบาความยุ่งยาก เป็นกำลังใจและช่วยให้ประชาชนสามารถผ่านภาวะวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้โดยไวการช่วยเหลือครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของภาครัฐและองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งเป็นการขยายมูลเสื้อแห่งความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อผู้ดลมานี่ที่สโมสรแขวงสารวันท่านดาววงพรแก้วประธานสภาประชาชนแขวงได้ต้อนรับท่านปัดปัฒนจิตกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมอำลามีคณะนำสองฝ่ายเข้าร่วม
3: ท่านปัดปัฒนจิตกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสวรรณเขตได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคณะนำแขวงสารวันที่ได้ให้กันต้อนรับได้ให้การห่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการการไว้เวียกงานในระยะผ่านมาจนมีผลสำเร็จตามระดับขาดหมายพร้อมทั้งยังยื่นว่าจะสืบต่อเป็นขอต่อในการหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระวังประชาชนสองศาสตร์ลาวไทยให้มีความยืนยงตลอดไปท่านรวงพลแก้วได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อท่านปัดปัทธรรมจิตที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาอำลาหน้าที่ต่อคณะนำแขวงสารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้หยาผ่านมาที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งก็ได้มีการผัวพันในการส่งเสริมสายผัวพันอันดีงามความเข้าใจมิตรภาพและการห่วมมือระหว่างสองฝ่ายโดยเฉพาะแขวงสารวันกับฝ่ายราชอาณาจักรไทยผลงานในการห่วมมือต่างๆแม้นเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสืบต่อเสริมขยายสายผัวพันในการห่วมมือเหล่าไทยให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งยิ่งขึ้นโอกาสนี้ประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้อวยพรให้ท่านกงสุลใหญ่พร้อมคณะจงมีสุขภาพที่เข้มแข็งมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเวียงนครราชเกษีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: เมื่อบดลมณีที่ห้องหับห้องแขวงบริคำไซท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับท่านเงียนวันซุงกงสุลใหญ่ของเวียดนามประจำแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่แขวงบริคำไซ
4: การต้อนรับในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงสายผัวพันอันดีงามและแน่นแฟนระหว่างภาครัฐและประชาชนลาวเวียดนามโดยเฉพาะระหว่างแขวงบริคำไซกับฝ่ายเวียดนามที่มีการร่วมมือและประสานงานกันโดยเฉพาะในโอกาสดังกล่าวสองฝ่ายได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเวียกงานร่วมมือรวมถึงทิศทางในการสืบต่อเสริมสร้างและขยายสายผัวพันร่วมมือในด้านต่างๆให้นับมือเข้มแข็งและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นการมาเยี่ยมจำและเหตุเวียกของคณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำแขวงสวรรณเขตในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกโอกาสสำคัญในการสืบต่อหัดแน่นความสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: เมื่อบดลมานี่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงอุดมไซได้ร่วมกับคณะจัดตั้งเมืองไซเปิดสุดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองและการปกครองระยะสั้นให้พนักงานภาคภาคฐานตะเสงภูไซและคณะภาคบ้านที่ขึ้นกับตะเสงอยู่ห้องประชุมโรงเรียนม.ส.เมืองไซโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางเวียงมลีสุริไซห้องเลขาภาคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองไซและท่านคำฟองภัทธมาวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงมีสัมมนากรที่เป็นคณะภาคตาเสงและคณะภาคบ้านเข้าร่วม
5: การฝึกอบรมในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อแนะสายยกระดับความรู้ด้านทฤษฎีการเมืองสร้างความรับผู้เข้าใจและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคพื้นฐานทฤษฎีสมเทียบใส่พฤติกรรมตัวจริงเนื่องในการเฮียนการสอนในสุดนี้ประกอบมีหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนบทบาทของพรรคประชาชนลาวการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์คณะพรรคตาแสงการนำพาของพรรคต่อกับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวและพัฒนาเศรษฐกิจขั้นบ้านและอื่นๆในโอกาสกล่าวเปิดพิธีคณะประธานได้เน้นหนักให้สมณกรทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่คนคว้าหำเฮียนกำแน่นเนื้อในบทเฮียนเลขเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านทัศนะและการกระทำเน้นใส่เหตุให้การนำพาซี่นำอยู่ห้าฐานบ้านมีความนักแน่นสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาตามทิศทางที่พรรคและรัฐวางไว้ น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบ่เดินมานี้คณะโฆษณาอุ้มศูนย์กลางภาคแขวงอัตปือได้จัดพิธีประดับเหรียญการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพิธีประกาศพนักงานออกภาคการรับนั้นที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุ้มแขวงมีท่านกงจักรศรีสวัสดิ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีทานคำสิงใส่ดวงตาหองหัวหน้าคะแนงพนักงานรัฐกรคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านคอตกลงเลขที่979ทับปคปคและเลขที่983ทับปคปคว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานรัฐกรออกภาคการรับอุดหนุนบำนาญจากนั้นทานกงจักรศรีสวัสดิ์เป็นเกียรติมอบขอตกลงพร้อมเงินนโยบายให้แก่พนักงานบำนาญตามระเบียบการจากนั้นทานคำสิงใส่ดวงตายังได้ขึ้นผ่านรัฐดำรัสประธานประเทศเลขที่315ว่าด้วยการประดับเหรียญการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2ธันวาคม1975หา2ธันวาคม2025ให้แก่พนักงานรัฐกรประจำการและพนักงานบำนาญสำหรับของคณะโฆษณาอุปหมแขวงอัตปือมีผู้ได้รับการประดับเหรียญการระลึก50ปีจำนวน25ฐานยิ่ง6ฐานในนั้นเป็นพนักงานบำนาญ8ฐานยิ่ง1ฐานโดยมีฐานกงจักรศรีสวัสดิ์ได้ตั้งนาแก่คณะกรรมการปกครองแขวงเป็นเกียรติมอบและประดับเหรียญการระลึก50ปีอย่างสมเกียรติโอกาสนี้ทานประธานก็ได้มีคำเห็นโอรมและยองยอสมเสยบรรดาพนักงานผู้ที่ได้รับการประดับเหรียญการระลึกในครั้งนี
7: ้หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
8: ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวาง21หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวาง25หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวาง27หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวาง27หา33องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวาง27หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่กับทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวาง26หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบอลาเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวาง20หา26องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
9: การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3 ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้นท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุดุลมาเนวาตำรวจอินโดนีเซียได้รายงานการทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ที่ควบคุมจากต่างประเทศ3แห่งซึ่งสั่งและหับได้ถึง 1,000 ตื้อรูเปียสกุลเงินอินโดนีเซียและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5คนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกจับตัวอยู่นครหลวงจาการ์ตาเมืองตังเกรังไตและเมืองเซมาลังในเดือนกรกฎาคมปีนี้ย้อนสวยเหลือการสั่งตั้งบริษัทบางหน้าและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อหับเงินจากการพนันโดยเครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการทำธุรกรรมลายกว่า 1,000 ตื้อรูเปียระหว่างเดือนมังกรหาเดือนสิงหาคม2016เฉลี่ยประมาณ 8 ตื้อ 600 ล้านรูเปียต่อมือตำรวจอินโดนีเซียได้ยึดเงินประมาณ 51 ตื้อรูเปียที่อยู่ในการครอบครองของผู้ให้บริการสำหรับเงิน5คนและกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยคนที่6ที่เชื่อว่าเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังเครือข่ายผู้ต้องสงสัยเหล่านี้อาจจะติดคุกสูงสุด15ปีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอาญาของอินโดนีเซีย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศกองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF รายงานว่าเด็กน้อยในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและระบบสุขาอนามัยอย่างรีบด่วนเนื่องจากระบบน้ำประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภิบาลได้รับความเสียหายอย่างหุนเหงจากเหตุน้ำป่าไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่ในเขตราสุวาทางภาคเหนือของเนปาลซึ่งมีสายแดนติดกับเขตปกครองตนเองซีจ้างของจีนในวันที่26สิงหาคมผ่านมาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,380 คนและสูญหายอีกเกือบ 6,000 คนอุนิเซฟแจ้งเตือนว่าครอบครัวที่มีเด็กน้อยกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักชั่วคราวที่มีความแออัดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิที่มากับน้ำเปื้อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการก่อสร้างระบบน้ำประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายคืนใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคต
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวานนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่บริเวณสายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองสิจ้างของจีนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,380 คนและหายสาบสูญรายกว่า 5,500 คนโดยมอบให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลุดทุ่งซาดลงเครื่องเศร้าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว13วันรัฐบาลเนปาลยังบ่มีแผนจัดพิธีไหว้อะไรครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังสืบต่อค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังจากหน่วยกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในบ่เท่าไรวันผ่านมา
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมะวงไซและไพมณีธรรมวงศาอาน
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธารคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธารคมธารคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขี้เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
5: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงชนหอมแหงนำใช้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพื่อนเม็ดรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตลาว FM 103.7 MHz ผลของการหาฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่มีรายการถ้าว่าผลของการหาฟังบ่แจ้งเนาะไปหาฟังที่เว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โดยการซี้น้ำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้จะเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องลาวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามน้ำกันตื่มตลอด30นาทีแบบนี้แหละบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะดินฟ้าอากาศทั้งตั้งเขตตั้งแขวงเป็นขึ้นเท่าใดขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางไปสายใกล้ๆก็ขอให้มิตรการนั้นไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติก็แล้วกันเพราะว่าการเดินทางนั้นก็ติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันเนาะบ่ไปใกล้ก็ไปไกลไปเวียกไปงานไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวล้วนแต่ติดพันกับการเดินทางดังนั้นขอให้ทุกท่านนั้นเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดการดื่มเครื่องดื่มที่มีทั้งเหล้ากับเส้นเดียวกันเนาะมีละการถ้าว่าปราศจากได้หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นการดีดีทำอิดเลยประหยัดเงินดีที่2แมนสุขภาพดีดีที่3แมนบ่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุดื่มบ่ขับขับบ่ดื่มเด้อด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารมื้อนี้30นาทีอนุรักษ์ก็จะสืบต่อขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในนั้นนำเสนอมาเป็นบางอาทิตย์เนาะได้เสนอผ่านไปแล้วฮอดมาตาที่32มื้อนี้สืบต่อในมาตาที่33เป็นต้นไปเนื้อในจากทางรายการจะเป็นขึ้นเท่าไหร่และเนี่ยต่อไปจึงหาฟังน้ำกันคันบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
6: นี่น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
7: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
6: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างนะไอ
7: ้สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
6: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างนะไอ
7: ้สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
6: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
7: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
8: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
9: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
8: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
9: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
8: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนบัดนี
9: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
8: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซอกคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
9: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
8: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
10: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมั่งมี
3: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
11: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหง เศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
3: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: การใช้ชีวิตประจำวันที่ติดพันกับการเดินทางพวกเขาได้ฝากเตือนสติตอนต้นรายการแล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่ใช้ยานพาหนะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางภายในเมืองภายในแขวงเดินทางไปใส่ใกล้ๆก็ขอให้มีความปลอดภัยท่านผู้ฟังสติในการขับขี่ขอให้มาเป็นอันดับทำอิดต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อจะหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในระยะที่มีงานบุญเทศกาลต่างๆรู้สึกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อเพิ่มขึ้นทุกมื้อขอให้ทุกท่านนั้นย่านกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่านกลัวถึงความสูญเสียเสียเวลาเสียทรัพย์สินและเสียชีวิตดังนั้นทางรายการขบเฮาก็ปรารถนาให้ทุกคนนั้นเดินทางไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยภาวนาให้ทุกคนนั้นหลุดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสติในการขับขี่ให้หลายขึ้นฝากปากในรายการไว้และตอนนี้มาฟังขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์แน่นอนว่าอนุรักษ์ได้นำเสนอไปบางส่วนถ้าว่าผู้ใดติดตามรับฟังรายการนี้ในอาทิตย์ก่อนเนาะมื้อนี้จะสืบต่อในมาตราที่33เป็นต้นไปซึ่งว่าในมาตราที่33ได้ระบุถึงสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการผู้อำนวยการของตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์และหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่135นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์และหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้1ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบ2ติดตามประเมินผลและสั่งรวมรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมผู้ถือหุ้นและมติกองประชุมสภาบริหาร3รายงานการเคลื่อนไหวซีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของสภาบริหารสภาบริหารคณะกวดกาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และองค์การอื่นที่มีสิทธิอำนาจเกี่ยวข้อง 4. ค้นคว้าสร้างกลไกระเบียบการและระบบการบริหารความเสี่ยงตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณารับรอง5ค้นคว้าและเสนอเป้าหมายของผู้ที่จะมาเป็นห้องผู้อำนวยการบนพื้นฐานการเห็นดีของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาตกลงเห็นดีก่อนดำเนินการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งเอาละท่านผู้ฟังอนุรักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจะฝากตอนเสียงเพลงให้มีรายการได้หาฟังไล่เนี่ยต่อไปพวกเฮายังอยู่ในมาตราที่33นี่แหละก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการจะเริ่มต้นที่ข้อ6เป็นต้นไปเนาะไล่เนี่ยต่อไปจึงหาฟังน้ำกันตอนนี้มาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลง

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจปะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี่ไล่ได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อลกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: แน่นอนว่าโมงนี้หลายคนก็ยังสืบต่อในการใช้รถใช้ถนนอยู่จะเดินทางที่นครหลวงอีกชั้นก็คือในขอบเขตทั่วประเทศไปใส่ใกล้ไก่ก็ขอให้บริการนั้นมีความปลอดภัยก็แล้วกันเนาะดังที่พวกเขาฝากไว้ฝากเตือนผู้ที่ขับ

ที่ผู้ที่สัญจรอยู่ในขณะนี้ไปมาแนวใดให้มีความสะดวกให้มีความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่เองมีสติในการขับขี่เข้ารบและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดขอให้ทุกท่านนั้นหลุดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นบ่ปรารถนาแหละดังนั้นเฮ็ดแนวใดเฮาจะหลุดพ้นเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันในการเข้ารบและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดฝากปากมีรายการไว้เนาะฝากไว้เป็นข้อคิดฝากไว้เป็นคติเตือนใจอุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจรเอาละท่านผู้ฟังมาสืบต่อในมาตราที่33ของข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้นำเสนอมาฮอดข้อที่5แล้วสืบต่อในข้อที่6ค้นคว้าแผนการสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบฮาร์ดแวร์และประเมินระบบดังกล่าวประจำ6เดือนต้นปีประจำปีเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา7ค้นคว้าเกี่ยวกับการแบ่งเงินปันผลการสร้างคลังต่างๆการแบ่งปันเงินกำไรเข้าคลังต่างๆเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา8ค้นคว้าและเสนอการสร้างตั้งหรือการยกเลิกกงจากการจัดตั้งขันแผนกอำนวยการและสภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์บนพื้นฐานการเห็นดีของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาตกลงเห็นดี9รายงานผลการกวดกาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อสภาบริหารเพื่อทราบและพิจารณา10เป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ในการลงลายเซ็นในสัญญาบทบันทึกความเข้าใจและเอกสารทางการของตลาดหลักทรัพย์11ประสานงานสนองข้อมูลให้การร่วมมือและชี้แจงปัญหาต่อกับบริษัทกวดสอบคณะกรรมการกวดสอบคณะกรรมการอื่นสภาบริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง12รายงานสภาพการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องในคงเขตเวียกงานหลักทรัพย์ต่อสภาบริหารเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบ13ค้นคว้าเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมของสภาบริหารเงินเดือนเงินบำเหน็จและนโยบายต่างๆสำหรับสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิชาการและพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา14ค้นคว้านโยบายย่องยอมาตรการทางบริหารต่อสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิชาการพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์ตามการกำหนดของกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาพร้อมทางปฏิบัตินโยบายย่องยอมาตรการต่อผู้ละเมิดตามการตกลงเห็นดีของสภาบริหาร15รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของตนเอง16นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเอาละท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่33อนุรักษ์ได้นำเสนอหมดเพียงเท่านี้เอาเป็นว่าระยะนี้จะพักไว้อีกข้างหนึ่งมาคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงระยะต่อไปเข้าสู่ระยะท้ายกับสาระนาฮู

0: มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30-13:00 ติดพันกับการเดินทางของมิตรรายการหลายคนเนาะใส่รถใส่ถนนอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะหาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ตามยอดงานพระนะฟังได้แต่อย่าเพลินขอให้มีสติในการขับขี่ให้หลายขึ้นปรารถนาให้ทุกคนนั้นเดินทางอย่างสวัสดิภาพไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยก็แล้วกันเนาะไปเวียกไปงานไปเล่นไปเที่ยวไปหาญาติพี่น้องเดินทางไปใส่ใกล้ไกลศึกษาสภาพเส้นทางแดพร้อมกับการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกระทบต่อการเดินทางได้เป็นต้นแมนฝนตกแห้งท้องฟ้ามืดมัวหรือทัศนะในการเบิ่งเห็นนั้นบ่แจ้งบวกกับการเดินทางที่มีความเสี่ยงในเวลากลางคืนหรือห่างไกลบ่พร้อมขอให้หยุดการเดินทางไว้ก่อนเนาะด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเกี่ยวมาถึงสาระนาฮู้ปิดท้ายรายการของพวกเราก่อนมื้อนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าอาหารบำรุงร่างกายเพื่อให้อารมณ์ดีผู้ใดที่มีพฤติกรรมมักใจให้ตลอดหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์ให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเนาะต้องได้หาฟังนำกันเด้ผู้ใดมีพฤติกรรมแบบนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังบ่มีไผอยากอยู่ใกล้เลยดังนั้นถ้าว่าเฮาจะรู้สึกใจให้แหละก็เฮ็ดใจเย็นๆหายใจเข้าเลิกๆหายใจออกประมาณจัก3ครั้งลองเบิ่งดูจะเฮ็ดให้ท่านนั้นใจเย็นขึ้นอันนี้อนุรักษ์เคยเฮ็ดและได้ท่านผู้ฟังเวลาใดที่ใจให้ขึ้นมาซึบอากาศเข้าไปเต็มปอดแล้วทางออกมาแห้งๆจัก3ครั้งแบบนี้เฮ็ดให้ผ่อนคลายได้ดังนั้นผู้ใดที่รู้สึกว่าตัวเองจะใจให้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าสิ่งของวัตถุต่างๆระงับหยุดอารมณ์ของตนเองที่ใจให้แบบนั้นเพราะว่าใจให้ไปแล้วมันบ่มีผลดีอย่างเลยถ้าว่าเฮ็ดไปแล้วเนาะมันก็เกิดผลลบแก่ตัวเฮาเองคนอ้อมข้างเบิ่งก็บ่คักบ่งามมาฮู้จักเนาะอาหารอันใดที่เฮากินลงไปแล้วเฮ็ดให้เฮานั้นอารมณ์ดีการดำรงชีวิตของคนเฮาแม้นมีทั้งความสุขสมหวังและผิดหวังซึ่งมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีเคียงคู่กันอยู่ในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนสภาพแวดล้อมที่พวกเฮาได้ประเสริฐในแต่ละมื้อเฮ็ดให้เฮานั้นมีความรู้สึกแตกต่างกันไปมีทั้งอารมณ์ดีแดอารมณ์บ่ดีพร้อมแต่ถ้าทานมีอาการอารมณ์บ่ดีเป็นเวลาดนๆจะส่งผลให้เกิดเป็นพยาธิซึมเศร้าฉะนั้นเฮาควรบำรุงร่างกายในเวลาที่อารมณ์บ่ดีด้วยอาหารคือ 1. เห็ดเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขได้ช่วยหลุดพ้นอารมณ์อ่อนไหวได้อีกเป็นต้นแมนอาการซึมเศร้าความกดดันและความย่านกลัวต่อสิ่งต่างๆ 2. ถ้าว่าท่านอารมณ์บ่ดีหรือว่าใจร้ายอยู่ต้องกินปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูนี่แมนมีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะแมนกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดอาการซึมเศร้าและยังช่วยบำรุงสมองเฮ็ดให้เกิดมีความสุขทั้งกายและใจผู้ใดที่มักใจให้อย่าลืมเด้อเอาปลาทูนั้นไปรับประทานโลดกินเศร้าสวยแรงผู้ใดที่มักใจให้เรื่อยๆ 3. หมากไม้ที่มีรสซ่าส้มหมากนาวเป็นแหล่งสะสมของวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็กและลำเลียงออกซิเจนไปหาส่วนต่างๆของร่างกายเฮ็ดให้ร่างกายนั้นเกิดมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสลดพรความรู้สึกอ่อนเพลียอารมณ์บ่ดีนอกจากนั้นกินของหมากไม้ที่มีรสซ่าส้มท่านผู้ฟังยังไปช่วยกระตุ้นสมองเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกดีนำอีกด้วย 4. หมากถั่วหมักทั่วหลายสนิทแมนซวยหลุดอาการซึมเศร้าและความกดดันเพราะในหมักทั่วต่างๆนั้นมีกรดอะมิโนสารสื่อประสาทที่ซวยในการหลุดพ้นการซึมเศร้าเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นหมักทั่วยังมีแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่ออารมณ์ดีได้ 5. ไข่ไข่มีกรดอะมิโนที่สำคัญหลายสนิทซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เฮ็ดหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นและ6กล้วยเมื่อเฮารู้สึกซึมเศร้าหรือกดดันความดันเลือดจะสูงขึ้นกว่าปกติซึ่งขบวนการสร้างความรู้สึกซึมเศร้าและความกดดันส ารที่มีอยู่ในหมากไก่จะช่วยหลุดพรให้ความดันเลือดนั้นกลับมาสู่สภาพปกติในทางการแพทย์จึงถือว่ากล้วยเป็นยาระงับประสาทแบบธรรมชาติได้อีกอย่างหนึ่งผู้ใดที่เคยรับประทานหมากไก่แล้วรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขทันประวังนั่นแหละสารที่อยู่ในหมากไก่นั้นให้ประโยชน์หรือว่ามีผลกระทบต่อระบบประสาทของเราดังนั้นผู้ใดที่ซึมเศร้าหรือกินหมากไก่เป็นจิตวัตรประจำวันอยู่แล้วตอนเช้านี่บางคนก็มักเอาเทอวาได้หมากกล้วยนี่กินกับข้าวบ่ได้มีละกันได้ทั้งประโยชน์เนาะให้ความรู้สึกดีดังนั้นหมากกล้วยก็ราคาบ่แพงหาซื้อได้ง่ายผู้ใดที่งุดงิดใจให้อารมณ์บ่ดีกินอาหาร6อย่างนี้ลองเบิ่งเฮ็ดปลาแซลมอนปลาทูหมากไม้รสชาติส้มหมักถั่วไข่กล้วยแน่นอนว่าแต่ละอาหารที่อนุรักษ์ได้นำเสนอไปก็จะมีอยู่ติดครัวเฮือนของเมลการอยู่ในคาบใดคาบหนึ่งบ่ว่าจะเป็นเศร้าสวยและแรงเมื่อนี้ก็เช่นเดียวกันบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ขอให้เมลการนั้นกินข้าวเที่ยงแซ่บๆกินข้าวเที่ยงเพื่อสุขภาพเวลาของทางรายการนี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ให้การอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวขาดบ่ได้เลยขอขอบใจเมลการที่รับฟังรายการนี้มาตั้งแต่ต้นรายการมื้ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
2: มีหยังเน
1: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจป
2: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
2: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
1: แม่นว่าซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆเราสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
2: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461

0: Laika
1: Colorful Music.
2: Welcome to Colorful Music.
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you.

บายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้องกันกับเมื่อวันอังคารพบพ้องกันเซนเก่าเซนเคย 13 โมงเป็นต้นไปเน้นเพลงเก่าๆมือนี้นะให้ถือตามธีมของ Colorful เก่ากึกรุ่นพอรุ่นแม่พอตู้แม่ตู้พวกเฮาพุ่นล่ะไทยเฮาเจ้าค่อยนี่ก็ถือว่าเก่าอยู่แต่ก็บ่กึกประมาณนั้นเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเนาะตลอด1ชั่วโมงเดี๋ยวกิ่งไม้หยิบข่าวๆและโปรโมชั่นต่างๆของบริษัทมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังมาฟังเพลงทักทายกันก่อนหยิบเพลงนี้เก่ากึกนะมาปล่อยทักทายกัน

แล้วยีเพลงนี้ทักทายมิรายการได้ฟังก็ชื่อว่าเป็นเพลงเก่าเกือบตั้งแต่ปี1973บางคนฟังอยู่ก็ยังบุกเกิดเถื่อกับอัลบั้มที่ใจซื้อหวา Calumet ก็จะเป็น Soft Rock กับนักร้องบงบอยแบนด์จากสหรัฐแคลิฟอร์เนียสิเนาะกระห้องเพลงนี้ซึ่งเนื้อในเพลงมันก็หมายถึงความรู้สึกผิดที่ตัวเองมีคู่ของชื่อว่าบ่มีที่ติอยู่แล้วอ่ะสวัสดันไปมีใจให้อีกคนสานั้นจะบอกคนเรานั้นแบบใดคันบอกก็รู้สึกผิดคันสิบอกก็ลำบากว่าสิบอกแบบใดประมาณนี้จึงเป็นที่มาของเพลง How Can I Tell Her Girl please tell meกับเพลงก็บอกว่า Girl please tell me what to do บอกให้คนที่ตัวเองมีใจให้ใหม่ว่าเหตุจังใดจึงจะบอกให้ผู้นั้นน่ะเนาะโหเกี่ยวกับความสัมพันธ์ประมาณนี้ย้ำยืนเลือกเกินว่า everything seems right when I am with you บอกว่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเมื่อค่อยได้มาอยู่กับเจ้าประมาณนั้นซันแหละห้องใหม่เพิ่นก็เว้าแบบนี้ตลอดก็หยิบมาทักทายกันเนาะทึกใจบ่ทึกใจจังได๋ก็สามารถฟีดแบคกันมาผ่าน021-224173นั่นล่ะเบอร์ที่พวกเราติดต่อกันเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมจะอยู่ใส่พอเขาก็สามารถสื่อสารกันได้ถ้ามีเครือข่ายเราโทรคมนั่นล่ะตอนนี้เพิ่นแจกเพิ่นแจกรางวัลเพียงแต่พวกเขานั้นจะเติมแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายบอหลุด 100,000 แล้วเขาเบอร์เขาอ่ะก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเพิ่นแลนเดอร์มานี่ซ่อง3เดือนแล้วเดือนนี้ก็จะมอบออกไป100ล้านแจกกันไปทุกเดือนจนถึงท้ายปีได้ท้ายปีนี้รางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อเป็นคำก็ซ่อง300ปลายล้านแต่เป็นรางวัลเป็นคำแต่ตีมูลค่า300ปลายล้านปฏิบัติตามขั้นตอนไปมิตรรายการนี้เป็นการแจกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งของเหล่าโทรคม

กับบริการลาวโทรคมมีรายการสามารถสั้น 5,000 ทางนี้ทุกมื้อบริเวณวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถสื่อสารทูนอินมาติดตามแต่ทีมรายการแต่ละมื้อนั้นพวกเฮาก็พยายามเฮ็ดให้มันแตกต่างกันออกไปเช่นเมื่อวานนี้ก็เปิดเพลงตามใจคนข้อนั่นล่ะมักเพลงแบบใดก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาไม่เก่าเว้ากันมื้อนี้ข้อเข้ามาเน้นเป็นเก่าๆเพื่อเอาใจผู้ในมักเพลงเก่าส่วนมืออื่นกับไอ้นุ่มสไมล์เข้ามาปล่อยเสียงเพลงให้มีรายการได้ฟังวันประหัสส่วนไล่กันเป็นกิ้งไม้แนะนำเพลงไม้จิกเกียขวกเขียเอาใจผู้ได้มักตามเทรนด์ของเพลงวันศุกร์ก็จะมีซาระต่างแดนต่างๆวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฟรีสไตล์ปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วล่ะเนาะ

0: ฉลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางคาร์ฟูนอยู่สักขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนหลายคนก็ติดตามข่าวอากาศนั่นแหละพยากรณ์อากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นหลายคนก็ไปติดตามเบิ่งระดับน้ำคลองอะแรงๆมาขึ้นเมือบๆพอวันน้ำลันมาแต่ทางเหนือเนาะอยู่หลวงพ่อบางอ่ะเพิ่นก็ท่ามาเป็นจังได้แถวนั้นกิ่งไม้ก็ยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีฝนตกเรื่อยๆอยู่คึมฟ้าคึมฝนก็ระดูฝนเด้เนาะพี่น้องล่วงนำทางนำท่วมวางแล้วกลมเสียหายนักคาดว่ามูลค่าเกิน 1,000 ตื้ออันนี้มันข้อมูลที่กิ่งไม้อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนจะเข้ามาเนาะหนังสือพิมพ์เมืองจันทามเพิ่นเขียนอ่ะฉะนั้นน้ำท่วมก็เป็นน้ำล้นตาฟังนั่นล่ะท่วมพื้นที่5เมืองประกอบหลวงน้ำทาเมืองสิ่งเมืองรองเมืองภูขาและเมืองนาเลข่าวท้องถิ่นเนาะเพิ่นก็บอกว่ามีประชาชน 24,000 คนหรือว่า 24,849 คนใน81หมู่บ้านได้รับผลกระทบในนั้นมีเหือน12ลังถูกนำผัดไปใน5เมืองอยู่แขวงลองน้ำถาก็เมืองร่องน้ำถาได้รับความเสียหายหนักสุดอะตอนนี้ก็อยู่ในระยะฟื้นฟูเพิ่นเก็บกำข้อมูลฮูแล้วนะว่ามียังเสียหายแดโฮงฮอกโฮงเหียนมัธยม7แห่งโฮงเหียนประถม19แห่งอนุบาล2แห่งกูดังต่างๆได้หับผลกระทบหงมอกหงมออื่นๆมีอะไรกัน

ซะนั้นเวลาน้ำท่วมเนาะกับเจ้าหน้าที่แขวงเพิ่นกับประสานกับคณะจัดการภัยพิบัติศูนย์กลางเนาะเพื่อประเมินเด้การนำพวกเขาเพิ่นก็ลงไปพื้นที่บ่เฉพาะแต่ล่วงน้ำท่าอุดมใส่กระดาษพ้นกระทบเส้นกัน

ล่วงพระบางเนาะเพิ่นกะว่าวางนึงก็นำขึ้นเมือบเมือบเพราะว่าน้ำมันลั่นมาเนาะดังนั้นเพิ่นจึงโทรมาไปเป็นยังได้นะขอลงเวียงจันทร์ตัวเองก็บ่ค่อยได้ไปทางเข็มข้องอะวางนี่เนาะเพิ่นว่าอู้แต่ละมือเห็นคนโพสต์ลงเฟซว่าพากันไปติดตามระดับน้ำตัวก็ติดตามอยู่ทางข่าวพยากรณ์อากาศนั่นวันอยู่แถวนั้นกำลังห้างห้ากากเยี่ยมบุญสวงเหือล่วงพระบางนี่เพิ่นจะเฮ็ดบุญสวงเหือเอิ้นว่าฮอเข้าประดับดินในมือในมือฮอเข้าอ่ะฉะนั้นจะตกเป็นวันพระหัตถ์วันศุกร์แม่นบ่คันถ้าว่าจำบ่ผิดเด้อซอกอันปฏิทินแถวนี้ก็อยู่แจได้เนาะก่อนหน้าจะสวงเหือก็จะมีงานตลาดนัดเซิงภาษาท้องถิ่นเพิ่นเอิ้นว่าโลลาดแล้วตามด้วยสวงเหือปีนี้แปดซ่องห้นแน่ก็ถือว่าน้องๆ นักเรียนเปิดโรงเรียนแล้วเพิ่นจึงสวงคันถ้าว่าบ่มีแปดซ่องห้นบ่บ่อยอย่างนี้แล้วเนาะเดือน8เดือน9อ่ะบุญนี้ก็จะจัดก่อนหน้าเข้าโรงเรียนประมาณนั้นถ้ามาเที่ยวนี้ได้ไปบ่คือสิแล้ววับเบิ่งเวียกทุกมือนี่มันก็คือว่าเต็มมือเนาะกะสิส่งแห่งใจไปเสียนั่นล่ะขอบใจลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราบริการลาวโทรคมมีรายการสามารถสั้น 5,200 ดังนี้จะเป็นบริการเบอร์ตั้งโต๊ะบริการมือถือแบบตื่มเงินแบบรายเดือนแพ็กเกจต่างๆโปรโมชั่นอื่นๆหรือว่าแพ็กเกจ IR ก็สามารถสอบถามได้นั่นล่ะย้ำอีกตึมบ้านหนึ่งนั่นก็คือลาวโทรคมตอนนี้แจกรางวัลเป็นการครบฮอบวันสร้างตังอ่ะ30ปีเพิ่นแจกมานี่ได้ซ่อง3เดือนแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่4ถ้าว่ากิ่งไม้จำบ่ผิดได้เป็นที่3เดือนที่4นี่ล่ะแจกไปจนถึงท้ายปีแต่ละเดือนน่ะท้ายเดือนเพิ่นจะแรนเดิมผ่านทาง Facebook ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามผลของการแรนเดิมแล้วก่อนจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมนั้นพวกเราต้องตื้มเงินความหมายว่าตื้มเงินแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมครบ 100,000 เด้อบ่หลุด 100,000 เบอร์เราก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมลุ้นกันไปเรื่อยๆ100ล้านเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนแล้วมวลท้ายท้ายปีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อเป็นคำกามีกันลุ้นไปนำการมิดรายการ

0: เพลงนี้ก็เป็นผลงานของพิงค์ Just Give Me A Reason จะไปแท้ๆก็ต้องให้เฮ็ดให้พ้นแน่ก็ไม่ก็ว่าแบบนั้นเพลงนี้ปล่อย13ปีที่ผ่านมาวันที่26เดือน2013มีรายการกับอัลบั้มที่ใส่ซื้อว่า The Truth About Love ความจริงของความหักซึ่งพิงห้องห่วมกับนัตติรุสซึ่งเป็นนักห้องสมัครลิ้นนะเนาะห้องเพลงนี้นำกันซึ่งเนื้อในเพลงหลักๆ ก็คือการประคับประคองความหักที่กำลังสั่นคลอนที่กำลังพบบัญหาแต่ทางซ่องนั้นยังหักกันอยู่ประมาณนั้นเอาเป็นว่าลิเริ่มการระแวงและรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังจะจบอะแต่อีกฝ่ายก็ยังข้อห้องให้อีกฝ่ายเว้าความจริงเว้าเหตุเว้าผลว่าเป็นยังจึงเป็นแบบนั้นเนื้อในเพลงตอนหนึ่งบอกว่า we are not broken just bent บอกว่าความสัมพันธ์ทางซ่องนั้นยังบ่พังทลายเทื่อเพียงแต่ถ้าเทียบไซเหล็กต่างๆมันก็จะเป็นมันจะงอมันจะขดจะเงี้ยวไปประมาณนั้นมันยังมีช่องทางในการเบ็ดมันคืนนะเนาะกากเทิงคันเก่ากึกบอกาบอเนาะสิบปลายปีก็ถือว่าเก่านั่นล่ะหยิบมาให้เป็นรายการได้ฟังนะพิงค์ว่างว่าคงทึกใจหรืออยากจะฟีดแบ็กกันเข้ามาเนาะข้อเพลงกันเข้ามาก็สามารถข้อเข้ามาได้ผ่าน021-22-4173เด้อ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ลองเหลาทะลุคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลุคมลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะลุคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Sweet เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทะลุคม

ขอบใจมีรายการที่ยังมูลคืนมาติดตามที่ยังเดินทางพร้อมกันนะเนาะเพราะเรายังมีตั้งครึ่งชั่วโมงก็หยิบแต่เพลงเก่าๆนั่นแหละมาปล่อยมีรายการได้ฟังทึกใจบ่ทึกใจยังได้ก็สามารถฟีดแบ็กกันมาผ่าน03ผ่าน020 224173เด้อกับเราโทรคมบริการฝากเบอร์มีรายการท่าวาจำเป็นต้องไปในเขตที่บ่สามารถเข้าถึงบริการเราโทรคมแล้วเขาอยากจะหักซ่าเบอร์นั้นไว้มีรายการก็สร้างมาใช้บริการฝากเบอร์มูลค่ากับประมาณไล่รวบรวมแล้วประมาณ 10,000 กีบต่อเดือนเนาะการฝากเบอร์พวกเขามีสร้างแพ็กเกจด้วยกัน3เดือนรหัสแพ็กเกจมันเลข3 30,000 กีบชื่อรหัสไว้ถ้าว่าฝาก6เดือนการรหัสแพ็กเกจเป็นเลข6 1ปีมันเลข12เด้อเขามี3รหัสด้วยกันที่มีรายการสามารถฝากเบอร์ได้วิธีฝากเบอร์ก็เติมเงินเข้าระบบแล้วกดผ่านหน้าจอดาว3344เครื่องหมายดาวถ้าว่าฝาก3เดือนก็ใส่เลข3 1ปีใส่เลข12เครื่องปีใส่เลข6สินะเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วเวลาที่เฮากลับมาเฮาอยากจะเฮียงเบอร์นั้นมาใช้คืนก็ง่ายๆบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูมเฮามากดผ่านหน้าจอเลยกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเบอร์นั้นเฮาก็สามารถเฮียงมาใช้คืนได้

กับบริการ 5G มีรายการเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากจะเปลี่ยนมาใช้ 5G พวกเราก็มีหลายแพ็คเกจบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้ซัมซีลินนะซีลินโซเชียลมีเดียต่างๆ YouTube YouTube Facebook Facebook WhatsApp Instagram และอื่นๆน่ะพวกเขามีแพ็กเกจ 130 กิกรหัสเป็น512 150,070 กิกรหัสเป็น513มี250,125 กิกรหัสเป็น515แล้วมีแพ็กเกจ 500,000 ได้250 กิกรหัสเป็น514พวกเขามี4แพ็กเกจด้วยกัน512 513 515 514มักรหัสตัวได้ก็สามารถสมัครได้วิธีสมัครบริการ 5G เนาะกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกน้อยสุดเป็น512ถัดไป513ถัดขึ้นไปอีก515และสุดท้ายเป็น514

ลากิ้งไม้ว้าไปแล้วยังบ่ทันเข้าใจยากจะได้รายละเอียดอีกตื้มรายการก็สามารถสอบถามไปอย่าง101เด้อบริการมือถือ131เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือจะสอบถามไปอย่าง5858สายด่วนบริการเสริมพวกเฮาเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถสอบถามได้

คงจะจำกันได้อ่ะผลงานของชิคาโกแล้วมีนักร้องดังๆหลายคนเอาไปฟีเจอริงอ่ะชิคาโกร้องเพลงนี้ไว้ปี1982กลางปี1982กับประมาณ40ปลายปีแล้วนะมีรายการกับอัลบั้มพวกเกี่ยวที่ใส่ชื่อว่าชิคาโก16ชื่อว่าเป็นซิงเกิลนำในตอนนั้นเพลงนี้เขียนโดยปีเตอร์เซเทราและเดวิดฟอสเตอร์

จากวงชิคาโกซิงเกิลทีขึ้นอกขึ้นใจทีแฟนๆเพลงทั่วโลกฟังแล้วฮู้ว่ามาจากวงนี้ก็มีเพลงมีซิงเกิลที่ใช้ชื่อว่า You Are The Inspiration Will You Still Love Me ก็ถือว่าเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งแล้วก็ Hard To Say I'm Sorryชิคาโกเนาะนักร้องจากอเมริกันส่วนไลโปเกียวจากร้องเพลงจะออกเป็นร็อกมีแจ๊สมีป๊อปมิกซ์อัพกันไปซึ่งวงนี้1967นะตั้งขึ้นมาตอนนี้ก็มีแต่เสียงเพลงพวกเกี่ยวเก่าๆให้พวกเราได้ฟังนะกับชิคาโกเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Hard to say I'm sorry บอกว่ามันยากที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษบางเทื่อสิ่งที่เขาคิดว่ามันอาจจะง่ายแต่มันก็บ่ได้ง่ายนะยังกับคำว่าฮักนี่ล่ะบางคนนี่โอ้ยเสือสีเบาออกมาฝนตกห้อยหาผ่านไปก็ยังเบาบ่อ้องขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามเดินทางพร้อมทางกิ้งไม้กับ Colorful Music อยู่ตอนนี้เราโทรคมเนาะแจกรางวัลนั่นล่ะมาเบามาวาทุกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นฮู้ถึงบริการและโปรโมชั่นที่เพิ่นมีให้กับพวกเฮาแจกรางวัลแล้วมีเงินไขแบบใดก็ง่ายๆเพียงแต่เฮาตื่มบริการได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมอย่าหลุด 100,000 กีบหมายถึงว่าตื่มให้ครบ 100,000 อ่ะเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมทุกท้ายเดือนเพิ่นแจ้งมานี่ได้ 2-3 เดือนแล้วหลายเดือนนี้ห้อยล้านนั้นเฮาก็มาลุ้นนํากันนะอันนี้เป็นการแจ้งครบรอบ30 ปีแห่งการสร้างตังท้ายปีเพิ่นก็ยังจะมีแจ็คพอตใหญ่สินะก็ลุ้นไปนำกันเรื่อยๆกับเราโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว

ีรายงานบอกว่ายังจะได้ non-stop package เขาเป็นเดือนเขาแบบว่าบอลุด 100,000 เอามันมีไล่แพ็กเกจได้มิดรายการนะบอลุด 100,000 นี่แพ็กเกจอันน่ะ 100,000 กิกโคดแมน567 45กิกอ่ะ1เดือนนั่นสต็อปแพ็กเกจมีรายการตัวนี้นี้เนาะสามารถตื่มเงินในระบบแล้วเขาก็สมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรหรือว่าจะเอาเส้น5ก็ได้ได้70กิกพุ่นรหัสตัวนี้เป็น568สมัครกับแบบเดียวกันนั่นแหละกดดาว559เครื่องไม้ดาว568เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกปกตินี่ผู้วางไซต์ตัวใดน้องกิ่งไม้ก็ไซต์ตัว 65,000 กีบอะตัว25กีบ565รหัสน่ะแต่ว่าตอนนี้นี่เพื่อยักลุ้นรางวัลเด้กิ่งไม้ก็สมัครตัว567นั่นแหละ 100,000 เนาะเพื่อลุ้นรางวัลแล้วก็ทางได้ไซต์ซื้อซ่านกันสินะ565นี่แมน 65,000 กีบไซต์ได้1เดือนเซ็นกันวิธีสมัครก็กดดาว559เครื่องไม้ดาว565เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกดังบอกไว้นั่นแหละว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นแจกรางวัลครบฮอบ30ปีแห่งการสร้างตังเงินใครเพิ่นก็มีน้อยนึงเนาะเพื่อเฮาจะได้เข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมอ่ะก็คือเวลาเฮาตื้มเงินในเครือข่ายอ่ะอย่าหลุด 100,000หรือว่าตื่มให้ครบ 100,000 เขาก็จะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมลุ้นกันไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนท้ายปีอ่ะก็จะมีแจ็คพอตใหญ่เดือนนี้เดือนเก้าเลยนี่เนาะ9 10 11 12นี่ยังมีหลายเดือนอยู่พวกเขาได้ลุ้นไปนำกันก่อนจะฮอตแจ็คพอตใหญ่ก่อนจะเขาจะไปเอารางวัลนี้ใหญ่อ่ะเขาก็เก็บรางวัลน้อยไปก่อนกับเราโทรคมมิตรรายการ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะลคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทะลคม

เวลาก็บ่ยังไล่มีรายการยัง 4-5 นาทีก็ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการนี้ผิดพลาดประการได้ข้ออาภัยเกี่ยวกับบริการเราโทรคมในรายการก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนี้ได้อีกตื่นมืออื่นมงเก่า13โมงเป็นต้นไปเอามาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้คนงานของแครีคลักสันใส่ซื้อว่า breakaway เสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กินไหมกิ่งไม้เสียกึดบายกันไปพอกันมืออื่นสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนชั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าบ่เขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิสินอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังได๋นะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมั่นเสมอมันคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่พี่น้องของปลายหมดสุภูสุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม้วนเพื่อสร้างความสีเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านนี้อาจจะกำลังหาปูหาป่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่ารัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามห้องร้านห้องการสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็หาฟังรายการเป็นยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้สำหรับท่านใดที่ปฏิบัติเวียกงานมาตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงแล้วตอนบ่ายมีเวลาได้พักผ่อนพักสายตาประมาณ10นาที15นาทีอันนี้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันพยานหัวใจและก็อัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมได้ตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญเพิ่นว่าคือแนวนั้นแต่ว่าถ้าเกิน15นาทีถึงเป็นชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็บ่ค่อยดีปานใดเพราะว่ากลางคืนร่างกายของเราจะตื่นโตนอนบ่หลับนั่นเองถ้าผู้ฟังจะใช้ละการนอนเพียงแต่พอดามพอดีประมาณ10นาทีหรือว่า15นาทีอันนี้จะดีต่อสุขภาพหลายและแน่นอนกลับคืนมาพ่อๆกันในมื้อนี้นอกจากนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาเสียงเพลงม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพ่อๆกันคันทำอีทพวกเราไปปลุกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการทำกันตื้อ

0: อีลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามาตยัดเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สร้างใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล้องใจบ่ใส่ทอคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลายามบ่ายแบบนี้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพัดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในยุคปัจจุบันนี้สังคมมีการขยายโตแน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็มีการถูกผลิตออกมาจำนวนหลายมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายยี่ห้อจากสารกาพวกเรานอกจากที่จะเลือกไซส์ที่มีคุณภาพและก็มีราคาที่สมเหตุสมผลแล้วคุณภาพนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างในระยะผ่านมามีกรณีเกิดเหตุให้เห็นบ่ว่าจะอยู่ในประเทศเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศเกิดมีเหตุเศร้าสลดเนื่องจากใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการแต่งอยู่ครัวกินปรุงอาหารแล้วเกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวออกมาก็เห็นให้ผู้ที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นถึงขั้นเสียชีวิตเกิดการสูญเสียเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเกิดขึ้นจากสารกาพวกเราก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆมาใช้ก็ขอให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นได้มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องแน่นอนและก็มีความปลอดภัยสูงเพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินของพวกเราว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นบ่ได้มาตรฐานอาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่หัวไหลออกมาถ้าว่าช็อตเฮาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตและก็ถ้าว่าเกิดการช็อตแล้วลุกไหม้อาจจะไหม้เงินไหม้สารอันตรายทางทรัพย์สินและก็ชีวิตของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังเลือกใช้เฉพาะที่ได้มาตรฐานแท้ๆอันนี้เอามาบอกเอามาเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ูมิค่ะหาว่าเงินขี่เพื่อโตละเมอจังบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: ลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะนะเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี้เนาะเป็นยังจิว่าป๊าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดที่นอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจะมีมาบอกพวกนี้มาดิ่งบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหี้ย
3: บอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ำงามลา
1: ซื้อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงซอยง้อยคือคอยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยส่วนคนหัวด้วนหลังเทื่อลูกไทยบ้านส่วนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์เส้นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และสำหรับท่านใดที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะขับรถขับล้าอยู่ตามถนนหนทางในขณะนี้ก็ขอให้ใส่ความระมัดระวังมีสติในการขับขี่อยู่เสมอใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ใส่ความไวที่สูงเกินไปท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้นั้นสังเกตเห็นว่ารถลาพาหนะอยู่ภายในเขตตัวเมืองนี้เพิ่มขึ้นหลายแต่ว่าถนนหนทางมีจำกัดและก็ความกว้างของถนนหนทางก็สำเก่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เหตุให้การจราจรนั้นแออัดและก็ไปมาได้ยากหรือว่าต้องใช้ความไวของรถที่เหมาะสมเท่านั้นถ้าเกินนั้นหรือว่ามีการใส่สารหรือว่าดื่มสิ่งมึนเมาก็ไปหลุดพ้นความสามารถในการขับขี่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายอยากให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยในการขับขี่ท่านผู้ฟังส่วนว่าท่านใดที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้ต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศถ้าว่าเส้นทางใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีการปรับแปลงแล้วหรือยังอันนี้ต้องได้ติดตามแล้วก็กวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามเส้นทางจากเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็ผู้ที่โดยสารผู้ที่ร่วมทางนำในการเดินทางบ่ว่าจะไปใส่นอกจากพาหนะที่จะต้องมีความพร้อมแล้วสภาพร่างกายของคนเฮาอีกแล้วก็สภาพเส้นทางหลายอย่างประกอบเข้ากันจึงจะถือว่าอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแต่ถ้าหากว่าเส้นทางใดที่ยังบ่ทันปลอดภัยยังบ่ทันได้รับการปรับแปลงซ่อมแซมเทื่อพวกเขาก็ต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: อย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดีหนทางคุณว่าหนังเฮ
1: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตาสนทนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งโมเมนเอาลูกแดงขันท่าเขาบอกมีสติแดงลูกจะตายได้ไ
0: รโอ้ยลูกไปติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกโมเมนมันรีดีหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์เลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ลูกเขาบอกเหื
3: ้อบอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหื
3: ้อโอ้ยลูกไข่นอกไปนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแยกเอาลูกแดงขันเท้าเขาบนมีสติได้ลูกเจ้าตายเลย
2: โอ้ยล
3: ู
2: กไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกบูเมนมันรีดหนทางไปแบกหมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

บ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันงั้นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลาบ่ายแบบนี้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี้อาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่บางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างหรือว่าตามตลาดตะลีก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบ่งเวลาก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเขาจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์เสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางในลาวสังสาเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 55:30 น.มื้อนี้ใส่วางว่าก็รับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่8 กันยา 2026กงกะปีมะเมียแฮม11ค่ำเดือน9พุทธศักราช2569ซึ่งว่าในเดือนกันยานี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่มีความหมายและความสำคัญก็คือในวันที่11ที่จะมาถึงนี้ก็แม่นวันบุญฮอเข้าประดับดินวันที่26ก็แม่นวันบุญฮอเข้าศาลาซึ่งเป็นวันหนึ่งในฮีกของประเพณีที่ประชาชนลาวปฏิบัติกันมาเอาละท่านผู้ฟังมาพบกันในอาทิตย์นี้ทางรายการจะนำเสนอให้บรรทานไปติดตามรับฟังการฟันไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่หนึ่งนั้นจะให้บรรทานไปรับฟังสมาคมเสียงแคนลาวเข้าเยี่ยมคำนับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพิธีมอบรับหน้าที่ระหว่างหัวหน้าห้องการกลุ่มจำนวนหนึ่งของศูนย์กลางแนวลาวสังสาดระยะที่สองจะให้บรรทานไปติดตามรับฟังศูนย์กลางแนวลาวสังสาดร่วมกับบริษัท CGNลงเผยแพร่เวียกงานพลังงานไฟฟ้าสะอาดอยู่แขวงสารวันครอบครัวการนำเย็บสมหอมมูลเสื้อแนวลาวสังสาดมีเนื้อในคือเนื้อใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

พ่วงสนลาวทางศาสตร์จุงพร้อมกันหวมแหงหวมใจจะตั้งปฏิบัติมาละแห่งศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอยู่ในสังคมลาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังศาสตร์คณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับศาสตร์

0: านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงพิงที่ทางรายการได้นำมาให้บรรดาทานได้ติดตามหับฟังก็หวังว่าจะนำความเบิกบานมวลซื่นมาให้บรรดาทานบ่หลายก็น้อยถ้าหากบรรดาทานพาลูกหลานไปลินไปเที่ยวก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้การขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจังเหือนก็ขอให้บรรดาทานกดกามว่าไฟกันก่อนก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยเอาละท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังสมาคมเสียงแคนลาวเข้าเยี่ยมคำนับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศมีแน่ในคืนใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
1: สมาคมเสียงแคนลาวเข้าเยี่ยมคำนับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศในอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยี่ยวเปาเฮออดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตรองประธานสภาแห่งชาติประธานกิติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวมีท่านคำพันเหมือนสิทธิดากรรมการศูนย์กลางนุลาวสังศาสตร์ประธานสมาคมเสียงแคนลาวพร้อมด้วยคณะท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยี่ยวเปาเฮอได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสมาคมเสียงแคนลาวในระยะผ่านมาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่เสียงแคนลาวให้กว้างขวางและปกปักรักษาให้หุ่นลูกหลานได้สืบทอดต่อๆกันไปในฐานะเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมที่เอกอ้างทนงใจของสาวลาวทั้งชาติโอกาสนี้ท่านทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความย่องยอสมเสยสมาคมเสียงแคนลาวที่ได้เคลื่อนไหวตามบทบาทปกปักรักษาเสียงแคนอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเฮาก็คือมูลเสื้ออันดีงามของชาติที่มีมาแต่บูฮานกาลพร้อมทั้งได้เน้นนักให้สมาคมเสียงแคนลาวเป็นเจ้าการทรงต่อมูลมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้ประดิษฐ์สร้างไว้ให้เคียงคู่กับชาติลาวตลอดไป
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟัง
1: พิธีมอบรับหน้าที่ระหว่างหัวหน้าของการกลุ่มจำนวนหนึ่งของศูนย์กลางนลาวสั่งซาดในตอนเช้าวันที่28สิงหาคม2026ที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์กลางนลาวสั่งซาดได้จัดพิธีมอบรับหน้าที่ขึ้นโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางนลาวสังศาสตร์มีบรรดาท่านรองประธานศูนย์กลางนลาวสังศาสตร์หัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางนลาวสังศาสตร์พร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีมอบรับหน้าที่ระหว่างหัวหน้าห้องการหัวหน้ากรมจัดตั้งหัวหน้ากรมศาสนาและหัวหน้ากรมสันคนการจัดตั้งสังคมผู้เก่าผู้ใหม่ภายในศูนย์กลางนลาวสังศาสตร์ในพิธีได้ผ่านบทสรุปตีราคาการที่นำพาระยะผ่านมาและเวียกที่จะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโดยย่อของห้องการกรมจัดตั้งกรมศาสนาและกรมสันคนการจัดตั้งสังคมพร้อมเดียวกันนั้นได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกมอบเวียกระหว่างผู้เก่าและผู้ใหม่ตื่มอีกโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองได้แนะนำบางเวียกภายหลังการมอบหับให้คณะผักคณะนำก็คือพนักงานหลักแรงศูนย์กลางนลาวสังศาสตร์เอาใจใส่สืบต่อประสานเวียกงานซึ่งกันและกันหักษามูลเสื้อความสามัคคีภายในปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักการนำหาของผักมีความเป็นเอกภาพภายในองค์การนลาวสังศาสตร์สืบต่อปรับปรุงภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละกรมแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกต้องติดแท้ตัวจริงโปร่งใสมีการแบ่งงานการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งเป็นแบบอย่างในการนำพามีทัศนะและแบบแผนดำรงชีวิตที่ปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์สัตย์ซื่อย้ำใดก็ต้องมีสติเกี่ยมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องเข้มงวดต่อตนเองต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มงวด
0: ท่านผู้ฟังในยานี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นมีฝนตกฉะนั้นก็ขอให้ประธานรักษาสุขภาพกันในเด้อ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้ประธานกินอาหารที่สะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะในคนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาหาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังในจากทางรายการกันต่อ
2: แนวลาวสังหามีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
3: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กองประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสังสาดสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนลาวทั้งสาดเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
4: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเวียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวเล้าสั่งซาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ลมโดยได้เน้นหนักหกเนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
5: แนวเราสังสาดต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนโดยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาสก้าวปิดกล่องประชุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงดงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยสนา

ขอเซิญสวนพ่อแม่พี่น้องประสาสนล้าวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวล้าวสั่งซาดแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล้าวสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: ท่านผู้ฟังถ้าประธานมีแผนเดินทางไปลินต่างแขวงต่างเมืองนั้นก็ขอให้ประธานกดการเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวท่านเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามหาฟัง
1: ศูนย์กลางนราวสร้างชาติร่วมกับบริษัท CGN ลงเผยแพร่เวียกงานพลังงานไฟฟ้าสะอาดอยู่แข็งสารวันในระหว่างวันที่24-25 สิงหาคม 2026ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติร่วมกับบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดได้จัดกองประชุมเผยแพร่เวียกงานพลังงานไฟฟ้าสะอาดขึ้นอยู่ที่สำนักงานปกครองเมืองวาปีและเมืองสารวันแข็งสารวันกองประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมโดยท่านขนองฤทธิ์ศรีสมบูรณ์หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและท่านหนูการชาธิราชรองประธานแนวเล้าสร้างชาติแข็งสารวันเป็นเกียรติเขาร่วมมีท่านคำผ่องจันทจรประธานแนวเล้าสร้างชาติเมืองวาปีท่านบุญล้วนวงศักดาประธานแนวเล้าสร้างชาติเมืองสารวันพร้อมด้วยพนักงานหลักแหล่งและต่างหน้าองค์การจัดตั้งมหาชนของทั้งสองเมืองในวาระกล่องประชุมคณะรับผิดชอบโครงการได้นำเสนอแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสะอาดเป็นต้นแมนพลังงานแสงตะเวนพลังงานลมพลังงานชีวมวลและระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะในโอกาสเดียวกันท่านขนองฤทธิ์ศรีสมบูรณ์ก็ได้เผยแพร่พระบทบาทและซีเวียกงานสำคัญของแนวเล้าสร้างชาติซึ่งรวมมีเวียกงานศาสนาเวียกงานสนเผ่าเวียกงานสั้นค้นองค์การจัดตั้งสังคมและเวียกงานติดตามกดกาเก็บกำห่างเสียงสังคมการลงเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวแม้นการจัดตั้งผันขยายบทบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและบริษัท CGNที่ได้ลงนามร่วมกันในวันที่5 กันยา 2025อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นการพันขยายแผนพัฒนาองค์การแนวเล้าสร้างชาติ5 ปี 2026-2030เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้กับพนักงานท้องถิ่นเข้าในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดลดพ้นการปล่อยกากบอนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยืนยง
0: และสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามหาฟัง
1: ครอบครัวกันนำเยี่ยมสมหอมุนเสื้อแนวเล้าสร้างชาติในวันที่31 สิงหาคม 2026ที่หอมุนเสื้อแนวเล้าสร้างชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแนวเล้าสร้างชาติครบรอบ76 ปี13 สิงหา 1950-13 สิงหา 2026ครอบครัวกันนำนำโดยท่านนางเวียงเงินไข่คำพิจูนพร้อมด้วยคณะซึ่งเป็นเกียรติต้นรับของท่านนางแพงพันธุ์บุพาพรคณะประจำหัวหน้ากลุ่มโฆษณาศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติคณะได้วางกระตาดอกไม้ต่อหน้าหุบรอของท่านประธานสุภานุวงศ์เพื่อจารึกบุญคุณของเพิ่นคณะได้เยี่ยมชมหอมุนเสื้อแนวเล้าสร้างชาติพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แสดงถึงประวัติความเป็นมามุนเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด่นของแนวเล้าอิสระแนวเล้าฮักชาติในเมื่อก่อนและแนวเล้าสร้างชาติในปัจจุบันการเยี่ยมสมหอมุนเสื้อแนวเล้าสร้างชาติในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้พนักงานครอบครัวกันนำได้เสื่อมซึมเข้าใจแจ้งถึงมุนเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวเล้าอิสระแนวเล้าหักชาติและแนวเล้าสร้างชาติตลอด76 ปีผ่านมาทิดพันกับภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในโอกาสดังกล่าวคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตื่มอีก
0: ท่านผู้ฟังที่ประธานได้ติดตามรับฟังพาดไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาดที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าประธานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของประธานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาร ได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางเนี่ยแล้วสั่งซาด www.lfnd.group.laพร้อมเดียวกันนั้นก็มี Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

กันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนทำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีอากาศเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานที่วิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 8:00 หา 9:00 ในวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้บ่ว่าจะทางห้อย 3.7 วิทยุกระจายเสียงทางสาธารณรัฐลาวหรือทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ตามเวลาที่สันติภาพได้แจ้งไปเนาะรายการในมื้อนี้ก็ยังคงนําเอาอีก1หัวข้อที่เป็นเอิ้นว่าข้อมูลดีๆให้กับท่านได้มีความเข้าใจเท่ากับระบบประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนผู้ที่อาจจะเคยจ่ายเงินสมทบมาหลายแล้วเนาะหมายความว่าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเองก็ดีหรือผู้ที่กำลังจะเข้าประกันสังคมใหม่ก็ฟังเป็นความรู้ได้เพราะว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับหมดทุกคนโดยเฉพาะแมนผู้ที่เป็นสมาชิกเนาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้สันติภาพการนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับการหักเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมว่ามีขึ้นเท่าไหร่โดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าการหักเงินสมทบบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรเนาะการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาควิสาหกิจและการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาคสมัครใจนะเมื่อนี้สันติภาพจะมาอบรมให้บริการได้ฟังละเอียดเกี่ยวข้องกับการทอนเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะสำหรับสเปียนหัวข้อส่วนหลายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อนี้มาเป็นผู้จ่ายก่อนมาเป็นผู้จ่ายก็คือแมนแน่นอนเนาะถ้าเฮาได้ทอนเงินสมทบได้จ่ายเงินประกันสังคมแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองบรรดาผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดอยู่ในกฎหมายนั่นเองเนาะก็จะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรเนาะจะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรพนักงานรัฐกรท่านฮู้แล้วหรือยังว่าท่านถูกหักเงินสมทบเข้าไปเท่าใดเนาะก็แน่นอนการว่าแม่นฝ่ายที่เป็นผู้คิดไหลเนาะฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเพิ่นก็จะมีการรับรู้ค่อนข้างละเอียดแหละเนาะเพราะว่าเป็นหน้าเปียกของเพิ่นว่าซั่นซะแต่เฮานะในนามของผู้ที่เป็นพนักงานทั่วไปนี่เฮาอาจจะยังบ่ทันรับรู้เทื่อบางท่านเนาะอาจจะยังบ่ทันได้รับรู้เทื่อว่าตัวเองได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนี้เท่าไหร่เนาะสำหรับพนักงานรัฐกรก็คือก็จะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น 16.5% เนาะ 16.5% หรือว่า 16.5 ส่วนห้อยซึ่งในนั้นรัฐบาลได้ทอกเงินสมทบหมายความว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแม่น 8.5ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% และพนักงานรัฐกรทอกเองแม่น 8% นะรวมเป็น 16.5% ทั้งหมดสำหรับภาครัฐกรเนาะหมายความว่าพนักงานรัฐกรแต่ละท่านแต่ละคนนี่นะเนาะได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่คือกันเอกภาพกันคือกันในอัตราเปอร์เซ็นต์คือกันแต่ทอกน้อยทอกหลายต่างกันก็เนื่องจากว่าเงินเดือนของแต่ละท่านนี่แม่นบ่คือกันเปอร์เซ็นต์นี่แม่นคือกันแต่เงินเดือนต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่ทอกเข้ามาประกันสังคมก็คือแม่นจะบ่เท่ากันหมายความว่าพนักงานใหม่รัฐกรใหม่ก็แม่นจะได้เอิ้นว่าทอกน้อยกว่าเพราะว่าเงินเดือนบ่สูงหลายเนาะเงินเดือนบ่สูงหลายก็เอา 8% ไปคูณใส่สมมุติว่าล้าน 400,000 อันนี้มันสันติภาพสมมุติเนาะล้าน 400,000 เข้าใหม่สมมุติเอา 8% ไปคูณใส่
ล้าน 400,000 ออกเท่าไหร่ก็แม่นหักเข้าประกันสังคมแต่โกงกันข้ามอีกท่านนึงเป็นพนักงานรัฐก่อนมาหลายปีแล้วเนาะตำแหน่งก็สั้นขั้นตำแหน่งก็สูงว่าซั่นซะได้เงินเดือน3ล้านได้เงินเดือน3ล้านเก่า3ล้านไปคูณให้ 8% ทอกเข้าประกันสังคมเนาะทอกเข้าประกันสังคมแต่ละเดือนอันนี้แม่นสำหรับรัฐกรเนาะ 8% นี่คือกันพนักงานรัฐกรหักเข้าประกันสังคมแต่อิงตามเงินเดือนของแต่ละคนนี่แม่นบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีเงินเดือนสูงว่าง่ายๆก็จะถูกหักสูงเข้าประกันสังคมผู้ที่เงินเดือนบ่สูงก็จะหักตามตัวจริงแต่มีความแตกต่างกันเวลารับผลประโยชน์ผู้ที่ถูกหักหลายถูกมามีการทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมนี่สูงเนาะเพราะว่าเงินเดือนสูงนะเวลาเพิ่นได้รับผลประโยชน์นี้มันก็จะสูงไปนำบ่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จออกลูกบ่ว่าจะเป็นเงินเสียกำลังแรงงานบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอื่นๆเนาะเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวตัวอย่างมันก็จะสูงไปนำเพราะว่าจ่ายสูงก็จะหักสูงหมายความว่าถ้าเฮาจ่ายสูงเงินทุกอันที่จะได้รับน้ำประกันสังคมมันก็จะสูงไปนำบ่แม่นว่าจ่ายสูงและได้รับผลประโยชน์เท่าเก่าบ่แม่นจังซั่นเนาะบางคนเข้าใจผิดว่าประกันสังคมนี่คือว่าหักหลายแท้แต่บ่ฮู้ว่าผลประโยชน์นี่เวลาเฮาได้รับก็จะหลายเช่นเดียวกันสำคัญก็คือเวลารับบำนาญอุดหนุนระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็นเงินสะสมในระยะยาวให้กับเฮาเวลาเฒ่าแก่ครบเกษียณมาเนาะท่านก็จะได้รับเงินบำนาญที่สูงเนื่องจากว่าท่านได้จ่ายค่าประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินประกันสังคมนี่ได้สมทบเข้ามานี่สูงเนาะอันนั้นแม่นสำหรับภาครัฐกรนะภาครัฐกรบัดนี้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แม่นทอกเงินเข้าประกันสังคมทวัดแม่น 11.5% หรือว่า 11.5 ส่วนห้อยในนั้นแมนผู้ใช้งานก็คือนายจ้างซื้อประกันสังคมให้แมน6ส่วนห้อยหรือว่า 6% ส่วนพนักงานทอกเองแมน 5.5% หรือว่า 5.5 ส่วนห้อยนั่นแหละเนาะรวมเป็นทั้งหมดแมน 11.5% ที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนก็หมายความว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนถูกหักเงินในอัตราเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทุกบริษัทบ่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยบริษัทใหญ่ก็ตามแต่เนาะโรงจักรโรงงานโรงเรียนโรงหมอเอกชนโรงแรมห้านอาหารแม่นหักเท่ากันหมดก็คือแม่น 6% 5.5% เนาะขออภัยเนาะสำหรับพนักงานวิสาหกิจหรือท่านอาจจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยองค์การจัดตั้งสากลก็ถูกหักเช่นเดียวกันแม่น 5.5% เข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนแต่สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรยูบอนว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดในการหักเงินเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าเพดานสูงสุดของประกันสังคมนี่แม่นหมายความว่าคันว่าก่ายนั้นพวกเขาจะหักเพียงแต่เท่านั้นนั่นก็คือแม่นเพดานสูงสุดแม่น4,500,000 กีบเนาะ4,500,000 กีบถ้าเงินเดือนของท่าน5ล้านเฮาเอาแต่4,500,000 กีบมาหักเข้าประกันสังคมที่เหลือแม่นบ่หักเข้าประกันสังคมเนาะเงินเดือน6ล้าน7ล้านบางท่านก็10กว่าล้านก็แม่นเอาแต่4,500,000 กีบมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนอันนั้นแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรซึ่งภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดานนะภาครัฐกรนี่จะบ่ได้มีเพดานส่วนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่นจะมีเพดานกำหนดบ่เกิน4,500,000 กีบณปัจจุบันนี้แต่ก่อนละแม่น2,000,000 กีบเพดานสูงสุดแล้วก็จึงมีการมาปรับเนาะปรับขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้เงินบำนาญที่สูงขึ้นบ่ง่ายๆเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็เลยมีการปรับจาก2ล้านมาเป็น4,500,000 กีบ
นะ 4,500,000 กีบนั่นเองนะซึ่งเงินเดือนที่บ่ฮอด 4,500,000 กีบบางท่านเงินเดือน2ล้าน3ล้านหรือว่า4ล้านจังซี่นี่เฮาก็จะหักตามเงินเดือนตัวจริงเอา 5.5% ไปคูณใส่ถ้าว่าเงินเดือนลด 4,500,000 มาแม่นเอาเงินเดือนตัวจริงมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนะอันนั้นคือระเบียบการคือขั้นตอนในการทอกเงินสมทบเข้าสู่ประกันสังคมระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะอ่ะจะไหนจึงมาโอ้ลำเงินเติมเกี่ยวข้องกับภาคสมัครใจและก็เก็บความรู้ที่ทานควรรับรู้เกี่ยวข้องกับที่ติดพันกับการทอกเงินสมทบเนาะผลประโยชน์นะมีความแตกต่างกันขึ้นได้นะจะโอลมให้บริการในฟังตื่มในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงจากทางรายการก่อนนะจะไหนมาโอลมกับตื่มเกี่ยวข้องกับการสมทบเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมในแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างและค่ายคือกันได้นะซึ่งถ้านับฟัง1ผลงานเพลง

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ขณะนี้ทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมนำเสนอรายการโดยสันติภาพนั้นนำเอาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้พิเศษสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของการถอกเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะเพราะว่าบางท่านฮู้แต่ว่าได้รับผลประโยชน์อย่างต่างๆเนาะแต่ยังบ่ฮู้ว่าตัวเองแต่ละเดือนมีการทอกเงินเข้าประกันสังคมคืออะไรเนาะมื้อนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเนาะที่สันติภาพจะมาโอลมให้กับมีรายการได้รับฟังน้ํากันเนาะเพื่อเป็นข้อมูลนะเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านนะที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็คือบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะตอนต้นรายการก็โอ้ล้มกันไปแล้วว่าเรื่องของการหักเงินสำทบสำหรับภาครัฐกรก็คือแมนทั้งหมดแมน 16.5 ส่วนห้อยหรือว่า 16.5% ในนั้นรัฐบาลจ่ายสวยบอกง่ายๆเนาะหรือว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแมน 8.5% หรือว่า 8.5 ส่วนห้อยส่วน

0: รัฐกรจ่ายเองหรือว่าทอกเงินเข้าประกันสังคมความจริงแล้วแม่นถูกตัดอัตโนมัตินั่นแหละเนาะก่อนที่จะได้รับเงินจากอันน่ะเอิ้นว่าเงินเดือนนะทางนะกระทรวงการเงินเพิ่นก็มีการตัดอัตโนมัตินะบ่ให้หมายความว่าบ่ให้รัฐกรมาทอกเองก็คือแม่นเพิ่นจะตัดอัตโนมัติเพิ่นตัดให้แล้วเพิ่นทอกให้แล้วว่าง่ายๆแค่นั้นเนาะก็คือแม่นพนักงานรัฐกรแม่นทอกแม่น 8% ทั่วประเทศเนาะคือกันเนาะพนักงานทุกคน 8% รวมเป็น 16.5% ส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจแม่นทอกทั้งหมดแม่น 11.5% ในนั้นในนามผู้ใช้งานหรือว่านายจ้างนะซื้อสวัสดิการสังคมให้กับพนักงานแม่น 6% ส่วนพนักงานทอกเองหรือว่าถูกหักเงินอยู่ 5.5% ในแต่ละเดือนหักเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะซึ่งฝ่ายบุคลากรเพิ่นก็จะมีการสั่งรวมแล้วก็มาทอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนเนาะซึ่งเพิ่มเติมเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี้นะบางท่านเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะเพิ่นว่ากรณีที่เฮาเงินเดือนสูงแต่เฮาอยากจ่ายหน่อยได้บ่กงกันข้ามบางท่านเพิ่นก็ถามมาว่าเงินเดือนค่อยน้อยแต่ว่าค่อยอยากจ่ายสูงย้อนว่าเพิ่นฮู้ว่ามีผลประโยชน์สูงจากกองทุนประกันสังคมเนาะในเรื่องของนโยบายเงินอุดหนุนต่างๆบ่ว่าจะเป็นเงินเกิดลูกเงินบำนาญเงินอย่างต่างๆเงินเดือนน้อยแต่ว่าเพิ่นอยากจ่ายสูงก็มีเนาะแต่พวกเขาก็ได้อธิบายชี้แจงให้เข้าใจตามระเบียบก็คือแมนสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนจะบ่สามารถเลือกแจ้งวงเงินได้ก็หมายความว่าเพิ่นจะตัดตามเงินเดือนที่เฮาได้ตัวจริงในแต่ละเดือนแล้วเอา 5.5% ไปคูณใส่เป็นเงินที่ต้องได้ทอกเข้าประกันสังคมเนาะหมายว่าเงินเดือนค่อย2ล้านค่อยบ่สามารถเลือกวงเงิน4ล้าน5เพื่อจ่ายเข้าประกันสังคมได้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจแล้วก็เงินเดือนหลายแต่ก็บ่สามารถเลือกที่จะจ่ายต่ำได้เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะอิงตามเงินเดือนตัวจริงเนาะหมายความว่ารายรับรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมาแล้วมาคูณให้ 5.5% ทอกเข้าประกันสังคมเนาะก็คือแม่นหักสูงสุดก็บ่เกิน4ล้าน5แสนกีบนะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็คือระเบียบเนาะอธิบายให้มิตรการได้เข้าใจจังซั่นเนาะวันนี้แตกต่างจากภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจนี้ก็ถือว่าเป็นว่าง่ายๆก็คือแม่นเป็นอาชีพอิสระเนาะเป็นประชาชนก็หมายความว่าเพิ่นบ่ได้มีเงินเดือนกินเป็นของเพิ่นเองเนาะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกอันน่ะสังกัดอยู่ไสหมายความว่าเพิ่นเป็นอาชีพอิสระเนาะมีรายรับก็รายรับก็อาจจะแน่นอนหรือบ่แน่นอนส่วนหลายก็บ่ค่อยคงที่เนาะรายรับเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระนี่ก็คือแม่นชาวนาชาวฮั่วชาวสวนเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะขายตำมะฮุงขายข้าวเปียกขายปิ้งปลาหรือว่าขายน้ำหวานเนาะแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างๆเนาะบ่ถึงขั้นว่าจดทะเบียนหั่นเนาะก็จะถือว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มนี้แม่นสามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา9%หรือว่า 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้เนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนแต่เพิ่นสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตามที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในแต่ละเดือนซึ่งประกันสังคมจะเฮ็ดสัญญาเป็น2ปีเนาะหมายความว่า2ปีหมด2ปีแล้วมาต่อใหม่เนาะต่อไปเรื่อยๆจนครบ15ปีอายุครบเกษียณฮอดเวลานั้นก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายแล้วเนาะก็คือแม่นจะเป็นผู้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะการจ่ายก็คือแม่น9%หรือว่า 9% เนาะของแห่งค่าแห่งงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้อิงใส่ค่าแรงงานขั้นต่ำนะปัจจุบันนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะอิงใส่ประกันสังคมยังอิงใส่1ล้าน6แสนกีบนะเอา 9% ไปคูณใส่1ล้าน6แสนกีบจะตกอยู่ 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเ เนาะและก็อันนี้มันขั้นต่ำซึ่งในภาคสมัครใจนี่สามารถเลือกวงเงินการเลือกวงเงินการคุ้มครองรวมถึงวงเงินการจ่ายนี่ได้ด้วยตัวเองเนาะ9ส่วนห้อยของล้าน6 9ส่วนห้อยของล้าน7 9ส่วนห้อยของล้าน8ล้าน9 2ล้านสูงสุดสมัครใหม่ฮอด2ล้าน7สำหรับประชาชนมาสมัครใหม่เนาะในอัตราการจ่ายคันว่าสูงสุดก็แม่นประมาณ 200,000 บาท 243,000 ต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายของภาคสมัครใจแต่มีอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นเคยเป็นพนักงานอยู่บริษัทแล้วเพิ่นออกจากเวียกในระยะออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนเนาะเพิ่นก็สามารถมาสมัครใจได้ถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เวียกหรือเพิ่นอยากเฮ็ดอาชีพอิสระเพิ่นก็มาสมัครใจได้เนาะถ้าว่าอยากรักษาวงเงินเก่าก็หลังจากออกจากเวียกก็ให้มาต่อภายใน3เดือนคือบางท่านนี่อายุหลายแล้วเนาะบางท่านอายุหลายแล้วแล้วก็ออกจากเวียกออกจากเวียกแล้วอยากมาต่อด้วยตัวเองเนาะก็คือแม่นหมายความว่าต่ออีกประมาณ5ปี3ปี2ปีหรือว่าต่ออีกประมาณ 6-7 ปี 10 ปีเพื่อเสียบำนาญเนาะตอนนี้ก็สามารถรักษาระดับเก่าได้คือบางท่านนี่ใกล้สิบำนาญแล้วก็แนะนำให้รักษาเพดานตัวเก่าตัวสูงตัวเก่า 4.5 ล้านสมมติว่าบางท่านเฮ็ดเวียกหัวหน่วยวิสาหกิจส่วนหลายเงินเดือนจะสูงก็สามารถเลือกวงเงิน 4.5 ล้านได้ในกรณีที่ท่านออกจากเวียกแล้วมาต่อภายใน3เดือนเนาะสมัครใจ3เดือนอยู่ประกันสังคมแต่คันว่าก่ายเดือนที่3เดือนที่4มาสมัครทางเลือกสูงสุดได้เพียงแต่วงเงิน2ล้าน7จะบ่แม่น4ล้าน5เนาะอันนี้แม่นกะอันนะจุดประสงค์ก็คือแม่นถ้าว่าอายุเฮาหลายแล้วใกล้สิบำนาญ นี่นะบ่อยากให้เลือกลดลงเพราะว่าเป็นห่วงยันวางเงินบำนาญทานจะตกหมายความว่าเงินบำนาญทานอาจจะลดลงนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าท่านมาสืบต่อใจเนาะก็คือแม่นให้ฮีบฮ้อนเนาะออกจากเวียกปุ๊บมาสืบต่อใจภายใน3เดือนจึงจะสามารถรักษาระดับเงินเดือน 4.5 ล้านเพื่อจ่ายต่ออีก5ปีตัวอย่างอีก3ปี2ปีเพื่อรับบำนาญเนาะเงินบำนาญท่านก็จะบ่ลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะที่อาจจะมีแผนออกจากเวียกหรือว่าระยะนี้เนาะออกจากเวียกแล้วก็หิมฮ้อนมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจในระบบประกันสังคมได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นว่าเรื่องของข้อมูลการระเบียบการหักเงินเข้าประกันสังคมนะอีกท่านึงเนาะทวนให้มีการได้ฟังสำหรับภาครัฐก็คือแมน 16.5% แมนทั้งหมดรัฐบาลจ่ายช่วยแมน 8.5 พนักงานจ่ายเองแมน8% รวมเป็น 16.5% สำหรับรัฐกรส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็คือแมนทั้งหมดแมน 11.5% ซึ่งในนั้นเนาะผู้ใช้งานก็แมนหรือว่านายจ้างเนาะถอกให้แมน 6% ส่วนเฮาเองในนามพนักงานแมนจะถึงหักอยู่ 5.5% คือกันในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็ภาคสมัครใจจะถึงหักอยู่ 9% ของวงเงินประกันตนที่สามารถเลือกได้เนาะโดยตัวเองปัจจุบันตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนนะท่านสามารถไปสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศได้นะซึ่งทางประกันสังคมของเฮาก็ถือว่าอำนวยความสะดวกนะให้ท่านเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวนะไปด้วยตัวเองเวลาไปสมัครใจเบื้องต้นนะต้องไปด้วยตัวเองแต่คันว่าสมัครแล้วการจ่ายหรือว่าการต่อสัญญาครบ2ปีท่านสามารถให้คนในครอบครัวสามารถไปต่อสัญญาให้ได้เนาะสำหรับผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ขอขอบใจเมริการนะพ่อๆกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาเมริการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัด ท่านสามารถเลือกเขานอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
3: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุ้นบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมาพบกันต้นรายการพวกเฮามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ปัญหาการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูห่วมของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนกุมภาปี1986เสด็จเจ้าสุภานุวงศ์เคยให้คำโอวาทต่อนักเฮียนปัญญาชนและสมาชิกสภาซึ่งได้เว้าถึงการต่อสู้ต้านอาชญากรรมและการซ่อลาดบังหลวงคือความผิดพลาดในการตีความหมายและนิยามที่มาของการซ่อลาดบังหลวงได้บั่นทอนการต่อสู้กับเนื้อหานี้ของมวลมนุษยชาติมาโดยตลอดทางนี้เพราะลืมไปว่าการซ่อลาดบังหลวงและการประพฤติที่เป็นอาชญากรรมทั้งหมดบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่เกิดมาจากแนวคิดจิตใจของมวลมนุษย์เฮาแต่ละคนเป็นต้นต่อบ่แมนย้อนทุกยากหรือหังนี้บ่แมนย้อนเป็นนักปราชญ์หรือกึกหนังสือบ่แมนย้อนสีผิวหรือศาสนาหรือลัทธิหรือระบอบสังคมนิยมหรือกฎหมายเห็นได้ว่าทุกคนส่อลาดบังหลวงและก่ออาชญากรรมได้ทั้งนั้นถ้าควบคุมแนวคิดจิตใจของตนเองบ่ได้ว่าอีกแบบหนึ่งบ่อนใดบ่มีคนอยู่บ่อนนั้นจึงบ่มีการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมกงกันข้ามบ่อนใดที่มีคนอยู่บ่อนนั้นจึงมีการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นอย่างอ้ายเอ้ยน้องห่วมอุทธรณ์เดียวกันจึงมีคนดีและคนบ่ดีในเมื่อมีพ่อแม่เดียวกันมีสิ่งแวดล้อมเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันเป็นคนห่วมชาติห่วมศาสนาเดียวกันเฮียนหลักสูตรเดียวกันจากนี้จึงสรุปได้ว่าในการเอาชนะอาชญากรรมเว้ารวมและการซ่อลาดบังหลวงเว้าเฉพาะนี้เคียงคู่กับมาตรการสกัดกั้นและการลงโทษสถานนักหรือเบาตามตัวบทกฎหมายต่างๆที่ฮู้น้ำกันแล้วนั้นยังต้องได้เข้าใจว่าแนวทางต้นต่อแม่นการแก้ไขปัจจัยมนุษย์ด้วยการกำจัดหัดแคบปัจจัยมนุษย์ลงให้เหลือหน่อยเท่าที่จะหน่อยได้โดยนำไส้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาซวยอย่างขยันขันแข็งเป็นก้าวๆในขั้นตอนอันสำคัญนี้บทบาทของนักเฮียนฮู้ปัญญาชนจึงมีลักษณะตัดสินไสยศาสตร์ของภารกิจต่อต้านอาชญากรรมเว้ารวมการต้านการซ่อลาดบังหลวงเว้าเฉพาะหมายความว่าถึงจะมีคนที่มีเจตนาทุจริตกระทำผิดแต่ถ้าพวกเขาบ่สามารถเข้าหาเป้าหมายทุจริตได้เซ็นคนหับสินบนกับคนให้สินบนบ่สามารถพบพ่อกันได้หรือบ่สามารถจับต้องโอนง่ายหรือบ่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินเงินคำได้และอื่นๆถึงว่าจำนวนคนที่มีเจตนาทุจริตจะมีหลายเท่าใดก็ตามแต่จำนวนคนที่มีความสามารถที่จะทุจริตได้จริงนั่นก็จะมีหน่อยลงเนื่องจากว่าอาชญากรรมโดยรวมและการซ่อลาดบังหลวงโดยเฉพาะมีที่มาจากความคิดจิตใจของมนุษย์เฮาทุกคนเปรียบได้กับเล็บมือเล็บเท้าเล็บตีนที่งอกออกมาจากห่างกายอย่างบ่ฮู้จบคนทั้งหมดจึงต้องพร้อมกันหับภารกิจเป็นสร้างเสริมสวยที่เฮ็ดให้โลกสวยงามยิ่งขึ้นโดยทุกคนต้องพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันลุกขึ้นต่อสู้กับการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบต้องเป็นคือสร้างเสริมสวยตัดเล็บเล็บที่ยาวแล้วตัดออกอีกอย่างบุยุดยอนตัดเล็บให้ตนเองตัดเล็บให้เพื่อนมนุษย์และเพิ่มทวีการหัวมือและประสานสมทบกับบุคคลก็คือการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างรอบด้านเพื่อตัดขาดทำลายสายใยทุจริตมิจฉาชีพจูนผู้ให้คนบุดีบ่ให้มีโอกาสลี้ซ่อนซุกเซืองปกปิดการกระทำผิดการต่อสู้นี่เป็นภารกิจที่บ่มีวันหยุดยั้งจนกลัวจะสิ้นลมหายใจคนเฮาจึงต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีมนะอดทนอย่างสูงบ่ท้อถอยบ่ทดถอยมีแต่ก้าวขึ้นสู่ผลสำเร็จใหม่อย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยอย่างมีสายเท่านั้นทางนี้ก็ย้อนว่ามันเป็นเส้นเดียวกับเนื้อห้ายการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูห่วมของมวลมนุษยชาติเฮาต้องได้ซวยกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆที่
จ้าสุภานุวงศ์เพิ่นเคยให้คําโอวาทต่อนักเรียนฮู้ปัญญาชนและสมาชิกสภาเกี่ยวกับการสอนรัฐบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูร่วมของมวลมนุษยชาติเอาล่ะในตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมอีก

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองอนามัยคลองระบายน้ำในนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ยังพบความยุ่งยากหลายอย่างซึ่งย้ำฝนพอแต่ฝนตกลงมาปรากฏการน้ำท่วมอังขังตามทางหลวงหลายสายในนครหลวงจันทน์โดยเฉพาะกระแมนเส้นทางตัดใหม่ตลาดบ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ในระยะ2ปีมานี้แมนเกิดขึ้นเป็นประจำอาจกลายเป็นซีซั่นประดับประดาในย้ำฝนของเขตนี้ไปเลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็อาจเป็นย้อนมีการถมบวกถมน้องที่เป็นแรงเก็บกักน้ำในเวลาฝนตกหรือย้อนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางคลองระบายน้ำบ่อลงไหลหรือบ่ท่านผู้ฟังหรือว่าแนวใดก็บ่สามารถฮู้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงระบบห้องระบายน้ำในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งห้องระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องระบายน้ำสายลักสายสำห้องและห้องระบายน้ำแคมทางมีหลายกว่า52ห้องในนี้ห้องที่ได้รับการก่อสร้างเป็นโค้งสร้างเบตงมีอยู่27ห้องซึ่งมีความยาวประมาณ44กิโลเมตรกว่าเป็นห้องดิน25ห้องมีความยาวประมาณ62กิโลเมตรครึ่งรวมทั้งระบบห้องระบายน้ำแคมทางซึ่งในนี้ก็มีห้องระบายน้ำบางบอนโดยเฉพาะกระแมนห้องระบายน้ำที่สำคัญในการห้องหับปริมาณน้ำจากตัวเมืองแล้วไหลลงสู่คลองน้ำเวียงจันทน์ที่บึงธาตุหลวงผ่านน้ำมักเฮียวและก็ไหลลงสู่น้ำของเดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องมาหับไส้สังคมเป็นบอนจอดรถและดำเนินกิจการบริการต่างๆซึ่งผ่านมาถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองติดตามกวดกาปกปักรักษาซ่อมแปลงดำเนินจัดตั้งปฏิบัติเทศอนามัยล้วงห้องระบายน้ำห้องหับปริมาณน้ำจากครัวเรือนซุ่มซนห้องหับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอังขังในตัวเมืองก็คือการต้านท่วมแมนพบปัญหาความยุ่งยากในหลายด้านยังมีสภาพการบุกลุกเซียนว่าการปลูกสร้างความเขตสงวนห้องระบายน้ำการทมดินตันแล้วการไหลของน้ำการทิ่มขี้เหงื่อหรือสิ่งเศษเหลือลงใส่ห้องน้ำมีความยุ่งยากในการอนามัยนอกจากนั้นการปล่อยน้ำเปื้อนจากครัวเรือนซุ่มซนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดปล่อยโดยกงลงสู่ห้องระบายน้ำซึ่งเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องหันดำเนินกิจการต่างๆก็ยังสร้างความยุ่งยากในการเข้าอนามัยล้วงห้องพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆอีกซึ่งผ่านมาองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็คือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประธานองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็ได้มีนิติกรรมต่างๆออกมาเพื่อเป็นบอนอีกในการปฏิบัติเนาะเป็นต้นกระแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองคุณภาพน้ำและการปล่อยน้ำเปื้อนข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงจันทน์สะอาดก็คือสอสะอาดการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อระเบียบการคุ้มครองผังเมืองระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนการคุ้มครองห้องระบายน้ำในนครหลวงจันทน์และระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพการตัวจริงในแต่ละระยะซึ่งมีการกำหนดพันธะสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและก็เอาใจใส่ปลุกระดมสุขยู่ทั่วสังคมให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองและแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นนอกจากยังมีการติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขการละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆเป็นต้นกวดกาแก้ไขใบตาดินที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการปกปิดการบุกลุกการก่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการทิ่มสิ่งเศษเหลือการปล่อยน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดและบ่ได้รับอนุญาตลงห้องระบายน้ำสาธารณะต้องมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและอันสำคัญกระแมนการจัดสรรไส้งบประมาณเข้าในเวียกงานคุ้มครองอนามัยล้วงห้องระบายน้ำให้เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงจันทน์แต่อันสำคัญไปกว่าเพิ่นท่านผู้ฟังกระแมนทุกคนในสังคมต้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกปักรักษาและนำไส้ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุด
นี่แหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต้องได้มีส่วนห่วมเส้นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับคลองระบายน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำต่างๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาแล้วตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงกันเติมและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงและดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจือไว้ปัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟไหม้ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกหนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าสอดหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณพักอาศัยเพราะว่าน้ำนี่สามารถเป็นตัวน้ำกระแสไฟฟ้าเหตุให้เกิดเหตุไห้ได้ทุกเวลามีการแนะนำเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการรับมือเมื่อน้ำท่วม1นี่แม่นต้องได้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีปิดสวิตช์ไฟรวมก่อนที่น้ำจะเข้าไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเมื่อน้ำมันเริ่มท่วมเข้าไปในเขตบ้านเขตเฮือนเพื่อจะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอด2ต้องมีการถอดปลั๊กและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกสนิทเส้นโทรภาพตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าและย้ายไปไว้บนสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย3ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ว่ามีน้ำยายางหรือยืนในน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะหัวลงสู่น้ำได้ถ้าพบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ4หลังจากน้ำลุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้กวดสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องกาเกี่ยมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่น้ำจะเข้าเฮือนแมนวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าสอดอัคคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าสอดหรือว่าอัคคีภัยท่านผู้ฟังที่เข้ารบตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. หา 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่8กันยาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่แขวงเสกองไปล้มสายกับท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเสกองตอนนี้ท่านจะมาให้ฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงเสกองก็ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นเดียวกันได้ท่านผู้ฟังบ่ว่าแต่อยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ได้รับผลกระทบเปิดแต่ทั้งอยู่แขวงเสกองเฮานี่ได้รับผลกระทบหลายน้อยปานใดมื้อนี้ทั้งประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเสกองก็คือรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองท่านจะมาเว้าสู่ฟังแล้วก็รายงานรายละเอียดต่างๆตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะทั้งสภาพน้ําท่วมเนาะก็คือระยะฤดูฝนนี้ทั้งแขวงเสกองของพวกเขาได้รับผลกระทบขึ้นได้ใดในท่าน
2: เจ้าขอรายงานเกี่ยวกับสภาพผลกระทบอันนั้นสภาพน้ําท่วมอยู่แขวงเสกองถือว่าแขวงเสกองของเฮาก็แม่นหนึ่งที่ว่าได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้จากภัยธรรมชาติเป็นต้นว่านับตั้งแต่วันที่19/5/21สิงหามานี้เนาะกะแข้งเสกองของเฮาได้รับอันนั้นผลกระทบทางธรรมชาติเฮ็ดให้หลายบ้านได้รับผลกระทบผลเสียหายจากภัยธรรมชาติเป็นต้นว่าน้ําท่วมน้ําขังน้ําปลาไหลสุกดินโซเจือนถมเส้นทางครัวถูกตัดขาดระบบไฟฟ้าน้ําประปาและโทรคมอื่นๆพิเศษอันนั้นอยู่ในนี้ที่ได้รับผลกระทบหลายกว่าหมู่มี2เมืองคือเมืองกะลึ่มและเมืองดักจึงซึ่งได้รับผลกระทบหลายกว่าหมู่เนื่องจากว่ามีแดนติดกับสสเวียดนามซึ่งเป็นเขตที่ว่ามีลมพายุพัดผ่านเฮ็ดให้มีฝนตกติดต่อต่อเนื่องกันหลายวันคือทางโครงสร้างเส้นทางคมนาคมได้รับผลกระทบถือว่าดินเสาะเจือนหลายจุดแล้วก็เป็นเฮ็ดให้เส้นทางขาดหลายบอนหลายจุดพบความยุ่งยากแก่การคมนาคมขนส่งก็คือการไปมาหาสู่มาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าทั้งการนําของแขวงเสกองก็คือคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงของเฮาก็ได้สืบต่อเกี่ยวกับให้การช่วยเหลือเป็นต้นว่าภายหลังที่ว่าได้รับข้อมูลในเบื้องต้นคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงได้สมทบกับคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองภายหลังที่มีเฮามีการแจ้งเตือนภัยกันแล้วก็ถือว่าได้มีการจัดสรรความพร้อมรับมือที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นตัวว่าอยู่เมืองกะลึ่มและเมืองดักจึงมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าทั้งแขนงโยธาธิการขนส่งแขวงเสกองของเฮาก็กําลังเร่งด่วนในการเข้าไปถึงจุดที่ว่าอันเกิดมีการเสาะเจือนหรือว่าดินทับถมทางเพื่อเฮ็ดให้ซุ่มซ่นอันนั้นอยู่ในเขตดังกล่าวนี้ไปมาหาสู่และก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าเฮ็ดให้ว่าการบริโภคอุปโภคต่างๆถือว่าได้รับการแก้ไขพร้อมกันนั้นเกี่ยวกับการก้าเกียมฟื้นฟูภัยพิบัติดังกล่าวนี้ให้คืนสู่สภาพปกติโดยไว้ก็ถือว่าทั้งคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองก็คือคณะน้ําขันแขวงขันเมืองขันตะแสงบ้านก็ได้มีการประสานสมทบกันอย่างเป็นปกติต่อเนื่องซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาสินทางโดยเฉพาะพื้นฐานโครงสร้างการได้เฮ็ดครัวสัวข้าวซ่อมแปลงระบบไฟฟ้าน้ําประปาและการนําดินให้สามารถอันนั้นนําใช้ได้นอกจากนั้นแล้วก็ฟื้นฟูทางด้านสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังพยาธิติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นตามอันที่ตามมาจากน้ําจากการฉีดยาฆ่าเชื้อบริวารอื่นๆและก็มีการรักษาคนเจ็บปัจจุบันนี้กําลังค้น หาและกับประเมินผลเสียหายเกี่ยวกับการเก็บคำข้อมูลผลกระทบทางด้านเฮือนซ่านที่อยู่อาศัยเนื้อที่ทำการผลิตสัตว์เลี้ยงและกาเป็นตัวบาเวียงงานสาธารณสุขสุขศาลาบนให้การบริการประชาชนและกาคงเฮียนเนื่องจากว่าในระยะหนึ่งแม้นระยะนั้นเปิดสุขเฮียนใหม่กระทือว่าได้เร่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นเฉพาะอยู่คันแข้งแม้นทั้งคณะน้ำก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติก็ได้แต่งตั้งคณะประสานงานเพื่อกำหนดจุดประสานงานการเฝ้าระวังโดยเฉพาะแข้งเสกองกว่าข้าพเจ้าก็แม้นได้อันแต่งตั้งและให้มีการประจำการอยู่ของว่าการแข้งเพื่อสะดวกในการประสานงานด้านต่างๆให้ท่านก็ตามกำหนดเวลาซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนี้ก็มีหน้าที่มีภาระบทบาทในการเฝ้าระวังการประสานงานและการแจ้งเตือนต่างๆเจ้าขอบใจท่าน
1: เจ้าก็คือปัจจุบันนี้แม่นเฮายังเฝ้าระวังอยู่เนาะท่านเนาะเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่ว่ามีจุดเสี่ยงว่าซั่นซะและท่านแผนฟื้นฟูนี่อันที่ว่าเฮาว่าเฮาได้รับผลกระทบด้านพื้นฐานโครงสร้างเนาะด้านกสิกรรมนี่ได้รับผลกระทบบ่นําบ่ท่าน
2: อยู่ในนี้ถือว่าผลกระทบแม่นอนันต์กมูก็แม่นปัญหาเส้นทางเนาะถือว่าสําหรับเมืองกะลืมนี่ถือเส้นทางถือตัดขาดอยู่15จุดเนาะและก็ครัวปูเปเพปัจจุบันนี่ถือว่าพวกเฮาเฮ็ดครัวสัวข้าวเพื่อให้ประชาชนได้ไต่ไปมาหาสู่ในเบื้องต้นพร้อมกันนั้นที่ทําการผลิตทางด้านกสิกรรมก็ได้ให้รับผลกระทบหลายซึ่งว่าเนื้อที่ทําการผลิตทางด้านกสิกรรมนี้บ่เฉพาะแต่อยู่เมืองกะลึบและเมืองดักจิ้งถือว่าแข้งสิกองมี4ตัวเมืองได้รับผลกระทบทั้งหมด4ตัวเมืองเลยจะเป็นไฮนะจะเป็นอานาน่าและก็สวนของประชาชนและสัตว์เลี้ยง
1: โอ้เจ้าเว้าเรื่องเส้นทางกันเส้นทางเปเพหลายจุดก็เป็นการดำรงชีวิตการไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปานไปมาการแลกเปลี่ยนสินค้าก็ยุ่งยากไปเบิดแล้วเนาะท่านเนาะเว้าเรื่องพื้นฐานของทางด้านคมนาคมตัวนี้คันเปเพแล้วและท่านสำหรับท่านเองได้แผนในตัวหน้าเฮาสิมีการซุ่มใส่หยังโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางต่างๆนี่เพื่อเฮ็ดให้การเดินทางของประชาชนได้ไปมาสะดวกสบายขึ้น
2: เจ้าคือว่าปัจจุบันนี้ถือว่าคณะน้ําคงแข้งของเมืองก็คือคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันแข้งขันเมืองของเฮาแม่นได้ซุ้มใส่การแก้ไขปัญหาเส้นทางโดยเฉพาะว่าเส้นทางบนที่เปเพร้ายแม่นได้เอากลจักเขาไปเหาะไปถึงแล้วปัจจุบันนี้เนาะก็ได้จกพุดออกเพื่อให้ได้เที่ยวไปมาได้ส่วนบนว่าคัวอูคัวขาดต่างๆแม่นได้เฮ็ดเส้นทางขามสัวข้าวด้วยไม้คือว่าชีพห่อนที่สุดปัจจุบันนี้สำหรับเมืองกะลึบจากที่ว่าในระยะเบื้องต้นพวกเขาบ่สามารถไปหอดไปถึงได้ปัจจุบันนี้แม่นเริ่มมือว่านนี้หอดมือนี้ถือว่าสามารถไปได้แล้วแต่ก็ยังถูกควบยุ่งยากอยู่แก้ไขได้สัวข่าวซื้อจ้ะ
1: เจ้าไปว่าเขาก็แก้ไขได้สัวข่าวและแผนในตัวหน้านี้เขากล้าเกี่ยมว่าจะได้ใช้งบประมาณหลายหน่อยไปได้ทันในการฟื้นฟูและผลเสียหายต่างๆนี่ประเมินคร่าวๆหลายหน่อยไปได้ท่าน
2: เจ้าก็ขออภัยหลายๆชื่อว่าผลเสียหายต่างๆนี่พวกเฮาอยู่ในขั้นตอนเร่งคือข้าพเจ้าได้เสนอเบื้องต้นว่า
1: ติดตามกฎกาอยู่ว่าซะประเมินอยู่เนาะ
2: ซึ่งว่าคณะวิชาการพวกเฮาได้ลงสนามเดี๋ยวนี้เพื่อว่าประเมินผลตัวจริงเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลผลเสียหายต่างๆเพื่อให้มันเสร็จชัดเจนและก็ถูกจุดที่สุดนั่นแหละว่าซั่นซะ
1: เจ้าแต่ว่าตัวสองเมืองที่ว่านักนี่ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางแต่ว่าเฮือนซ่านนี่บ่ปานใดเนาะท่านเนาะเฮือนซ่านของประชาชนนี่อ๋อเจ้าน
2: อกจากนั้นแล้วถือว่าได้ให้การอบรมให้ความรู้พื้นฐานแก่ประชาชนที่อยู่เรียบตามแคมน้ําก็คือใกล้เขื่อนการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้านี้เนาะเพื่อให้เขาเจ้าได้รับรู้ว่าในเวลาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเฮาจะมีการลี้ไผ่หรือว่าเฮาจะมีศูนย์ใดศูนย์หนึ่งถือว่าทั้งแข้งเสกองพวกเฮาได้ไม้ไว้เบิดแล้วเนาะได้แจ้งไว้เตือนไว้เบิดแล้ว
1: เจ้าตอนท้ายนี้ท่านอยากเฮียงถึงประชาชนได้ขึ้นได้ใดเจ้าในการเอาใจใส่รักษาคุ้มครองชีวิตเนาะและทรัพย์สินของตัวเอง
2: เจ้าตอนท้ายนี้ก็ขอเสนอและเฮียงมายังประชาชนบรรดาเฮาที่ดำรงชีวิตอยู่แข้งเสกองว่าร่วม ว้าเฉพาะกระแมนประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่เหลียบตามแคบน้ำเสกองน้ำห้วยน้ำห้องหรือว่าตามเปิ้นผู้ต่างๆและก็เขตกองเขื่อนเขื่อนไฟฟ้านี้เนาะโดยเฉพาะกระแมนประชาชนที่ว่าเหลียบตามแคบน้ำเสกองนี่แหละขอให้มีการเฝ้าระวังระมัดระวังในการดำรงชีวิตการทำมาหากินโดยเฉพาะว่าต้องได้ติดตามเกี่ยวกับการโฆษณาการแจ้งเตือนจากคณะกรรมการคณะเกี่ยวของที่เพิ่นได้แจ้งเตือนในแต่ละระยะระยะถึงว่าถือว่าบ่ให้ประมาทนั่นแหละเนาะก็ขอให้ดำรงชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังเพื่อต้านปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเจ
1: ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองและกระทั่งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงหลายท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เจ้าเป็นจังได๋หรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูของทั้งอยู่แขวงเฮาภายหลังฤดูฝนสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาสี่คอติดต่อสัมภาษณ์ท่านตื่มเด้อ
2: เจ้าเจ้าเจ้าได้ได้ได
1: ้เจ้าเจ้าเจ้า
3: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
1: กับข้อสุริยะที่2ของรายการฮู้บ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจากแขวงเสกองบัดนี้พวกเขาจะกลับมาที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าไปทั้งเมืองสังทองเพิ่นพวกเขาจะไปติดตามเบิ่งว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในระยะฤดูฝนนี้อยู่ทางเมืองสังทองในระยะนี้ฤดูฝนนี้เพิ่นมีนักท่องเที่ยวหลายน้อยปานใดและปัจจุบันนี้ท่าแห่งการท่องเที่ยวของเพิ่นนี่มีแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่บ่แล้วก็พร้อมปรับปรุงขึ้นแนวใดตอนนี้ไปอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านอาทรไซอุดม
4: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
4: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองสังทอง
4: เจ้าโดยปัจจุบันนี้เนาะโดยอิงไซท่าแห่งของเมืองสังทองของพวกเฮานี้เนาะอิงไซท่าแห่งนี้แต่ว่าเมืองสังทองของพวกเฮาก็ได้มีจุดแข็งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติติดพันกับการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าของพ่อแม่ประชาชนอยู่เมืองสังทองของพวกเฮานี้เนาะซึ่งว่าสภาพการท่องเที่ยวอยู่ระยะผ่านมาก็คือในปัจจุบันนี้ในฤดูฝนนี้เนาะเห็นว่ามีท่าเอียงดีขึ้นเนาะได้รับการยกระดับดีขึ้นเกี่ยวต่อกับเรื่องงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเนาะซึ่งแสดงออกในปัจจุบันนี้เนาะเห็นได้อย่างตัวเลขหน้าเพิ่งพอใจเนาะถึงผ่านการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาทางเขาก็ได้ลงสุขนู่ติดตามด้านวิสาการนี้เห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองสังทองของพวกเขานี่ไล่ขึ้นเนาะมีท่าเอียงไล่ขึ้นอิงใส่ตัวเลขจากการสูงอยู่ตรงติดตามของพวกเขานั้นแต่ว่าแต่ต้นปีมาฮอดปัจจุบันนี้มันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวภายในเมืองสังทองนี้ประมาณ 20,000 กว่าคนเนาะ 20,000 กว่าเทื่อคนถ้าเทียบใส่แผนปีที่พวกเขาได้กำหนดไว้ก็เป็นปฏิบัติได้ลื่นแผนปฏิบัติเริ่มตื่นแผนส่งมาสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการก็คือพ่อแม่ประชาชนอยู่ภายในเมืองของพวกเขานึง4ตื้อกว่ากีบเนาะเฮ็ดให้เศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนั้นดีขึ้นเป็น99เนาะดีขึ้นเป็น99
1: เจ้าและส่วนใหญ่แหล่งท่องเที่ยวของทางเมืองสังทองเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดแน่ท่าน
4: เจ้าสวัสดีการท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองของพวกเขานี้ก็คือได้เว้าไปเบื้องต้นนั้นเนาะมันอีกแม่นอิงใส่ทางแห่งทางด้านธรรมชาติและการผลิตกสิกรรมซึ่งนั้นแม่นส่วนใหญ่แล้วมันท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหลักที่ว่าติดพันกับการปลูกการเลี้ยงเนาะของพ่อแม่ประชาชนนี้ในนั้นครับเกี่ยวคู่กันครับทางด้านธรรมศาสตร์ผลิตกสิกรรมนั้นมันก็เป็นการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะแล้วเป็นการจัดกิจกรรมทางเทศของประเพณีของพวกเขาอันที่เด่นก็มูแล้วเป็นบุญประเพณีประจำเมืองซึ่งว่าเป็นเอกลักษณ์ องค์คณะพักองค์คณะเมืองของพวกเขาได้กำหนดเป็น

0: เมืองเขาเข้าเป็นเมืองบริการทางผ่านเนาะซึ่งว่าเป็นทางผ่านแค่คนนักท่องเที่ยวทางภายในโดยเฉพาะแม่นนครหลวงของเขาได้เข้ามาเที่ยวในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับเมืองเนาะติดกับเมืองของเขานี้โดยเฉพาะแล้วแม่นตัดน้ําตกตาดบันหลังม้าซึ่งขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในขอบเขตเมืองพินเฮิร์ตเนาะแต่ว่าประชาชนไปมาส่วนหลายแล้วแม่นเข้าออกบริการทางผ่านด้านทางเมืองสังทองของพวกเขาฉะนั้นล่ะก่อนจะเข้าไปฮอดตาดบางบ้าประชาชนก็ได้แวชมวิวทิวทัศน์ตามแคมแม่น้ำคลองเนาะตามแคมแม่น้ำคลองที่ให้บรรยากาศชมธรรมชาติทะเลตกดินน้ำแหล่งน้ำคลองที่ว่าดีขึ้นเนาะจะให้ประชาชนกระจายรายได้ให้ประชาชนถ้าเทียบใช้ปีผ่านมาเป็นเพิ่มขึ้นและเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็คือตาดบางบ้าหลายคนก็สิเข้าใจว่ามันอยู่ทางเมืองสังทองแต่แท้ๆมันทางไปทางเมืองสังทองมันง่ายกว่าก็เลยว่าเจ้าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็เลยไปหันไปทางเมืองสังทองนั้นนั่นแม่นบ่ล่ะ
0: แม่นเพราะว่าพื้นฐานโครงร่างอยู่ในอันเข้าห้างแหล่งท่องเที่ยวอันตาดบางบ้าในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากทางดินแดงเป็นทางปูยางซ่องซันหรือว่ามีความใช้ส่วนงามไปมาได้สะดวกทั้งซ่องและดูแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแปลว่ารถเก่งรถอย่างนี้ไปได้แน่บ่ทันรถต่ํารถอย่างนี
0: ้เจ้าจะไปได้สะดวกซ่องและดูฝนที่ตกก็ไปได้เน
1: า
0: ะแต่อีกจุดนึงเนาะอีกจุดนึงเฮ็ดให้ใช้เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในฤดูฝนอยู่เมืองของพวกเขาถ้าเทียบใส่เรื่องอาพานมาและแม้นั้นเป็นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจเนาะของภาคธุรกิจจากหน่วยบริการที่ว่าเป็นสถานที่ของตนเองแต่ว่ามีความพักมักทางด้านการบริการเนาะเป็นต้นว่าเฮ็ดสร้างรีสอร์ทบ่สร้างฟาร์มการปลูกการเลี้ยงติดพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แวชมแวเบิ่งเนาะเป็นต้นอันที่สําคัญละแม่นส่วนฟาร์มพาเจริญที่ว่าตั้งอยู่บ้านทางน้อยเน
1: า
0: ะในนั้นเราเป็นการมีการปลูกส่งเสริมการปลูกเป็นต้นมะแตงเมลอนเนาะคือว่าเป็นความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ว่าเดินทางไปมาในแวซื้อแวชมอยู่ในจุดดังกล่าวนั่นอันที่2นี้ก็แม่นอยู่บ้านเปลาดของเฮานี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนที่ว่ามาพัฒนาเป็นรีสอร์ทเนาะเป็นส่วนอาสาสเตเบิลแต่ว่าบริการพักแรมที่พันกับการชมธรรมชาติแล้วก็เหมาะแก่การนั่งเบิ่งนั่งชมถึงว่ามันอยู่ใจกลางครอบเขตภูเรียวขึ้นไปเบิ่งธรรมชาติทางภูพนังก็จมงามแล้วก็ทางภูกระเดื่องก็มีความสวยสดงามเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในโครงเขตของเอกชนนี่ก็ได้รับความนิยมดีขึ้นเนาะได้รับความนิยมดีขึ้น
1: เจ้าและท่านนอกจากในระยะฤดูฝนนี้เห็นว่าอยู่ทางนั้นเมืองสังทองนี่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็ย้อนมาการบริการหรือว่าสถานที่ที่บริการต่างๆนี่เข้าไปหาสะดวกสบายหลายขึ้นแล้วเนาะบ่คือแตกต่างกับตะกี้เนาะแล้วในฤดูฝนนี้นี่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าน้ําขึ้นเนาะส่วนใหญ่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ทางเข้มของที่สีน้ําก็จะขึ้นอยู่ทางน่ะเบื้องธงนี่ก็สิแม่นประมาณว่านั่นๆดินเซาะเจือนบ่ได้หยังอยู่ทางเมืองสังทองนี่เฮาได้มีผลกระทบบ่โตเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวนี
0: ่เจ้าซึ่งว่าในสุปีผ่านมานั้นเนาะถ้าเบิ่งจากสภาพความเป็นจริงของอันภัยธรรมชาติแล้วก็คืออักขีไฟที่เกิดขึ้นในสร้างผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองของเขาแล้วเนาะระยะผ่านมาก็มีเนาะมีนะครับผลกระทบโดยเฉพาะแม่นน้ําคลองขึ้นท่วมจุดบริการเนาะสําหรับจุดบริการนี้โดยเฉพาะแม่นแหล่งท่องเที่ยวหาดสายข้าวบ้านอ่างน้อยซึ่งว่าตัวนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาลถือว่าน้ําเวลาน้ําคลองแห้งเขาสามารถท่องเที่ยวได้เนาะช่วงระยะภายหลังที่ว่าเขาเก็บเกี่ยวเมียนบัตรเข้าปีแล้วน้ําคลองแห้งเพิ่นลงไปจัดกิจกรรมทิวทัศน์เนาะอยู่หาดสายถือว่ามีความสวยสดงามมาแล้วเนาะแขกต่างดาวทาทองแดนก็ได้เห็นจากซื้ออ่านซื้อต่างๆครับแต่ว่าภายล่างน้ำขึ้นมามันก็ได้เพื่อได้ทอนออกจากสิ่งปลูกสร้างบ่มีอย่างต่างๆได้สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการลงทุนท่านเนาะได้ใช้ทุนมหาศาลแล้วก็การบริการครับมีเวลาจำกัดเน
1: า
0: ะเฮ็ดให้มีผลกระทบอันนั้นอันนึงอันสองมาแล้ว

0: ให้การท่องเที่ยวนี่เนาะเพราะวันนี้แก้วน้ำขึ้นไล่เราอยู่ตัวอย่างเราอยู่ทางฟาร์มพายเจริญนี่กันอยู่แคมป์คลองเนาะเหตุให้น้ำท่วมจุดบริการจำนวนนึงโดยเฉพาะแม่นเงินพักแฮมบอกนี่ครับได้ครับผลกระทบดังอย่างผ่านมาเชียงคู่กับการภัยธรรมชาติดังกล่าวนั้นเนาะก็เกิดจากมลพิษทางอากาศนี้ตึมเนาะโดยเฉพาะเลยมันสังคมส่วนใหญ่ส่วนแรกก็ชื่อได้ครับสู้นำกันแล้วเนาะสภาพอัคคีไฟไหม้ลามปลาเนาะโดยเฉพาะมันเด่นก้อนโมเลยมันผูผนังซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติผูผนังนี่นะครับผลกระทบหนักเนาะในทุกๆปีจึงเหตุให้สร้างผลกระทบต่อกับซึ่งการท่องเที่ยวบริการธรรมชาติร่มเฮาได้ครับผลกระทบตัวนี้ปัญหาที่ว่าอย่างไรมีการทดสอบท้าทายต่อกับองค์คณะพักก็คือการนำของเมืองพวกเขานี้ตลอดฮอดพอมีประชาชนอันสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโครงเขตการบริการนี้เจ้า
1: เจ้าและแปลว่าก็มีผลกระทบหลายเติบอยู่เนาะท่านเนาะในญาติที่เป็นยามฤดูฝนแน่ฤดูแล้งแน่แต่ว่าก็บ่เป็นปัญหาต่อหัวหน่วยธุรกิจเสริมคนมากฮักในการบริการการท่องเที่ยวด้านนี้อยู่แล้วว่าซั่นซะช่วงฝนเพิ่นก็ฮู้ช่วงนั้นเบิดฝนแล้วเพิ่นก็มาปรับปรุงเฮ็ดใหม่เพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวแล้วได้เห็นได้ครบแหละเนาะท่านเนาะได้สัมผัสหลายการบริการว่าซั่นซะด้านธรรมชาตินี่ตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หัวหน่วยธุรกิจบริการที่เพิ่นได้ตัดสินใจไปลงห่วมธุรกิจอยู่ทางการท่องเที่ยวอยู่ทางอันเมืองสังทองเขาเนาะเจ้าแล้วว่าเรื่องเพียงงานโฆษณาในเดทานเพียงงานโฆษณาการท่องเที่ยวในเดเพื่อเฮ็ดให้กระตุกสุกยู่ให้แก้หัวหน่วยบริการอยู่ทางเมืองสังทองเอาให้มีกระเจ้ามีความกระตือรือร้นแล้วก็มีการโฆษณาสวยเนาะโดยเฉพาะก็เป็นการโฆษณาให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวหลายขึ้นนี่ทั้งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองเฮาได้เอาใจใส่ขึ้นได้ใดผ่านช่องทางได้เจ้า
0: เรื่องพื้นที่ตัวจริงอะไรเนาะในการมีความจำเป็นข้อสะดวกและข้อยุ่งยากอะไรระยะผ่านมาเฮาได้จัดตั้งปฏิบัติขึ้นนั้นแล้วก็ทางเฮาก็ได้สมทบกับตัดเติมเนาะโดยเฉพาะเป็นสถาบันคนควาทางวิทยาศาสตร์ท่านเพิ่นก็ได้ลงมาสมทบกับเมืองเฮาเก็บกรรมเอาข้อมูลโดยเร่งใส่การเขียนหัวข้อการพัฒนาการท่องเที่ยวติดพันกับการผลิตกสิกรรมนี้เนาะไปค้นคว้าวิจัยถึงสาเหตุและถึงปัญหาเพื่อสุขนูกระตุ้นให้ยังงานการท่องเที่ยวของเขาได้ครับการยกระดับดีขึ้นเนี่ยเนาะต่อกับปัญหาดังกล่าวของเขาเบื้องต้นเขาก็ได้เฮ็ดขึ้นนั่นเจ้า
1: เจ้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ทางเขานี่มีจักแห่งท่าน
0: เจ้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภายในเมืองสร้างทองของเขาเนาะโดยพื้นฐานก็อิงใส่ข้อมูลในการเก็บกันเบื้องต้นท่านก็มีไล่เนาะมีไล่แรงท่องเที่ยวอีก90แรงเนาะแต่ว่าในจำนวน9แรง10แรงนั้นมันยังบ่ทันได้ครับการพัฒนาเนาะทั้งหมดเนาะมีเพียงแต่ภาคธุรกิจได้เสนอเจ็ดจำนงเข้ามาเราเป็นต้นว่าข้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไซแม่น้ำสั่งนี้เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นนครหลวงฮุดอันที่สองก็เป็นการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแตนเนาะเป็นธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยแตนเนาะแล้วก็อ่างเก็บน้ำตัดตะเกยเนาะทางด้านธรรมชาตินอกนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บ่ว่าจะเป็นตาดปักเสด็จสุพรรณวงศ์บ้านธนาคารเนาะท่านที่มั่นกองห้อยฟังงุ้มบานเฮนซิวเนาะแล้วก็อนุสรณ์สถานทันสีทองบานนะห้อยปังตัวนี้แล้วมันยังบ่ทันได้รับการพัฒนาเพื่อเนาะแต่ว่าประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามานี้ถือว่าได้รับการท่องเที่ยวนี้โดยเฉพาะมันท่องเที่ยวตามฤดูกาลนะฮะสายข้าวอ่างน้อยนี้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสมธรรมชาติเนาะชมธรรมชาติตามแคมป์แม่น้ำคลองนี้เบาะจุดบริการพักชมวิวบริการต่างๆท่านแล้วก็ตรงลักๆละเมนฟาร์มพาเจริญกับมันอาสาเทเทโบหรือว่าฟาร์มมานี่ที่ว่าเขาได้ในท่านเนื่องไปเบื้องต้นก่อนหน้านั้นเนาะแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานี่เนาะ
1: เจ้าก็แปลว่าละกระแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขานี่รวมๆนี่ถ้าว่าที่ใช้ให้บริการนี่ประมาณจักแหล่งก็ได้เพราะเป็นจำนวน
0: อันจำนวนในแท้มันแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตามฤดูกาลนี้มันอยู่อันหาดทรายอ่างน้อยนี่เนาะ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเปิดในเปิดขึ้นในทุกปีเนาะแต่ว่าเป็นท่องเที่ยวฤดูกาลไปล่างน้ําแห้งแล้วมันเอาไปจัดกิจกรรมฮะเนาะแต่อันที่2นี้ละแม่นท่องเที่ยวธรรมชาติแบบที่พันกับการบริการกิจกรรมคืออันอาซาเตทโบนี้แล้วก็อันที่3เป็นฟาร์มพาเจริญนี้เนาะคือว่าหลักๆนะเนาะอันที่4มันการบริการทางผ่านคือเฮาได้เว้าหั่นแหละได้รายงานการบริการทางผ่านจุดชมวิวต่างๆตามธรรมชาติแคมแม่น้ําคลองครับแล้วก็เพื่อว่าแค่คนเข้าไปเที่ยวนั่นเนาะ
1: อือฮึอันน่ะอันน่ะท่านและตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอยู่ทางเมืองสังทองขึ้นได้ใดให้กะให้เอาใจใส่เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ใดท่าน
0: เจ้าต่อกับวันการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นการรักษาสภาพแวดล้อมนี้จึงว่าเมืองสังทองของเฮาก็ธรรมชาติมันดีอยู่แล้วเนาะเป็นปอดเป็นอกแหล่งผลิตออกซิเจนของนครหลวงก็ว่าได้ฉะนั้นเพื่อรักษามากพ่นอันนี้ออกซิอันนี้ให้เป็นเกิดดอกออกพ่นต่อยอดหรือว่าเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนก็คือแค่ต่างดาวตาต่างแดนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเนาะต่อกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองเชียงทองนี้เนาะก็อยากให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะนั้นการเก็บรักษาขี้เหงื่อนี่แหละเนาะซึ่งผ่านมานี่มีนักท่องเที่ยวจํานวนนึงที่ว่าได้เข้ามาท่องมาเที่ยวได้เฮ็ดถือเบาถือเบาเนาะต่อกับบรรทัดกาวนั้นเนาะจะทิ่มขี้เหงื่อกับขี้รถกายทางกันดึกไปตามถนนหนทางก็เฮ็ดให้วิวทัศน์ธรรมชาติสร้างความบ่จบบ่งามเนาะต่อกับบรรทัดกาวขอให้ได้เอาใจใส่ตื้มเนาะ
1: อือฮึเจ้า
0: แล้วก็บรรทัดที่2นี้บรรทัดที่2นี้เนาะต่อกับนักท่องเที่ยวก็ดีภาคธุรกิจเท่าดีเนาะถ้าว่ามาเที่ยวเมืองสังทองแล้วก็อันถ้าว่ามันจุดดีจุดงามอันใดก็อยากให้พร้อมกันประดับประดาตกแต่งต่อยอดให้มันดีขึ้นเด่นขึ้นเนาะอันใดที่ว่าบ่ดีและบ่พากันเฮ็ดอันใดที่ว่ามันจุมันงามพร้อมพากันส่งเสริมนั่นเนาะอันนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมนึงที่ส่องแสงถึงคนลาวคนมีน้ําใจเนาะไปใต้ไปเหนือก็รวมแล้วแต่มีวิสัยทัศน์อันดีงามเป็นประเพณีอันปฏิบัติกันมาแต่บุหันนาการจะคักจ้ามุนเสื้ออันนี้ต่อเหตุให้ชาวโลกได้ฮู้ว่าคนเรามีประเพณีมีวัฒนธรรมที่ดีงามและอันโดดเด่นต่อชาวโลกให้เขาเจ้าจะได้ครับครูเจ้า
1: เจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านอาทรไซอุดมหัวหน้าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองสังทองนครหลวงจันทร์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮาในมื้อนี้เจ้าเป็นจังได๋สภาพบรรยากาศการกะเกียมให้แก่วิทย์ฤดูฝนไปเนาะพวกเฮาสิมีแผนการขึ้นได้แน่พวกน้องสิได้ขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
0: เจ้าครับเจ้ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเจ้า
1: เจ้าขอขอบใจท่าน
0: เจ้าขอบใจหลาย
1: ๆท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอาทรไซอุดมหัวหน้าของการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งท่านก็ไม่ฮู้ละว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองสังทองเพิ่นว่าโอ้บ่ว่าแต่ฤดูฝนเด้บ่ว่าแต่ฤดูการท่องเที่ยวใดฤดูฝนนี่นักท่องเที่ยวกับมีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเจ้าอยากมาเขาเจ้ามักมาสัมผัสกับบรรยากาศทางธรรมชาตินี่แหละเพราะว่าทางเมืองสังทองก็เป็นหนึ่งในบ่อนผลิตอากาศสดเด้นอท่านผู้ฟังในระยะฤดูฝนนี่ก็สภาพอากาศก็สดชื่นหลายซึ่งเมืองสังทองก็เป็นทางผ่านในของไปหาแหล่งท่องเที่ยวของเมืองต่างๆตื่มอีกเนาะเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: วางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีพรสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้รับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีและกันอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการลายๆคำซับมีรายการสังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของเพิ่นมีรายการเนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังมีคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและก็เสริมสร้างโพนเทียบความหมายกับนูนนูนกับสวดเนาะอันนี้คือสิเป็นคำเล่าเดิมเฮ็ดกับทำประพฤติและปฏิบัติ11คำซับมีรายการติดตามพับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ขณะนี้มีรายการพ่วมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้ผมอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นน้ำอิดมี3คำสุกยู่ส่งเสริมและเสริมสร้างอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือฮักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำผมเป็นคู่คำนี่เนาะ3คำสุกยู่ส่งเสริมเสริมสร้างคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและเสริมสร้างนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการสนับสนุนการเย็ดดีขึ้นหรือการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงว่าจะถูกนำใส่คู่กันหรือใช้แทนกันในบางบริบทแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นหนักที่ต่างกันดังนี้สุกยู่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสุกสุกมีหมายถึงเอามือดันไปข้างหน้าและคำว่ายู่ยู่นี่หมายถึงดันหรือสุกจากทางหลังให้เคลื่อนที่ไปทางหน้าเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นสุกยู่ถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงดันจากด้านหลังให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ส่วนหลายพวกเขามักใส่คำสุกยู่นี้ในความหมายทางนามธรรมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งหมายถึงส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจหรือเล่งให้กิจกรรมใดหนึ่งดำเนินไปได้ไวและมีความคืบหน้าคำนี้มันเน้นนักถึงการสุกดันหรือการให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้ามักใส่เมื่อสิ่งนั้นต้องการแห้งขับเคลื่อนหรือเร่งให้เกิดผลไวขึ้นเรียนว่าสุกยู่การผลิตสุกยู่จิตใจเนี่ยมันนี่อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเนาะรัฐบาลมีนโยบายสุกยู่การผลิตกิจกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ได้สุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นอยู่ห้องเรียนและตัวอย่างที่3การให้โบนัสประจำปีเป็นการสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันขยันเพียรและตั้งใจเฮ็ดเรียกหลายขึ้นอันนั้นเงินสุกยู่ดอกซ้อนส่วนหลายเขาจะใส่อยู่ในความหมายนามธรรมเนาะสุกยู่การผลิตสุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันจริงๆวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าส่งเสริมส่งเสริมมีเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าส่งส่งมีหมายถึงเฮ็ดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนจากบอนหนึ่งไปหาบอนหนึ่งเพื่อให้ถึงมือผู้รับหรือให้ถึงจุดหมายปลายทางและคำว่าเสริมหมายถึงเติมหรือว่าเพิ่มก็ได้เนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นส่งเสริมก็หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขยายตัวเติบใหญ่หรือเป็นที่นิยมสมชอบคำนี้เน้นนักถึงการอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสเพื่อให้สิ่งดีๆเติบใหญ่หรือแพร่หลายมักใส่กับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวธุรกิจหรือว่าคุณธรรมตามตัวอย่างว่าพวกเขาควรร่วมกันส่งเสริมการนุ่งถึงผ้าไหมลาวในงานประเพณีและวันสำคัญของชาติเล็กตัวอย่างหนึ่ง กระทรวงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเลขตัวอย่างหนึ่งห้านอาหารแห่งนี้ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดทอนขี้เหงื่ออันนี้นั่นส่งเสริมตกตอนวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสริมหมายถึงเติมเพิ่มเอทีดีขึ้นและคำว่าสร้างหมายถึงเฮ็ดขึ้นก่อขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสริมสร้างก็หมายถึงเพิ่มพูนคูณสร้างให้แข็งแกร่งพัฒนาให้มีความมั่นคงหรือมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการสร้างในการเพิ่มพูนอย่างนี้ความแข็งแกร่งมั่นคงหรือมีคุณภาพภายในมักใส่กับความสัมพันธ์ทักษะความรู้หรือความสามัคคีดังตัวอย่างว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันเพื่อเสริมต่างความสามัคคีและการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างที่สองการอ่านปึ้มยานต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความรู้และสติปัญญาให้แก่ผู้อ่านในตัวอย่างบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจหลังจากฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้งสามคำนี่มีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์บอกคือเนี่ยส่งเสริมกับเสริมสร้างเนาะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเพื่อพวกเราเข้าใจง่ายสุกยู่นี่ก็คือการสุกการยู่ดันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าไวขึ้นเนาะส่งเสริมมีแนวการให้การสนับสนุนเพื่อให้สิ่งดีๆขยายตัวหรือเป็นที่นิยมสมชอบแพร่หลายเสริมสร้างแนวการสร้างและเพิ่มพูนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมีคุณภาพหรือมีความมั่นคงภายในในบางข่าวข่าวคำว่าสุกยิ้วให้ส่งเสริมมีมากซ่อนไปกันได้ดอกซ่อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์บอกเป็นสุกยิ้วส่งเสริมดันตุยานมาพวกเขาควรสุกยิ้วส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดปฏิสังและผู้ที่เห็นแค่ทำจริงเห็นบริสุทธิ์ชวนมาเสริมสางนี่อย่าบกบกซ่อนซ่อนบ่ได้เนาะสุกยิ้วเสริมสางมันคนละอย่างเห็นบอกแต่ว่าสุกยิ้วกับส่งเสริมมันเด็กใกล้เคียงกันความหมายใกล้ใกล้กันเนาะจึงสามารถซ่อนเข้ากันได้
0: แต่ว่าก็มีกรณีใส่เฉพาะอีกอันสองคำนี่ก็ได้แต่ว่าความหมายก็เอาใกล้กันซึ่งว่าแตกต่างจากเสริมสร้างนี่มีลักษณะที่ว่าต่างออกไปฮะนะเนาะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่ามันก็บ่แม่นความหมายอันเดียวกันแล้วก็เทนกันบ่ได้ทุกกรณีอีกได้มีรายการเนาะมีกรณีใส่เฉพาะทั้งสุกยู่ทั้งส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์บัดนี้โพนกับโนนเนี่ยอาจารย์ก็ยากอยู่ใด
1: โพนกับโนนนะมันจะความหมายมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าก็ใกล้แค้นกันก็อาจจะได้ในบางกรณีและส่วนหลายบ่ได้เนาะแต่ว่าแต่ละคำก็มีความหมายเฉพาะของแต่ละมันโพนและโนนนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดพื้นสันฐานที่สื่อถึงลักษณะของพื้นดินที่มีความสูงกว่าบริเวณอ้อมห้องในการนำไปในชีวิตตัวจริงทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างในด้านลักษณะทางกายภาพคืออย่างนี้โพ้นเป็นคำนามจากเข้าลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่พูนสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางตามนิยามในวรรณยุกต์ภาษาลาวฉบับใหม่ล่าสุดนักคนไกลความหมายว่าโพนแนนดินบอนสูงกว่าหน้าดินธรรมดาดินที่คูนหรือพูนขึ้นสูงหรือว่าดินที่ปวกนำมาพูนขึ้น างตัวอย่างว่าอยู่กลางทุ่งนาจุกบอนมักมีโพนปวกขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ให้ชาวนาได้อาศัยคุ้มเงาพักผ่อนอันนี้ดอกซ้อนจะมีโพนปวกเนาะอยู่ตามทุ่งนาอันนี้ตัวอย่างหนึ่งพวกกรรมกรเฝ้าขนดินมาท่อนกันไว้เป็นโพนดินสูงอยู่หน้าอยู่หน้าเงินเพื่อเกี่ยมจะเอาไปถมห้องน้ำอันนี้มันตัวจริงเนาะตัวอย่างตัวจริงซื้อบ้านต่างๆที่เป็นพื้นที่บอนสูงมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโพนเป็นต้นบะเป็นต้นวาบ้านโพนสีนวลบ้านโพนใสโพนสะอาดโพนเชิงโพนต้องโพนหอโพนหงโพนหนีโพนสูงโพนสว่างจะบอกเมื่อโพนโพงบ้านมีแต่โพนมันบ่ดอกซ้อน
0: อืมแม่นแ
1: ท้มีแต่โพนอันนี้แม่นโพนแม่นดินสูงกว่าหน้าดินธรรมดาเนาะถึงว่าดินที่คูนหรือพูนเป็นสูงบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าโน้นโน้นเป็นคำนามจากข้าวลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่สูงลาดเอียงเป็นเนินบอนห้าสูงขนาดกว้างขวางตามยามในวัจนานุกรมภาษาลาวสมัครฉบับใหม่ล่าสุดอันเพื่อนให้ความหมายว่าโน้นแมนบอนสูงบอนดินสูงดังตัวอย่างว่าย้อนว่าเขตแคมน้ำมักมีน้ำท่วมในฤดูฝนเฒ่าแก่แนวหูจึงพาตาบ้านง่ายงั้นขึ้นมาปุ๊บสร้างอยู่เชิงโน้นดินสูงอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านของข่อยตั้งอยู่เขตโน้นสว่างซึ่งเป็นบ้านห้าสูงที่มีอากาศทายเจดีและเหมาะแก่การปลูกพืชระยะสั้นอะไรก็ได้ตัวอย่างหนึ่งทานเส้นนี้ขับรถตาวยากแดเพราะมันเป็นพื้นที่ลุกลุกนอนนอนบ่เสมอกันตลอดทั้งสายวันนี้ซื้อบ้านนี่ดอกชอบกัน
0: เจ้า
1: ซื้อบ้านที่มีคำว่านอนกับมีหลายบ้านเป็นว่าบ้านนอนข้อนอนขี้เล็กนอนแสงจันนอนสว่างนอนหวายนอนสะอาดโน้นตาลทีเด็ดก็ยังมีหลายโน้นอีกเด็ดซ้อน
0: แม่นเลย
1: คำว่าโน้นบ่สรุปความคือและความต่างของสองคำนี้เนาะความคือกันว่าสองคำนี้หมายถึงพื้นดินที่มีลักษณะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติหากแต่บ่สูงตันถึงขั้นเป็นคูมันนี่ความแตกต่างของทั้งสองคำนี้โพนมันแน่นถึงดินที่มีลักษณะพูนขึ้นเป็นจอมเป็นก้อนเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติตัดเป็นพวกพูนดินขึ้นมากลายเป็นโพนเมื่อเราพูนพวกหรือว่าการเอาดินมาท่อนกองกันขึ้นไว้จนกลายเป็นโพนเนาะมันนี่เทียบไปกับคำว่าโนนโนนมันแน่นถึงพื้นที่ดินที่มีลักษณะสูงลาดเอียงขึ้นไปเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นบอนห้าสูงที่น้ำท่วมบ่ถึงและเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนหรือว่าเฮ็ดสวนและก็สามารถสรุปสั้นๆได้ทีเดียวนี้โพนเน้นเป็นจอมเป็นกองเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางเนาะโน้นเน้นเป็นเนินบอนลาดเอียงพื้นที่กว้างนะแล้ววันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ในประโยคเดียวชาวนาได้พากันขุดเอาดินอยู่โพนปลวกกลางทุ่งนาไปขุมแปลงทางขึ้นบ้านที่ตั้งอยู่เชิงโน้นดินสูงเพื่อบ่ให้มันมืนในยามฝนมีขึ้นในนั่นดอกซ้อนโคนและโน้น
0: มันก็เอาใกล้กันแท้ๆอาจารย์แต่ว่าโพนนี่นะจะสูงกว่าโน้นมันบอกอาจารย
1: ์อาจจะสูงกว่าก็ได้เนาะ แต่ว่าโน้นมันจะมีลักษณะเป็นคลื่นที่กว้างกว่า
0: เจ้า
1: เนาะเป็นคลื่นที่กว้างสามารถเป็นบอนตั้งบ้านเงินได้นะ
0: เจ้า
1: โน้นอินทรีย์เป็นสามารถปลูกบ้านเงินได้แต่ว่าโค้ดนี่ไปปลูกงั้นแต่ได้บ
0: ่อืมบ่ได้อาจารย์เพราะว่าตามตามยามนี่มันแล้วก็มันจะมีลักษณะจากธรรมชาติเนาะอาจารย์เนาะมีธรรมชาติ
1: แ
0: ต่ได้หรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็สังเกตเบื้องว่าขั้นว่าเอาดินมากองกันเป็นพูนนี่จะมีลักษณะว่าสูงขึ้นแต่ว่าบ่มีมโนภาพว่าห้าเพียงคือกันกับโน้นเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนี่ยแหละเนี่ยแหละ
0: โน้นนี่จะเน้นว่ามันก็เป็นเนินสูงขึ้นลาดเอียงพื้นที่กว้างแสดงว่าก็สูงพ้นจากหน้าดินคือกันแต่ว่าโน้นนี่จะมีลักษณะอันน่ะพื้นที่กว้างกว่า
1: เจ้า
0: ขันใจมาล่ะก็เห็นความต่างคือแนวนี้เนาะมีรายการแต่ว่าโดยรวมความคือกันนะก็มันเป็นพื้นดินที่มีลักษณะสูงสูงกว่าปกติหั่นแหละเนาะอาจารย์ปกติมันก็บ่สูงซํานี้หั่นนะแต่ว่ามันจะสูงบ่สูงซั้นถึงขั้นว่าเป็นภูอ่ะอาจารย์เป็นภูเป็นภูเนาะสูงกว่าปกติแต่ก็บ่ถึงขั้นสิว่าสิสูงซั้นถึงขั้นเป็นภูอ่ะนะ
1: เจ้า
0: บอนคือกันทั้งโคนและโนนแต่ว่าจุดพิเศษเฉพาะก็คือได้เว้ามาบางกี้ฮั่นว่าโพนแม่นดินแม่นดินที่มีลักษณะเป็นโจมเป็นก้อนเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเอาดินมาท่อนกองกันไว้ส่วนโนนลาดเอียงแต่ว่าก็พื้นที่กว้างเนาะตั้งบ้านเฮือนหรือว่าเฮ็ดสวนกระเมาะอันโน้นนี่นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดิได้บอกอาจารย์หรือว่าอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมอีก
1: ก็ที่หมายความแทนกันบ่ได้เนาะดังนั้นอันซื้อบ้านไปซื้อหลงเนาะคือคนสีนวลสิเว้าว่าโน้นสีนวลได้บ
0: ่ก็บ่ได้อันนี้ยังเป็นซื้อเฉพาะยังเปลี่ยนบ่ได้ในรายการ
1: เปลี่ยนบ่ได้อืมดังนั้นก็หรือว่าบ้านโคนอยู่สิบ่เว้าได้บ้านโน้น
0: กระบ
1: อกเนาะอยู่ยามเพียงอันเพียงบ้านโคนของนักข้องอีเป็นมาข้องเด็กเพียงสาวโคนห้องบอกจะมาบ้านโคนที่ฟังใจจริงๆมันจะมีความต่างกันเนาะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นดินสูงที่กัน
0: คิดว่า
1: ต่างแต่ว่าเนินหันจะเป็นพื้นที่กว้างเนาะส่วนโคนนี่อาจจะมันเป็นจุดเนาะกองเป็นจอมขนาดน้อยหาปานกลาง
0: อันผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเพิ่นตั้งซื้อบ้านในสมัยก่อนหั่นเพิ่นก็สิอิงใส่ลักษณะเฉพาะคือแนวนี้แหละเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนนี่ยังบ่ทันมีอ่ะนะตึกหรือว่าอาคารบ้านเฮือนก็ยังบ่ทันหนาแน่นซํานี้มันก็สิสังเกตเห็นนะได้ง่ายเนาะเนื้อที่ของบ้านนะว่าบ่อนใดเหมาะที่จะเป็นโน้นบ้านนี้เหมาะเป็นบ้านโน้นหรือว่าเป็นใส่ซื้อว่าบ้านโพนเสียน่ะมาฮอดเดี๋ยวนี้เคยจักยากไหนก็พื้นที่ก็ถูกปรับปรุงไปหลายแล้วบางเทื่อนี่ก็บ่สังเกตเห็นก็คือว่าเพียงไปหมดนะแต่ว่าในเมื่อก่อนคันเฮาเบิ่งตามจะเห็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีแต่เงินซานบ้านซองหมดแล้วก็ยากยากแต่ว่าแนวใดก็บ่แม่นอันเดียวกันในมีรายการเนาะคล้ายคือแต่บ่แม่นอันเดียวกันแล้วก็แทนกันบ่ได้อีกใช่กรณีเฉพาะของแต่ละคำเจ้าได้แล้วปะนี้ยังมีคือสิแม่นคำลาวเดิมเนาะอาจารย์นูนกับสวด
1: นี่ล่ะ
0: นูนกับสวด
1: กับสวดกันเนาะคำว่านูนและสวดนี่เป็นคำพิเศษที่ใต้พรรณนาถึงผู้ทางลักษณะหรือมิติของวัตถุเครื่องผิวที่มีส่วนโค้งส่วนตุ้งยืนออกมาในการนำใต้นิสิตตัวจริงคือว่ามันมีโครงสร้างในจุดเน้นนักที่ต่างกันทีนี้นู้นเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่พุ่งโค้งสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงหรือว่าง่ายๆคือมันโน้ขึ้นนะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เห็นว่าโน้ขึ้นและคำนี้มันเน้นนักถึงความโค้งมนเด็ดโค้งมนหรือว่าสูงยืนขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงย่างเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะมาใส่กับศิลปะการแกะสลักหรือว่าอวัยวะตลอดฮอดตัวหนังสือก็ได้ดังตัวอย่างมาสร้าง ได้แกะสลักไม่เป็นผู้ลวดลายนูนตำเพื่อประดับประตูวัดอย่างงดงามตัวอย่างแว่นนูนมีคุณสมบัติในการกระจายแสงและช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นเห็นบ่เราก็ได้เห็นนั่นเป็นขยายบ่
0: อืมเคยอาจารย
1: ์มันจะมีลักษณะนูนเนี่ย
0: เออแมน
1: มันนูนขึ้นเนี่ย
0: เจ้ามันเป็นตัวอย่างคือแวนปกติว่าซั่นๆเนาะอาจารย์เนาะมันจะนูน
1: แมนมันบ่ได้เพียง
0: เจ้า
1: หมายความมันจะยกขึ้นสูงเนาะนูนขึ้นอีกตัวอย่างนึงบริเวณที่ชื่อแมงไม้ตอดเริ่มมีหอยนูนแดงขึ้นมาถึงผิวหนังหอยนูนเนี่ยมันนูนแดงเห็นป่ะเวลาที่นูนกัดมันจะเป็นหอยเป็นนูนมันจะนูนขึ้นนี่ตัวอย่างหนึ่งอักษรนูนดอกซ่อนเคยได้ยินว่าอักษรนูน
0: เจ้า
1: อักษรนูนในระบบตัวหนังสือนูนที่ใส้สัมผัสด้วยมือสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีความพิการทางสายตาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเสมอภาพกับคนทั่วไปเห็นไหมอันนี้มันอยู่วันศูนย์กูคาเทียมหมดก่อน
0: หรือว่าโรงเรียนเนี่ย
1: ผู้พิการตาอันนั้นก็ผู้พิการทั้งตา
0: เจ้า
1: อยู่อันนั้นแถวของกรุงเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: ข้าเจ้าก็ได้เรียนเนี่ยเรียนด้วยกับอาศัยอักษรนูนนี่แหละระบบการเรียนหมายความว่าข้าเจ้าใช้มือสัมผัส
0: เจ้า
1: เนาะแล้วจึงรู้ความเป็นตุกกอตุกปอเนี่ยได้สามารถอ่าน
0: รวมถึงใบเงินคือกันนะอาจารย์พันธบัตรนี่นะ
1: พันธบัตร
0: แม่นเงินนี่นะใบเงิน
1: โอ้เงินมันจะมีมันนูนขึ้นเนาะ
0: แม่แหละมีอักษรนูนขึ้นเวลาเพิ่นรูปไปนี่บ่ซั่นนะผู้พิการตานี่สิบ่ฮู้ว่าอันนี้ใบหยังใบหยังแต่ว่าผู้ที่ได้ผ่านการเรียนนี่เพิ่นก็จะฮู้ได้อาจารย
1: ์แม่
0: เบิ่งบ่เห็นอยู่แต่ว่าฮู้ว่าใบแสนใบ 50,000 20,000 10,000 จังซี่นะ
1: เพราะว่าในการสัมผัสด้วยเนื้อเนาะ
0: อักษรนูนนั่นแ
1: หละเพราะมันจะมีบอลมูลบอลอย่างยิงไปเงินหันหมายก็ว่าแต่ละใบจะมีจำนวนเงินหันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแมน
1: หรือว่าใบพันก็ไปสิบพันใบแสนเวลาไปสัมผัสตัวขนาดแล้วก็มีห้อยมูลเนี่ย
0: แมน
1: เวลาเขาสัมผัสอันนี้เลยแมนนูนเนาะถึงว่าพวกเขากระไสก็ใช่โดยเฉพาะอักษรนูน
0: เจ้า
1: วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสวดสวดเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่โน้ออกพ่นออกหรือลื่นออกคำนี้เน้นนักถึงความไข่พุ่งเลยความพุ่งออกมาเกินปกติมักใส่พารณาหูห่างท่าทางหรือสิ่งที่พุ่งออกมาอย่างตัดเย็นดังตัวอย่างว่าเวลาใจให้ตาของเราจะสวดออกมา
0: เป็นบอดใ
1: จให้จะตาสวด
0: แม่น
1: แ
0: น่น
1: อนแล้วก็มีอย่างเขาเรียกหนูซิงตาสวดที่นี่ดอกซ้อน
0: แม่น
1: เป็นยินบ่หนูซิงตาสวด
0: แม่นแท้ใดตาจะ
1: มันดูออกมาเนี่ยมันดูออกมาอีกตัวชาตินึงเนาะในงานเลี้ยงบางคนกินจนท้องสวดว้าว
0: ว้าวว้าว
1: ส่วนหลายคำนี่คือว่าเป็นคำที่ใต้ทั่วไปในภาษาปากเบ้าเป็นส่วนหลายกับส่วน
0: เจ้า
1: เป็นบ่และบางคนนั่นก็มีหน้าผากสวดเด
0: ็
1: กเป็นบ
0: ่
1: หน้าผากสวดกับเบ้าในตัวอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินของเราสวดออกมาเพราะใส่บัตรต่างๆและเงินได้หลายเกินไปเป็นบ่
0: มโนภาพจะแจ้งที่สุดเลยว่าคันว่าสวดนี่มันลื่นออกมาจนเห็นได้เห็นความแตกต่างค่ะอาจารย
1: ์เจ้าดังนั้นคำว่า ั้งสองคำมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ในเดียวกันเพราะว่ามันจะมีลักษณะชีวโนออกพ่นออกลืนออกคือการมันบอดกัน
0: แม่น
1: ๆมันนี่อาจารย์ที่มาซื้อตัวหย่อเนาะนูนแมนความโค้งมนหรือยืนสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงเน้นความเป็นระเบียบหรือว่ามีลักษณะมนดังแวนนูนภาพแกะสลักนูนตัวอักษรนูนส่วนวัชิวะแมนความพุ่งหรือยืนโผล่ออกมาเกินปกติเน้นการพุ่งออกมาเป็นตาสวัดกระเป๋าเงินสวัสดิ์อีกทีนะจะใส่แบบนั้นดังนั้นใส่แค้นกันได้บทอกตอน
0: คิดว่าโบได้อาจารย
1: ์โบได้เนาะพี่ว่าว่าอักษรสวัสดิ์ได้บอก
0: โอ้โบ
1: อักษรนู้นเนาะดังนั้นมันจะใส่แค้นกันโบได้แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ชิดกัน
0: เจ้าแม่แต่ว่าสวดนี่จะได้มโนภาพแจ้งว่ามันเห็นเลยแบบผิดปกติฮะนะอาจารย์นูนนี่ยังมีลักษณะเล็กหน่อยเด้อาจารย
1: ์
0: มันนูนขึ้นหมายความว่ามันบ่เรียบเนาะถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกตินูนนี่ก็บ่เรียบมันจะมีลักษณะโค้งมนยืนสูงขึ้นมาแต่อาจจะบ่สูงเท่าสวดเด้ออาจารย์สวดน
1: ี่สวดจะว่ามันเอิ้นว่ามันโค้งหรือว่าพุ่งออกมาเกินปกตินะ
0: เจ้ามีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งนี่นะสวดนี่นะแต่ถามว่าคล้ายกันบ่ก็คล้ายกันเพราะว่ามันถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกติทั้งสองนี่ก็ถือว่าลื่นกว่าปกติหานะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่
0: จะซีไซแทนกันบ่ได้ในมีรายการคืออาจารย์ยกมาอักษรนูนอักษรสวดนี่ก็บ่ได้ท่องสวดท่องนูนท่องนูนนี่เฮาก็บ่เว้าแม่นจะบ่มีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งขึ้นกับสวดสินะกระเป๋าเงินสวดกระเป๋าเงินนูนมันนูนนี่มันน้อยนะอาจารย์มันต้องสวดมันจังหลายใช่ในกรณีเฉพาะเนาะคิดไว้ได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปเฮ็ดกับทำ
1: เฮ็ดกับทำหรือว่าเป็นคำพร้อมความหมายเป็นคำลาวดื่มประเภทคำปริญญาสองคำนี้นี่พวกเขามาใส่เว้าในชีวิตประจำวันและใต้เข้าในการเขียนบทต่างๆยานเป็นประจำบริขาดเนาะเจ็ดมีหมายถึงทำเห็นป่ะครับเวลาเราเขียน
0: อธิบาย
1: เข้ามาจะเป็นทำกระทำปฏิบัติตัวจริงเช่นว่าเจ็ดเป็นมือจึงเห็นหน้าป้าบอเจ็ดเป็นมือหน้าผู้เดียวเป็นเพื่อนนะมีตัวอย่างหนึ่งเจ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นตู้เคียคางพันตั้นยาเหลียวเรียกตัวอย่างหนึ่งสาวุมพวกเขาต้องเย็ดให้สุดคุดเฉยเฉิงเรียกตัวอย่างหนึ่งอีกใต้ของข่อยเย็ดการอยู่กระทรวงก้อนป้องกันความสงบเรียกตัวอย่างหนึ่งยังแม่นลาวเย็ดหมวกกินปลานอกหรือเปล่าอันนี้จะใส่คำว่าเจ็ดเอาทำไปใส่แขนในบอดก่อน
0: ตัวอย่าง
1: เจ็ดเป็นมือทำเป็นมือจริงเห็นหน้าป้า
0: ก็บอกขาดเนาะ
1: บอกขาดเอาวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำว่าทำมันมาเทียบไปกับคำว่าเจ็ดทำมีหมายถึงมาเพื่อนอธิบายทำก็หมายถึงเฮ็ดดอกจันเฮ็ดสร้างจัดแยงประกอบผลิตขึ้นก่อขึ้นเป็นต้นว่าทำให้ทำนาทำรอบทำไปทำการค้าขายทำการผลิตสินค้าทำมาหากินทำความเข้าใจบอกแล้วก็อยู่ในปึ้มแบบเงินรูปแบบเงินอ่านปอป่าก็ประกวดนำใต้เข้ามาทำเขาในบทหัตานเนาะตัวอย่างพ่อชาวสาไปทำนาอยู่แก่ป่าดอกซ่อนได้อ่านบท
0: นี้โอ้แม่นอาจารย์เอ๋ได้อ่านแท้จือแท
1: ้พ่อชาวสาไปทำนา มูแก่ปลาเนี่ยและนอกจากนั้นเนาะในบทกวีสมัยบูฮานเป็นบทก่อนสังสินไตสมัยศตวรรษที่17ก่อนนิยมใต้คำประชำเป็นว่าไผผู้ทำตอบได้นครใหญ่นิวขวางอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งไผหากทำตอบแค่ประสงค์แต่งสามเฮาและนอกจากนั้นเนาะอยู่ในคำโค้งคาติปสมัยบูฮานก็มาใต้คำประชำเป็นกันดังตัวอย่างว่าทำบุญบุญตักขึ้นเนื้อสวรรค์ทำบาปบาปยังยันสู่หมอกผู้อื่นจักทำปั่นหายากตัวต่างตัวหาพ่อผลให้และดีอันนี้เป็นโค้งคาติหมู่อ่านก็มีคำว่าทำทำบุญทำบาปบาปปณิอาจารย์จะมาให้ข้อสังเกตในการใส่เพชรในธรรมมีบางเชือกกับใส่แพชรกันได้เนาะเป็นว่าทำในทำนาสามารถบอกว่าเพชรไทยเพชรนาทำดีได้ดีก็สามารถบอกว่าเพชรดีได้ดีเห็นไหม
0: เจ้า
1: แล้วไปทำบุญอยู่วัดสามารถบอกว่าแล้วไปเพชรบุญอยู่วัด
0: ได
1: ้แต่บางเทือกจะใต้แค้นกันบ่ได้ด้วยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นมาลาวทำมาหาจริงเวียงจันลาวเฮ็ดมาหาจริงเวียงจันได้บ่ดอกซ้อน
0: คนละเรื่องอาจารย์บัดนี้นะบ่สัมผัสได้บัดน
1: ี้เนาะ
0: แม่น
1: แม่นเลยตัวอย่างนึงทำความเข้าใจปัญหา
0: เฮ็ด
1: เขาบ่สามารถเฮ็ดความเข้าใจปัญหาได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย
1: ์เฮ็ดความเข้าใจปัญหาบ่ได้หรือว่าลุงสีเฮ็ดบุญเฮือนเขามักบอกว่าลุงสีทำบุญเฮือน
0: บ่บ่นิยมใส่แต่ว่าก็ได้เด้อาจารย์ถ้าว่าจะ
1: ได้แต่ว่าบ่นิยม
0: แม่น
1: บ่นิยมนึงมีแต่ว่าเฮ็ดบุญและนอกจากเฮ็ดได้ทำแล้วเนาะคำป้อมความหมายของ2คำนี้นะก็แม่นกะทำเป็นดอกตอน
0: เจ้าก
1: ะทำซึ่งในวจนานุกรมก็จะให้ความหมายว่าเฮ็ดตกแต่งสร้างขึ้นหรือว่าทำก็ว่าแสดงว่าเฮ็ดทำกระทำความหมายมันก็ว่าเป็นคำอ้อมความหมายแต่บ่สามารถใส่แกนกันได้ทุกกรณีเป็นบทสวด
0: เจ้าแม่แล้วคือในกรณีที่ว่า อยู่ในกล่องประสุมบ่หรือว่าพิธีทรงสการก้มหัวไว้อะไรเป็นเวลา3วินาทีเดี๋ยวนี้เฮาใส่แม่นทําเดี๋ยวอาจารย์แม่นบ่เฮาใส่คํา
1: แต่ว่านี่ระยะนึงพวกเฮาใส่เนาะเฮาใส่ทํา
0: เดี๋ยวนี
1: ้แต่ว่ามีคนทักท้วงน่ะก็เรียกว่าเปลี่ยนเป็นปฏิบัติ
0: เดี๋ยวนี้ปฏิบัติเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: เห็นใส่ว่าทําจะ
1: ก็ทํา
0: จะมีความหมายอื่นแมนความหมายในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือไส้ไส้ตีนเนาะไส้ตีนยันเสียนะก็จะบ่เหมาะแล้วก็มีคนทักท้วงแล้วก็เซาไส้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตได้เพิ่นจะใส่ว่าปฏิบัติก็จะแจ้งนี้เนาะอาจารย์เนาะใส่ปฏิบัติเฮ็ดกับทำใจแยกมาแล้วคิดว่าบ่สามารถใส่แทนกันได้ทุกกรณีนะอาจารย์กรณีเฉพาะเทิงวะทั้งสองคำนี้จะอธิบายซึ่งกันและกันปานนั้นก็ยังโมเมนต์อันเดียวกันต่อยๆมีหลายการบ่สามารถใช้แทนกันได้คืออาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายๆให้ลองเปลี่ยนเบิ่งบางกรณีก็พอไปได้พอตุ๊ดพอเถื่อแต่บางกรณีก็คนละเรื่องเลยแทนกันได้แม่นเฮาเว้าได้ว่าเป็นคำพ้องความหมายเนาะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่ามีกรณีใช้เฉพาะของแต่ละคำเหตุกับทำยังมีกระทำที่พ้อมความหมายแต่ว่ากระไซในกรณีเฉพาะที่ต่างกันคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่าเพิ่มเติมบนใด
1: คือได้แล้วเหตุในทำ
0: เจ้าคำเล่าเดิมเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
1: แง่คำเล่าเดิ
0: ม
1: บางเทื่อบางคนหันขัดข้องเนี่ยใส่ทำมานะมาโอ้ยนี่ผมเป็นสิครับผมจะตอนบ
0: ่ยังว่า
1: เป็นคำลาวดื่มเขาแท้ๆเขาใส่มาแต่อีกตู้เนาะก็คือว่าเป็นคำลาวเขานี่แหละอันเด็ดอันทำ
0: แม่นเป็นคำที่ใช้รวมกันในภาษาไทยเนาะกับภาษา
1: แม่น
0: แ
1: ม่น
0: แต่ว่าก็แม่นคืออาจารย์ว่าเลยอีปุอีปุนี่แม่นดนซ้ำใดมีรายการดอกซอนี่เกิดมาได้ยินแล้วแม่นใช้มาแต่ดื่มด่าเข้าพุ่นแหละมีรายการบ่ต้องคิดกังวลจะใช้ทำว่าโอ้บ่อยากใช้แหละแม่นคำไทยบ่เฮาเลยค่ะผลสะท้อนบ่เพิ่นก็มีเฮากับม
1: ี
0: คือ
1: กัน
0: ใช้รวมกัน
1: แต่ว่าเฮ็ดมีเพิ่นบ่มีคนบ่ใช้
0: เจ้าส่วนเฮานี่มีทั้งเฮ็ดทั้งทำดีได้นี่นะมีหลายคำอยู่ทางเลือกใช้คิดว่าได้แล้ววันนี้2คำสุดท้ายประพฤติและปฏิบัติอาจารย์
1: คำว่าประพฤติและปฏิบัตินี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำว่าการแสดงออกหรือการดำเนินงานของคนเฮาเขามักจะเห็น2คำนี้ใต้คู่กันบางเทื่อเป็นคำต้อนก็ได้เป็นว่าประพฤติปฏิบัตินี่แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำใต้ตัวจริงเนี่ยมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเงื่อนนักที่ต่างกันสิ่งอย่างนี้ประพฤติเป็นคำกริยาจะเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าประพฤติออกเสียงยากพอสมควรประพฤติแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประพฤติเห็นป่ะประพฤติประพฤติหมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือแสดงกิริยามารยาทคำนี้นี่มันแน่นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติจนทางด้านศีลธรรมหรือคุณสมบัติส่วนตัวมักใช้ในมิติทางศีลธรรมจริยธรรมหรือการวางตัวอยู่ในสังคมตั้งตัวอย่างว่านักเรียนที่ดีควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเป็นมีความเคารพครูอาจารย์และบทติดอบายมุขตัวอย่างที่สองพนักงานคนนั้นถูกเตือนเพราะมีพฤติกรรมประพฤติบ่ดีในองค์กรอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่งามใดก็อบอุ่นสั่งสอนให้ลูกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เนี่ยคำว่าประพฤติความหมายก็หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทวันนี้มาสมเทียบกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นคำกิริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปฏิปฏิปฏิปฏิแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำราวว่าปฏิบัติหมายถึงเฮ็ดทำประพฤติเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงคำนี้ไม่เน้นนักถึงการเฮ็ดตามกฎระเบียบการเอาทฤษฎีแผนการหรือว่าคำสั่งไปจัดตั้งเฮ็ดให้เป็นรูปแบบตัวจริงมักใช้ในมิติการเฮ็ดเวียกหน้าที่กฎหมายหรือการฝึกปฏิบัติธรรมดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องได้ลงปฏิบัติตัวจริงอยู่ห้องหมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะตัวอย่างสุดท้ายของคำว่าปฏิบัติเนาะพอตู้ของข่อยมักไปปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่วัดอินมอดอกซอนประพฤติกับปฏิบัติมีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์มันมีบางกรณีเท่านั้นเนาะบางกรณีเท่านั้นอีกอย่างคือกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อของสองคำนี้ประพฤติมันแน่นใส่พฤติกรรมและมารยาทของบุคคลว่าดีหรือชั่วถูกต้องตามศีลธรรมหรืออารยธรรมหรือบอกส่วนปฏิบัติมันแน่นอยู่บนการลงมือเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดตามบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดตามก ฎระเบียบแผนการหน้าที่มีทฤษฎีระบางครั้งทั้งสองคำนี่ก็มักใส่ซ่อนเข้ากันในดอกซ่อนเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยบอกประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ความหมายนัดแน่นถึงตื่นดังตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตตอนอันนี้แม่นประพฤติและปฏิบัติ
0: มันก็สิเทนกันบ่ได้ทุกกรณีเด้มีหลายกะหรือว่าตัวอย่างว่าอันน่ะการปฏิบัติคำสั่งของขันเทิงจังซี่การประพฤติคำสั่งของขันเทิงสิก็บ่ได้ประพฤตินี่เน้นถึงพฤติกรรมเนาะก็แม่นอันการกระทําหั่นแหละการกระทําของเฮาเองของบุคคลเองหรือรวมถึงมารยาทก็แม่นมารยาทก็แม่นนั่นน่ะการแสดงออกก็เป็นพฤติกรรมอีกหั่นแหละอาจารย
1: ์แม่น
0: ๆมารยาทก็แม่นการแสดงออกจากทางในสู่ทางนอกผ่านการกระทําหรือว่าผ่านพฤติกรรมแม่นนั่นน่ะจิตสำนึกเด้อาจารย์มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตสำนึกอีกเด้ประพฤตินี่น่ะเนาะแม่นของบุคคลหั้นส่วนปฏิบัติกะแม่นกะแม่นคือกันกะแม่นการเฮ็ดการทําแต่ว่าจะมีลักษณะคือว่าอยากมีอันต่างอยู่บนว่าเป็นต้นมันการเฮ็ดตัวจริงสิแม่น
1: แนวทฤษฎีไปสู่การกระทําตัวจริง
0: แม่นทฤษฎีแผนการคําสั่งเอาไปจะตั้งปฏิบัติตัวจริงนะเนาะกรณีนี้สิมาแทนเอาเป็นประพฤติแทนนี่ก็พัดบ่เหมาะสมได้อันนี้นะว่าเน้นการเฮ็ดตัวจริงว่าศีษะอาจารย์บัดประพฤติพัดเน้นการเน้นพฤติกรรมมารยาทการแสดงออกของบุคคลจะใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เว้าไปเว้ามาแล้วก็คือสิว่าโอ้ความเก่าแต่ว่าม
1: ันบ่ว่าใกล้เพราะว่าใกล้กันก็ย้อนว่าใกล้กันนั่นแหละจึงสามารถมาซ่อนสิกันได้ดอกซ่อน
0: แม่นเป็นประพฤติปฏิบัติจังซี่นะความหมายนี่ก็แฮงนักแน่นขึ้นตึ้มนี่นะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: แม่นถ้าเฮาเว้าว่าประพฤติปฏิบัติแม่นทั้งการคิดแล้วก็การเฮ็ดได้อาจารย์
1: แม่นทั้ง2อย่าง
0: แม่นแม่นความหมายนี่นักแน่นขึ้นตึ้มแต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดคืออาจารย์อันน่ะใจแยกนี่ก็แม่นให้พวกเฮาได้เห็นบนคือบนห่วมกันก็ฮักมีบนต่างก็ฮักมีหลายคือกันซั่นมันก็สิเทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะคิดว่ามีกรณีใส่เฉพาะแนวนั้นเนาะอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมบ่
1: ครับก็สิแนวนั้นล่ะมีแต่ให้เข้าใจว่าทั้ง2คํานี้เนาะประพฤติปฏิบัติมักซ่อนสิกันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันหนักแน่นแต่ความหมายของมันแท้ๆมันจะมีอันต่างเนาะมันจะมีอันต่างเพราะว่าประพฤติหั้นแม่นเน้นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรรมหรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวนี่อันนี้มันประพฤติเนาะถึงว่ามักใส่นิมิติทางศีล

0: นี่คืออาจารย์ว่าอะไรมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงเนาะแม่นเน
1: แ
0: ้
1: ม
0: น
1: ่
0: ก
1: น
0: ารเฮ็
1: แ
0: ด
1: ม
0: ตั
1: ่
0: ว
1: น
0: จริงได้มโนภาพที่จะแจ้งว่า1 2 3เดี๋ยวนี้นะอาจารย์แม่นเน้น
1: เจ้า
0: การลงมือเฮ็ดตัวจริงส่วนประพฤตินี่คือแม่นจิตสํานึกเรื่องของพฤติกรรมมารยาทแต่สังเกตว่าเวลาที่ซ่อนใส่กันเป็นประพฤติปฏิบัตินี่เห็นไส้หลายในเวียกงานศาสนาและสังคมเนี่ยอา
1: เจ
0: จ
1: ้
0: า
1: าร
0: ย์แต่ว่าการใส่ในชีวิตประจําวันเวียกงานทั่วไปนี่นะก็เห็นเพิ่นใส่ปฏิบัตินี่หลายใส่ในหลายขอบเขตที่กว้างเนาะปฏิบัตินี่นะถ้าหากเทียบใส่ประพฤติเป็นหลายกรณีแหละที่ว่าได้ยกขึ้นแล้วมันบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์
1: เนี่ย
0: ละ
1: แ
0: เ
1: ห
0: อ
1: ล
0: ีย
1: ะ
0: ดแล้ว
1: ไ
0: ด
1: ด้
0: ิ
1: แล้วเจ้า
0: ขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลาย
1: เจ้
0: ๆ
1: า
0: ละเอียดแล้
1: ท
0: ว
1: ี่คว
0: ัน
1: ร
0: นี้
1: ด
0: วั
1: ี
0: นพุธจังค่อยพบกันตื่
1: ม
0: น
1: ัน
0: อา
1: พู
0: จ
1: ด
0: ารย์
1: จริงพบกันไหม
0: จ้า
1: เจ้า
0: ขอบใจเด้ออาจารย์โชคดี
1: เจ้าโชคดี
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเราดูภาพโอ้ลายคำศัพท์ตรงท้องจุดได้สี่ใบสี่หน้า2 ใบสี่หน้าเป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนะมีรายการโบแมนคำศัพท์ใหม่โบแมนคำศัพท์ไก่โตเนาะแมนคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่จะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันเป็นในสังคมหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานกรณีที่ว่าเพิ่นมีรายการเป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเฮ็ดเวียกในคงเขตใดก็อย่าเห็นว่าใช้เรื่อยๆคำศัพท์ซุมนี้น่ะคำศัพท์11ทั้ง11คำนั่นแหละที่นำมาสนทนามื้อนี้รวมถึงสนทนาในหลายมื้อที่ผ่านมาก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันเฮาจะได้ยินบางเทื่อเฮาก็ได้ใส่เนาะบางเทื่อก็ได้ยินโมใส่จังซี่มันใกล้กันเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้เฮามีความสับสนเดในการใส่เนาะเห็นบ่ว่าเวลาอาจารย์ใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วอันเป็นคู่มานี่น่ะมีรายการก็บ่แม่นความหมายเดียวกันอ้อยต้อยเนาะมันใกล้กันซื่อๆแต่มันบ่แม่นอันเดียวกันกรณีการใส่ก็มีกรณีเฉพาะในการใส่อันนี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดแต่ว่าก็บ่ยากปานใดเนาะในการนำใส้อันสำคัญแม่นให้มีรายการใส้ให้ถูกกรณีหั่นแหละมันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณีที่เฮาใส้บ่ถูกนะคำศัพท์นี้ใส้ในกรณีที่บ่ถูกเวลาเว้าหรือว่าเวลาใส้มันก็อย่าขัดเห็นว่าเฮาเองมันก็บ่คักใจปานใดเนาะเกิดความบ่มั่นใจในการใส้ฉะนั้นแล้วคิดว่ารายการนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดีพอสมควรหั่นแหละเนาะให้มีรายการได้เรียนรู้การนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกหรือว่าเหมาะสมกับกรณีในการใช้เชื่อว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับมีรายการบ่หลายก็น้อยนึงเนาะมีรายการเพิ่นมีรายการที่มาให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในแต่ละมื้อที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังรายการเพื่อไปนำใช้เข้าในชีวิตตัวจริงในการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ควรจะเป็นหรือว่าจะนำใช้เนาะในรายการคำศัพท์ใดที่ว่ายังมีความคล่องใจก็อย่าลืมดอกซ้อนเองก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านในการรับฝากคำศัพท์เนาะหมายเลข WhatsApp เด้อ02059864685 020-5986-4685เฮามาแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อโอ้ข่อยยังมีปัญหาเด้คำศัพท์นี้บัดผู้อื่นพัดบ่มีเพิ่นเพิ่นมีปัญหาในการใช้คำศัพท์อื่นก็มาพบกันอยู่บนนี่แหละเนาะมีรายการ FM 103.7 MHz 17 โมงถึง 18 โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าตามตารางปกติอาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการวันพุธขออภัยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสที่ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอเป็นบทความวิชาการเดเนาะเนื้อในเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการพวกเฮารวมถึงไวยากรณ์ก็ซับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเว้าไปเว้ามาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว 17:53 น.เวลาห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้เวลาที่จะเวลาที่เหลือนี่เนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่เพิ่นมีรายการเพราะว่าเมื่อยมาหมดมื้อแล้วเด้มีรายการเนาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาฮอดโมงนี่นี่ก็โอ้ ถือว่าเต็มที่มาหมดมือแล้ว

แล้วบางคนนี่เจ็บหัวแล้วคําแก้มแล้วความยุ่งยากของการเฮ็ดเวียกงานในแต่ละมื้อประชุมมดมื้อหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ใส่เสียงเพลงซะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของคนมีรายการเนาะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่คนมีรายการทุกๆท่านที่ผมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนี่ก็ฟังอยู่ในรถได้ผมขับรถกับเพื่อนบางท่านนี่ก็ฟังวิทยุอยู่เพื่อนบางท่านก็ฟังผ่านนะเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านนะ Facebookที่พวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดท่านหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden หลายช่องทางเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้มีความสุขความเบิกบานมวลซื่นซ่าเพียงอัดท้ายรายการนี้ฟังให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเด้อฟังน้ำกันเบิกบานมวลซื่นน้ำกันฟังให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นมีรายการทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

คงดีมิคายาดีมิคุณเขาบ้านตาลิวให้ลิวตาตามสวัสดีท่านผู้ฟังเพลงต้อนรับการสุดรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการที่ออกทั้งสองระบบระบบ AM แมน 17:00 น. ถึง 18:00 น.ทางระบบ FM แมน 18:00 น. หา 19:00 น.วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับพวกเขาวันนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนรายการพวกเขาเช่นเคยวันนี้จะนำเสนอในเกี่ยวกับว่าในระยะที่สถานการณ์น้ำท่วมแดเพื่อป้องกันช่วยเหลือทันการ10ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมเพราะว่าสังเกตว่าน้ำบางบอนมันก็ยังยืนอยู่เด็กเนาะบางบอนนี่ก็ถือว่าผ่านไปแล้วท่านสาดังนั้นทางรายการวันนี้ก็จะนำเสนอจุดด่างฟังตื่มจากรายการอาทิตย์อัศดงสำหรับมื้อนี้เราเวลากับไว้ในทุกท่านในมื้อนี้ก็วันที่8นะกันยา2026แหม11ค่ําเดือน9เนาะอีกบ่เท่าใดมื้อนี้ก็สิฮอดมื้อวันบุญเข้าประดับดินเด้วันศุกร์นี่แหละทุกท่านเลยเนาะจนว่าท้ายๆเดือนก็สิเป็นวันบุญฮอเข้าสลากอีกทั้งบุญพุทธศาสนาของพวกเขาเนาะเทศกาลบุญลาเข้าสู่บุญทรงเฮือกว่าแม่นเด้ยามนี้ก็ได้เอาตอนรายการนี้ชื่อบวบยาวนะฝากเพียงก่อนและยานาจึงมีข้อมูลข่าวสารมาว่ามาว่าตื่มจอดรายการอาทิตย์อัศดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นครัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใช้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนทอนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคทางหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะที่ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวสมราจำเริ่มการเทนอดิศักดิ์ศิริวงศ์เนาะและอย่างนี้เป็นกับสุขภาพเดในฟื้นฟูทางกายเป็นผลสุขภาพหรือบ่สะดวกออกทั้งสองระบบเนาะบางท่านฟังทางระบบเองก็ได้ฟังเอ็มนะเอฟเอ็มก็ได้ฟังเดบางท่านฟังเอ็มในตอนนี้เอฟเอ็มก็ได้ฟังคือกันเนาะทางเอ็มก็คือได้แจ้งไว้แล้ววันจันทร์นะมื้อวันศุกร์17 โมง ถึง 18 โมงเดทางระบบเอฟเอ็มก็แม่นวันจันทร์หามื้อวันพฤหัส18 โมง ถึง 19 โมงก่อนฟังข่าวเนาะสำหรับวันนี้ได้เสนอไปแล้วว่าจะนำเสนอเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเนาะเพราะว่าหลายท่านก็สิเห็นข่าวเรื่องน้ำท่วมมานะ10ขั้นตอนเกี่ยวกับการรับมือน้ำท่วมนี้เห็นอย่างเด้นะบางท่านว่าโอ้หากกะเมียนน้ำไม้แล้วบัดหน้ามาท่วมอีกก็มีเนาะน้ำขึ้นน้ำนองอย่างว่องไวนะท่านผู้ฟัง1บ่ต้องให้ติดตามข่าวสารในสถานการณ์น้ำท่วมเป็นประจำเด้อทาง Facebook บ่วิทยุบ่โทรภาพโทรโคงบ้านก็ได้พี่น้องเอ๋ย2และแม่นย้ายสิ่งของสำคัญไว้บนสูงนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่เครื่องของมีค่ากระดานไฟ3ให้เกียมไว้หมายเลขฉุกเฉินเนาะเบอร์โทรไฟฟ้าบ่1199ตำรวจ1191นี่กู้ภัยกาแดงเฮาก็แม่น1625เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็4เฮียนฮู้เส้นทางอพยพไปถึงบ่อนที่ปลอดภัยแล้วก็บ่อนที่มันใกล้ที่สุดเนาะศึกษาไว้ล่วงหน้า5ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดยาบวพยาธิสิ่งของที่จำเป็นเตรียมพร้อมทุกท่านเด้อเทียนบ่ไฟสายเด้ไฟสำรองหรือว่าสายสากโทรศัพท์เก็บไว้เดี๋ยวนี้มันมีอย่างเพาเวอร์แบงค์บ่สากไว้แล้วเก็บหลายชั่วโมงน่ะก็คือเก่าได้เนาะถ้าไฟบ่มีก็สากเพาเวอร์แบงค์ก็บ่ได้อีกเด้6ว่านี่เตรียมเป่าทรายนี่เพื่อตันทางน้ำที่จะไหลเข้าเฮือน7ได้มันย้ายรถจักรรถใหญ่บ่สัตว์เลี้ยงของท่านไปบนที่สูงบนที่มันเป็นโพนนั่นแหละ8แล้วมันปิดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดเนาะป้องกันไฟมันช็อตเด้เก้าเบิ่งยังลูกหลานเฮานี่บ่ให้ลงลินน้ำพอผ่านมามันก็มีข่าวแล้วลงลินน้ำน้ำขึ้นน้ำนองเสียชีวิตนี้10ศึกษาแผนรับมือฉุกเฉินของชุมชนเด้อให้ประสานงานกับองค์การปกครองของบ้านบ่ของเมืองมีแผนรับมือฉุกเฉินของชุมชนหรือบ่แต่ว่าสำหรับบ้านเป้าหมายของการกระเด็งชาติลาวนี่หลายท่านที่เห็นเนาะเขตมีความเสี่ยงน้ำท่วมอาสาสมัครแล้วก็แผนรับมือเพิ่นสิลงไปเรามีเฮือโทรโคงกับรายงานแดเอ้านั่นก็เป็นข้อมูลเพราะว่าแจ้งให้บริการได้พลุงแม่ป้าเฮาบางท่านว่าเห็นสภาพน้ําท่วมแล้วสิช่วยจังได๋เก็บพับมือจังได๋อันนั้นก็เป็นข้อมูลสาธารณะฮู้ใกล้ตัวมาฝากมาต้อนบริการเฮาและติดตามมาฟังในรายการอาทิตย์อัศดงวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวก็สิเปลี่ยนบรรยากาศตึ้มอีกจังหน่อยจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านไปข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงและบรรยากาศคือบ่ไหลออกทั้ง2ระบบได้พี่น้องเด้อฟังบ่ทันทางระบบ AM ก็ไปฟังทาง FM ได้ก็คือได้แจ้งไปแล้วว่าทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์นี้ออกอากาศวันจันทร์มื้อวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:00 น. 18:00 น.ส่วนว่าทางระบบ FM แม่น 18:00 น. 19:00 น.ก่อนรับฟังภาคข่าวตอนแรงเอาพี่น้องเนาะเอาถ้าว่าเป็นเลยเนี่ยมงเข้ากาดนี่ก็สิจัดหน้าใหม่ตอบเห็นใจคือเก่าประสบบรรลากันได้จัดรายการในสดงผ่านมานี่หลายปีแล้วเนาะแต่เข้ากาดใหม่พุ่นแล้ว10ปลายปีหลังพุ่นแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยที่สดงนี่เอาก็ขอบใจที่ตามรายการพวกเขามาตลอดก็มีเสียงเพลงของมนต์ข่าวสารฝากต้อนทุกท่านเช่นเคยนั่นแหละก็ได้เห็นข่าวโดยเฉพาะแล้วนี่ให้มีสติน้ำกันเรื่องปัญหาประกฏการยอดท่อวันอาทิตย์แล้วนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงสนเขตเนาะโจรนะไปปุ้นเอาเจ้าของห้างขายเครื่องแห่งมินิมาร์คอย่างนั้นอยู่ทางสวัสดิ์เขตเพื่อจะเอาเงินที่ปุ้นได้นี่ไปไถ่เอารถจักรย้อนอย่างติดการพนันว่าซั่นเด้ทุกท่านให้ปุ้นเจ้าของห้างแล้วมีการตีกันและต่อสู้กันโจรมาใช้อาวุธที่เป็นมีดเนาะเสียบแทงเจ้าของห้างจนเสียชีวิตแล้วเอาตัวลบหนีแต่ว่าคนให้หนีได้คืนเดียวเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามเบิ่งกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถจับตัวมาได้เนาะอันนี้ขอให้มีสติทุกท่านเนาะฮู้หน้าบ่ฮู้ใจแท้ๆคนหน้าจบตาดีเป็นโจรเห็นป่ะอันนี้เรื่องปรากฏการณ์เดี๋ยวที่มันเกิดขึ้นที่ทางแขวงสวรรณเขตในอดีตที่ผ่านมาก็เห็นข่าวเสียใจนําครอบครัวที่เสียชีวิตเนาะตัวย้อนเหตุการปุ้นจี้ชิงทรัพย์ของโจรนั่นแหละหรือว่ากลุ่มคนบ่ดีอันก็ขอฝากไว้เตือนไว้สังคมเฮาทุกเบอร์นี้ก็ฮู้นํากันเนาะดึกดื่นเที่ยงคืนบางคนเห็นว่าสภาพไอ้น้องยิงเฮาขี่รถมาดีๆมาถูกปุ้นถูกจี้แน่เนาะถูกตบถูกตีโอ้ยสมาปิฉะนั้นก็ขอให้เป็นเจ้าการเฝ้าระวังติดตามน้ำกันเด้ออันนี้ขอฝากไว้แจ้งไว้เหมือนกันนะเมื่อสักครู่สักคนที่ผมมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงในตอนนี้ก็ชิเป็นบรรยากาศตื้มและยันหน้าจึงมาฟังจากรายการพวกเขาอีก

0: ื่นเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เป็นอะไรพันไปเชิงพิ้นจาแต่ละกันฝากให้ทุกท่านได้เบิกบัตรบนซื่นเนาะฝากต้อนให้ทุกท่านเด้อพลุงเมื่อป้าและบรรดาสาวเฮาเป็นอะไรลูกหลานเฮาเข้าโศกเฮียนใหม่ฮะก็เป็นอาทิตย์ที่2เนาะเอาอย่าลืมได้ตั้งใจได้ค้นคว้าบทเฮียนให้มันดีเนาะศึกษาคําเฮียนนั่นแหละคือบ่ละการเฮียนบ่มีมื้อสิ้นสุดแท้ๆเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปคือเพิ่นว่าบางคนเฮียนตลอดชีวิตก็มีเนาะศึกษาคําเฮียนค้นคว้าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนี่ให้แก่ตัวเฮาเป็นเข็มทิศเบี่ยงทางของเฮาก็ว่าแม่นเด้เนาะคนที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นแหละจึงจะพัฒนาประเทศชาติได้แม่นบ่ทุกท่านเอาทางรายการมื้อนี้ก็ยังมีคําคมเนาะแต่ละมื้อนี่ก็สิซ้อคําคมหรือว่าคติเตือนใจนะหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารก็สิมาฝากมาต้อนบรรยากาศพวกเฮาได้รับฟังในแต่ละมื้อแต่ละมื้อจากรายการอธิษฐงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็จะนําเสนอน้อยนึงเนาะเกี่ยวกับนี่แหละคําคมว่าคนเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมเป็นคนทันโลกฮู้โลกเข้าใจโลกและพัฒนาโลกครอบครัวคือสถานที่ปลอดภัยและอบอุ่นหากครอบครัววุ่นวายก็จะมุนมดทั้งครอบครัวบนบอกแต่อีกคําคมนึงว่าคําเว้าลิ้นอาจผิดได้หากคนรับจับผิดเว้าแนวดีอาจเป็นผิดผู้รับจิตมองเศร้าหากว่าโซดาด้วยดอมกันแจ้งแจ็บเว้าแนวห้ายใจผู้รับบ่เสื่อมเศร้าเป็นคำเว้าสร้างบันเทิงอันนี้ก็เป็นคำคมคติที่พระอาจารย์คู่เนืองพิลักษ์โตติธรไม่ได้เขียนไว้ก็ไปอ่านเห็นข้อมูลก็มันก็เป็นข้อมูลใกล้ตัวนอกเพื่อมาเป็นสิ่งที่ข้อมูลข่าวสารในเกมบริการพวกเขาได้ครับฟังบรรยากาศก็บอกแหละคำมืดแล้วได้เนาะมืดแล้วยามนี่นะเขาสู้ยามหนาวอีกหน่อยกับยามหนาวดิฝนแล้วก็จะเป็นหนาวตัวน้องพี่น้องเนาะเอาบ่ว่ายาวได้ทุกท่านเลยเวลาคือว่าไว้ปุบปับปุบเดียวมันเสียเพียงเติมอีกแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้ง2ระบบเนาะ AM ดำเนินคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เริ่มแต่เวลา 17:00 ถึง 18:00 แล้วก็มาออกคืนเวลา18:00 ถึง 19:00 ทางระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์หาเบอร์วันพฤหัสเนาะทางระบบ FM วันจันทร์หาเบอร์วันศุกร์ทางระบบ AM เอาสำหรับมีข่าวดีสิ่งดีๆนี้ท่านใดที่กำลังซอกหาดีในเมืองที่มีความสะดวกเดใกล้กับชุมชนนี่ท่านผู้ฟังหรือว่าต้องการที่ปุ๊กเฮือนพักผ่อนทำกลางธรรมชาตินี่เมื่อนี้แนะนำเลยทั้งเลือกที่1สะดวกสบายโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีเป็นว่าสะดวกเด้ออยู่ใกล้โรงหมอแม่และเด็กใกล้โรงหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงหรือว่า 7-11 เนาะเดินทางไปก็มันสะดวก

นะพื้นฐานโครงรางทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟสุลเซียวยังทางห้องระบายน้ำอ้อมขังโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมเด้อพี่น้องเด้อราคาเริ่มต้นเป็น2ล้านกีบต่อต่อเม็ดจ่ายก่อน 30% หรือว่า 30 ส่วนห้อยนี่จ่ายพอระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายสดลดทันที10ส่วนห้อยทันทีลดแหละเพิ่นว่าเอาทางเลือกที่2สายธรรมชาติอันนี้นะโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลสมบัติเมืองสถานีนครเวียงจันทน์สำหรับท่านใดที่เมื่อยกับความวุ่นวายในตัวเมืองเพิ่นว่าอยากไปตากอากาศสดนี้ไปพักห้อนพักธรรมศาสตร์พูนเหมาะทำกลางอากาศนี่อากาศปลดปรุงใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูอย่างแต่ทั้งไงจนฮอดทางโครงการจัดสรรดินพูนไหนมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานอีกพี่น้องเอ๋ยเป็นเจ้าของได้ง่ายๆจ่ายก่อนเพียงหาล้านกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีจ่ายก่อนเพียง1ล้านกีบล้านปลายกีบนี้ก็ต่อเดือนเพิ่นว่าผ่อนยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยเด้อสำหรับโครงการนี่แม่นแลนเอกสารออกไปแต่ดินให้ละลาดอีกโดยบ่เสียค่าจักกีบบ่ได้เสียค่าเพิ่มหยังเลยเศษสำหรับชิปคนทำอิฐที่จองดินเป็นมาครับของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ล้านล่าโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อโทรปรึกษาเฮาได้เลยเป็นว่าที่หมายเลขโทรศัพท์020585858533 585858533เนาะพี่น้องเนาะเอาการเป็นสิ่งดีๆจากทางรายการบอกเขาขอบใจหรือว่าบริษัทใดที่ฟังอยู่ในตอนนี้อยากโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆหรือว่าที่สะดวกของพวกเขาก็ยินดีต้อนรับโทรหาสมราเลยก็ได้5665923566-5923เนาะโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ของท่านในสังคมได้รับทราบจากรายการอาทิตย์อัสดงเวลากันยับจอมบอกกับมาแล้วพี่น้องเอ๋ยปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเอาโมงนี้บางท่านกำลังเดินทางกลับบ้านกับทรงแดก็ขอให้เดินทางความปลอดภัยแต่บางท่านบอกที่มันกินข้าวแล้วเนาะพักผ่อนจอม

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเสื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้เปิดการนำไส้กาสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีวันสร้างตั้งสายพันธุ์พันธุ์การทูตลาวกัมพูเจียหลวงน้ำท้าเล็งฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมปัจจุบันคณะการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังอยู่ในระยะการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพอินโดนีเซียทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์กองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติรายงานว่าเด็กน้อยในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดและระบบสุขอนามัยอย่างรีบด่วนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: กองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนสิงหาคม 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3 5 4 กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหักษาการประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติตามขอบเขตสิทธิ์และนาทีของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้ค้นคว้าและพิจารณาหางมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะประจำสภาแห่งชาติหางมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของห้องว่าการสภาแห่งชาติและกรรมธิการต่างๆเช่นกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและสุนเผ่ากรรมธิการต่างประเทศกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมนี้ยังได้ค้นคว้าพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนจำนวน18คนรายงานการกวดการเนื่อในหอบด้านห่างกฎหมาย3ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากฉบับสร้างใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงรายงานความคืบหน้าการก้าเกี่ยมการพบปะเล็กเป็นบทเรียนระหว่างห้องว่าการสภาแห่งชาติลาวและห้องว่าการสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งที่13ที่เวียดนามพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบกฎหมายและยุติธรรมของสภาประชาชนแขวงเสียงขวางค้นคว้าพิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการเจรจาหางสัญญาเพื่อหลีกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและสกัดกั้นการลบหลีกการเสียอากรรายได้ DTC ระหว่างลาวกับญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์พิจารณาเกี่ยวกับหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการพิจารณายกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและสกัดกั้นการลบหลีกการเสียอากรรายได้ DTC ระหว่างลาวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอของสภาประชาชนแขวงเซนบุรีเกี่ยวกับการสืบต่อโครงการก่อสร้างตึกสภาประชาชนแขวงหลังใหม่และบางเวียกงานภายในของสภาแห่งชาติ
0: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างในลาวเชิญชวนประชาชนลาวบรรดาเผ่ากาเกียมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยายนนี้อยู่นครหลวงวิงจันทน์ให้มีผลสำเร็จอย่างจบงามเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบทันแตกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบุดินมานี่ยงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงวิงจันทน์ท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้เชิญชวนและสุขยู่ให้ประชาชนลาวทุกคนมีความภาคภูมิใจในโอกาสอันสำคัญนี้และร่วมกันเฮ็ดหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยความอบอุ่นไม่ติดจิตมิตรภาพการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นกองประชุมทางการทูตระดับสากลเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสที่ดีให้ลาวได้แบ่งปันประสบการณ์และความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าของตนในการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างในวงคณะญาติสากลได้รับรู้ตื่มเอง
2: การที่สปปลาวได้เป็นเจ้าภาพที่นี่อีกครั้งก็แม่นเป็นเกียรติศักดิ์ศรีอันนึงแล้วก็แม่นความสามารถอันนึงที่พวกเราสามารถจัดตั้งกองประชุมระดับสากลผ่านมาแน่นอนอันนี้ก็ต้องแสดงความขอบคุณและความขอบใจต่อทุกคะแนนการรวมทั้ง ประชาชนที่ได้ให้การประกอบส่วนเพราะว่าคันบ่มีการประกอบส่วนกับทุกคนในการประชาชนรวมทางการให้การสนับสนุนการช่วยเหลือของประเทศเพื่อนมิตรการจะต่างสากลพวกเฮาก็จะเฮ็ดได้ยากเพราะว่านี่ก็หวังว่าพวกเฮาจะเฮ็ดได้ดีกว่าครั้งผ่านๆมาถึงว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมมีความยุ่งยากสภาพสากลภาคพื้นก็มีความยุ่งยากก็ตามแต่ครับเจ้าคิดว่าสําหรับสปป.ลาวเฮาด้วยกันเต้าโฮมความสามัคคีความเป็นพึกแผ่นภายใต้การนําพาของพรรคและทางตาสดทุกคะแนนการจะได้ประกอบส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีเฮ็ดให้แขกบ้านแขกเมืองที่ได้มาเข้าร่วมกองประชุมนอกจากเข้าร่วมกองประชุมที่ว่าได้เข้าร่วมในการเอิ้นว่าปรึกษาหารือสร้างแผนพัฒนาสร้างแผนปฏิบัติงานในต่อหน้าของสนธิสัญญาในขอบสนธิสัญญาระเบิดโรงพยาบาลนี้แล้วก็คิดว่าบรรดาแขกคนที่มาร่วมนี่ก็จะได้สัมผัสกับสภาพตัวจริงของสปป.ลาวสัมผัสเบิ่งประเทศที่ว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดและเป็นประเทศยังสืบต่อสู่ในลบล้างระเบิดที่วันแตกบนโรงพยาบาลนี่ยังมีใบหน้าใบตาถึงปัจจุบันนี้ยังมีความมุ่งมั่นปรารถนาต่อสันติภาพและต่อการพัฒนาอันนี้แล้วมันอยากให้เห็นและคิดว่าอันนี้แต่นอนอยากให้ประสบผลสำเร็จกับเป็นตอนการประกอบส่วนของหมดรวมทั้งพี่น้องพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่แต่ละบ้านแต่ละบ่อนอยู่ทั้งนครหลวงและบ่อนที่คณะผู้แทนจะไปเยี่ยมยามนี่อันนี้ให้พร้อมกันครับแขกครับคนให้เห็นได้ว่าพวกเฮาผ่านมาประสบความยุ่งยากบ่ง่ายผ่านมาแล้วแต่พวกเฮาก็ต้องบื้นหน้าพัฒนาสร้างความเอิ้นว่าพัฒนาสังคมดีสังคมมิตรสร้างไมตรีจิตมิตรภาพกับทุกประเทศอันนี้พวกเฮาเคยมีมูลเสื่อมมาแล้วให้สืบต่อตรงนี
0: ้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารเรียกร้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าทุกคนอยู่ภายในและต่างประเทศมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศแสดงเห็นถึงจิตใจและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวด้วยไมตรีจิตการหัวมือการให้เกียรติและมิตรภาพการช่วยเหลือผู้มาเยี่ยมยามการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยลาวเฮาบ่เพียงแต่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระเบิดลูกวานเท่านั้นหากยังเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดนี้ให้กลายเป็นอนาคตแห่งสันติภาพความปลอดภัยความเข้มแข็งและการพัฒนาแบบยืนยง
1: ตอนบ่ายวันที่7กันยานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดการนำใส่กาสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกัมพูเจียวันที่5กรกฎครบรอบ70ปีต่างหน้ารัฐบาลลาวเข้าร่วมโดยฐานอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้ารัฐบาลกัมพูเจียเข้าร่วมโดยฐานพามองเอกอัครราชทูตกัมพูเจียประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายกาสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความหมายสำคัญทางด้านศิลปะทั้งเป็นตัวแทนแห่งความสามัคคีความผูกพันอันลึกซึ้งและมากผลแห่งการร่วมมือระหว่าง2ชาติลาวกัมพูเจียตลอดระยะ70ปีผ่านมากาสัญลักษณ์นี้จะถูกนำใช้ในทุกกิจกรรมทางการและงานเฉลิมฉลองตลอดปี2016เพื่อแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและการร่วมมืออันใกล้ชิดในฐานะคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานที่กำลังได้รับการพัฒนาและหัดแน่นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติลาวและกัมพูเจียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูเจียเป็น2ประเทศที่มีสายแดนติดจอดกันมีสายน้ำคลองไหลผ่านและมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกันมาติดนานทั้งยังเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงฐานบ้านพีเมืองน่องและบ้านแก้วเมืองดองที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์และช่วยเหลือเบิ่งแย้งซึ่งกันและกันมาแต่บุรพการตลอดระยะ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตนำกันในปี1956เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมือเสื้อและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศในทุกด้านได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในปี2019ลาวและกัมพูเจียได้ยกระดับสายพันธุ์ขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานได้กลายเป็นขีดหมายอันสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งการพัวพันร่วมมืออันใกล้ชิดและมีมากผลระหว่าง2ประเทศเป็นการยืนยันถึงเจตจำนงของผู้นำและประชาชน2ชาติในการสืบต่อทนุถนอมสายพัวพันที่ดีงามนี้ให้เข้มแข็งและเลิกเซิงยิ่งขึ้นกว่าเก่า
0: ปัจจุบันคะแนนการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังอยู่ในระยะสำคัญของการจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพในระยะใหม่โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงการหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่าสำหรับการปรับปรุงโครงการหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบปัจจุบัน 5+4+3 คือสั้นประถม5ปีสั้นมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีและสั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีส่วนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสามัญระบบใหม่แม่น 6+3+3โดยสั้นประถมจะเพิ่มเป็น6ปีสั้นมัธยมตอนต้น3ปีและสั้นมัธยมตอนปลาย3ปีท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ให้ฮู้ตื่มว่ามหอดปัจจุบันบรรดาอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้สำเร็จการทบทวนหลักสูตรและกำหนดขอบเนื้อในหลักสูตรสามัญศึกษากำลังค้นคว้าและเขียนมาตรฐานความสำเร็จและผลได้รับของการเรียนแต่ละวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่แต่สั้นประถมจนถึงสั้นมัธยมตอนปลาย
1: สภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมยุคแหวงหลวงน้ำท้าระหว่างวันที่29หา31สิงหาคมผ่านมาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันได้สร้างความเสียหายต่อพื้นฐานโครงสร้างทรัพย์สินของรัฐและประชาชนอย่างหนักหน่วงอยู่หาเมืองคือเมืองหลวงน้ำท้าเมืองสิงห์เมืองรองเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแลกว่ำเอา81บ้าน 4,420 หลังคาเรือนและ 24,849 คนมี457หลังคาเรือนถูกผลกระทบหนักและ12หลังคาเรือนถูกน้ำพัดไหลในนี้เมืองหลวงน้ำท้าเป็นเมืองที่ถูกกระทบหลายกว่าหมู่โดยหลายด้านที่ได้รับความเสียหายเป็นต้นคมนาคมน้ำประปาไฟฟ้าการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมและอุตสาหกรรมยิ่งตามการรายงานในวันที่7กันยายนนี้ฮู้ว่าด้านคมนาคมมีเส้นทางหลวงแห่งชาติเสียหายหลายกว่า311กิโลเมตรมูลค่าหลายกว่า 2,712 ตึกกว่ากีบทางหลวงของแขวงยาวหลายกว่า573กิโลเมตรมูลค่าหลายกว่า853ตึกกว่ากีบและยังมีทั้งหลวงเมืองทางชนบทขวาและสนามบินได้รับผลกระทบขณะที่ระบบน้ำประปาและไฟฟ้าได้รับความเสียหายรวมทั้งโรงเรียน29แห่งและสถานที่สาธารณสุขหลายแห่งส่วนด้านกสิกรรมมีเนื้อที่นาเสียหายหลายกว่า108เฮกตาร์ส่วนอ้อย210เฮกตาร์และยางพารา97เฮกตาร์ส่วนรับประทาน9แห่งและโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่ง7แห่งต่อสภาพการที่เกิดขึ้นทั้งแขวงได้ประกาศให้หลวงน้ำท้าเป็นเขตประสบภัยน้ำท่วมและระดมกำลังหลายกว่า300คนพร้อมพาหนะและเรือหลายประเภทเข้าช่วยเหลือยกย้ายประชาชนออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงพร้อมนั้นยังได้ระดมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครและประชาชนประมาณ 2,500 คนต่อมื้อเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์พักเซาสัวขาว3แห่งรองรับประชาชน547คนพร้อมนี้มีทีมแพทย์ติดตามสุขภาพขณะเดียวกันทั้งแขวงได้จัดตั้งศูนย์รับแจกยาเครื่องอุปโภคบริโภคและหน่วยงานปรุงแต่งอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฟื้นฟูจะสืบต่อเน้นใส่การแจกยาข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้จำเป็นพร้อมทั้งเล็งอนามัยเส้นทางโรงเรียนโรงหมอสนามบินด้านสากลและเฮือนซ่านของประชาชนพร้อมทั้งประสานกับคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางเพื่อประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูในระยะยาวว
0: ันที่4กันยานี้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงอุดมไซได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า150ล้านกีบมอบให้แก่ประชาชนบ้านหัวน้ำบากเมืองไซที่ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความยุ่งยากและแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้ประสบภัยท่านสุริญญาแก้วพิลวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและให้กำลังใจประชาชนภายในบ้านที่ประสบภัยโดยได้เน้นนักว่าภาครัฐองค์การจะตั้งสาวหนุ่มและภาคส่วนต่างๆย้ำใดก็มีความห่วงใยและบ่ทิ่มบ่ปะประชาชนการนำเอาเครื่องช่วยเหลือมามอบในครั้งนี้เป็นน้ำใจอันอบอุ่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนลาวที่มีต่อกันในยามประสบภัยหวังว่าเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมาช่วยเหลือในครั้งนี้จะสามารถแบ่งเบาความยุ่งยาก เป็นกำลังใจและช่วยให้ประชาชนสามารถผ่านภาวะวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้โดยไวการช่วยเหลือครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของภาครัฐและองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งเป็นการขยายมูลเสื้อแห่งความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อผู้ดลมานี่ที่สโมสรแขวงสารวันทานดาววงพรแก้วประธานสภาประชาชนแขวงได้ต้อนรับทานปัดปัฒนจิตกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมอำลามีคณะนำสองฝ่ายเข้าร่วม
3: ทานปัดปัฒนจิตกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสวรรณเขตได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคณะนำแขวงสารวันที่ได้ให้กันต้อนรับได้ให้การห่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการการไว้เวียกงานในระยะผ่านมาจนมีผลสำเร็จตามระดับขาดหมายพร้อมทั้งยังยืนว่าจะสืบต่อเป็นขอต่อในการหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระวังประชาชนสองศาสตร์ลาวไทยให้มีความยืนยงตลอดไปท่านนวงพลแก้วได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อท่านปัดปัทธรรมจิตที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาอำลาหน้าที่ต่อคณะนำแขวงสารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้ยาผ่านมาที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งก็ได้มีการผัวพันในการส่งเสริมสายผัวพันอันดีงามความเข้าใจมิตรภาพและการห่วมมือระหว่างสองฝ่ายโดยเฉพาะแขวงสารวันกับฝ่ายราชอาณาจักรไทยผลงานในการห่วมมือต่างๆแม้นเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสืบต่อเสริมขยายสายผัวพันในการห่วมมือเหล่าไทยให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นโอกาสนี้ประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้อวยพรให้ท่านกงสุลใหญ่พร้อมคณะจงมีสุขภาพที่เข้มแข็งมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเวียงนครราชเกียรติ 4ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: เมื่อบดลมณีที่ห้องหับห้องแขวงบริคำไซท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับท่านเงียนวันซุงกงสุลใหญ่ของเวียดนามประจำแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่แขวงบริคำไซ
4: การต้อนรับในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงสายผัวพันอันดีงามและแน่นแฟนระหว่างภาครัฐและประชาชนลาวเวียดนามโดยเฉพาะระหว่างแขวงบริคำไซกับฝ่ายเวียดนามที่มีการร่วมมือและประสานงานกันโดยเฉพาะในโอกาสดังกล่าวสองฝ่ายได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเวียกงานร่วมมือรวมถึงทิศทางในการสืบต่อเสริมสร้างและขยายสายผัวพันร่วมมือในด้านต่างๆให้นับมือเข้มแข็งและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นการมาเยี่ยมจำและเหตุเวียกของคณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมิงเวียดนามประจำแขวงสวรรณเขตในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกโอกาสสำคัญในการสืบต่อหัดแน่นความสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: เมื่อบดลมานี่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงอุดมไซได้ร่วมกับคณะจัดตั้งเมืองไซเปิดสุดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองและการปกครองระยะสั้นให้พนักงานพักหากฐานตาเสงภูไซและคณะพักบ้านที่ขึ้นกับตาเสงอยู่ห้องประชุมโรงเรียนม.ส.เมืองไซโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางเวียงมลีสุริไซห้องเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองไซและท่านคำฟองภัทธมวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงมีสัมมนากรที่เป็นคณะพักตาเสงและคณะพักบ้านเข้าร่วม
5: การฝึกอบรมในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อแนะสายยกระดับความรู้ด้านทฤษฎีการเมืองสร้างความรับผู้เข้าใจและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคพื้นฐานทฤษฎีสมเทียบใส่พฤติกรรมตัวจริงเนื้อในการเรียนการสอนในสุดนี้ประกอบมีหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนบทบาทของพรรคประชาชนลาวการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์คณะพรรคตาแสงการนำพาของพรรคต่อกับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวและพัฒนาเศรษฐกิจขั้นบ้านและอื่นๆในโอกาสกล่าวเปิดพิธีคณะประธานได้เน้นหนักให้สมณกรทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่คนคว้าหำเฮียนกำแน่นเนื้อในบทเฮียนเลขเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านทัศนะและการกระทำเน้นใส่เหตุให้การนำพาสี่นำอยู่หากฐานบ้านมีความนักแน่นสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาตามทิศทางที่พรรคและรัฐวางไว้ น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมืองบ่อดอนมานี่คณะโฆษณาอุ้มศูนย์กลางผักแขวงอัตปือได้จัดพิธีประดับเหรียญการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพิธีประกาศพนักงานออกผักการหับนั้นที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุ้มแขวงมีท่านกงจักรศรีสวัสดิ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีทานคำสิงใส่ดวงตาหองหัวหน้าคะแนงพนักงานรัฐกรคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านคอตกลงเลขที่979ทับปคปคและเลขที่983ทับปคปคว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานรัฐกรออกผักการหับอุดหนุนบำนาญจากนั้นทานกงจักรศรีสวัสดิ์เป็นเกียรติมอบขอตกลงพร้อมเงินนโยบายให้แก่พนักงานบำนาญตามระเบียบการจากนั้นทานคำสิงใส่ดวงตายังได้ขึ้นผ่านรัฐดำรัสประธานประเทศเลขที่315ว่าด้วยการประดับเหรียญการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2ธันวาคม1975หา2ธันวาคม2025ให้แก่พนักงานรัฐกรประจำการและพนักงานบำนาญสำหรับของคณะโฆษณาอุปมแขวงอัตปือมีผู้ได้รับการประดับเหรียญการระลึก50ปีจำนวน25ฐานยิ่ง6ฐานในนั้นเป็นพนักงานบำนาญ8ฐานยิ่ง1ฐานโดยมีฐานกรุงจักรศรีสวัสดิ์ได้ตั้งนาแก่คณะกรรมการปกครองแขวงเป็นเกียรติมอบและประดับเหรียญการระลึก50ปีอย่างสมเกียรติโอกาสนี้ทานประธานก็ได้มีคำเห็นโอรมและยองยอสมเสยบรรดาพนักงานผู้ที่ได้รับการประดับเหรียญการระลึกในครั้งนี
7: ้หน่อยมณีวรรณพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านอยู่ภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
9: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียว แต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลรอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุดุลมาเนวาตำรวจอินโดนีเซียได้รายงานการทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ที่ควบคุมจากต่างประเทศ3แห่งซึ่งสั่งและรับได้ถึง 1,000 ตื้อรูเปียสกุลเงินอินโดนีเซียและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5คนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกจับตัวอยู่นครหลวงจาการ์ตาเมืองตังเกลังไตและเมืองเซมาลังในเดือนกรกฎาคมปีนี้ย้อนสวยเหลือการสั่งตั้งบริษัทบางหน้าและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อหับเงินจากการพนันโดยเครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการทำธุรกรรมลายกว่า 1,000 ตื้อรูเปียระหว่างเดือนมังกรหาเดือนสิงหาคม2016เฉลี่ยประมาณ 8 ตื้อ 600 ล้านรูเปียต่อมื้อตำรวจอินโดนีเซียได้ยึดเงินประมาณ 51 ตื้อรูเปียที่อยู่ในการครอบครองของผู้ให้บริการสำหรับเงิน5คนและกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยคนที่6ที่เสื่อว่าเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังเครือข่ายผู้ต้องสงสัยเหล่านี้อาจจะติดคุกสูงสุด15ปีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอาญาของอินโดนีเซีย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศกองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF รายงานว่าเด็กน้อยในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและระบบสุขอนามัยอย่างรีบด่วนเนื่องจากระบบน้ำประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภิบาลได้รับความเสียหายอย่างหุนเหงจากเหตุน้ำป่าไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่ในเขตลาสูวาทางภาคเหนือของเนปาลซึ่งมีสายแดนติดกับเขตปกครองตนเองซีจ้างของจีนในวันที่26สิงหาคมผ่านมาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,380 คนและสูญหายอีกเกือบ 6,000 คนอุนิเซฟแจ้งตื่มว่าครอบครัวที่มีเด็กน้อยกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักสัวคาวที่มีความแออัดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิที่มากับน้ำเปื้อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการก่อสร้างระบบน้ำประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายคืนใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคต
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวานนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองสิจ้างของจีนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,380 คนและหายสาบสูญหลายกว่า 5,500 คนโดยมอบให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลุดทุ่งซาดลงเครื่องเศร้าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว13วันรัฐบาลเนปาลยังบ่มีแผนจัดพิธีไหว้อะไรครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังสืบต่อค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังจากหน่วยกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในบ่เท่าไรวันผ่านมา
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมะวงไซและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้น
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกการให้ท่านฟังกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสรายการนี้หัวมือกับกลุ่มผู้พันคนสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นเพราะเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1กับระยะเมืองลาววันนี้จะล้มสู่ท่านฟังท่านประธานประเทศลาวเดินทางไปเยี่ยมยามคาซัคสถานพร้อมกับได้พบปะกับประธานาธิบดีคาซัคสถานและจะมีการร่วมมือกันอีกหลายฝ่ายด้วยกันส่วนระยะลาวฮักลาวมื้อนี้จะให้ท่านมาฮู้จักกับคนลาวที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นได้กลับขึ้นมาเฮ็ดธุรกิจมาเฮ็ดสวนสตรอเบอรี่อยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและเพิ่นจะเปิดให้บริการในวันที่9กันยานี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่ว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมบรรยากาศสวนสตรอเบอรี่ทางเมืองวังเวียงซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามหลายพวกเขาจะเว้าทานฟังระยะต่อไปเช่นเดียวกันส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปทางแขวงสารวันไปท่องเที่ยวหรือไปฮู้จักกับภูกระแตเส้นทางผจญภัย39กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่บ้านทงหลวงเมืองสารวันแขวงสารวันว่าจะมีความสวยงามคือแนวใดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงศรีสวรรค์ดีดลวงเป็นผู้ประกอบผลงานเพลงให้ท่านรับฟังกันพวกเขาจะนำเสนอท่านรับฟังกันเป็นแต่ละระยะกันไปมาเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนจะนำเสนอท่านมาฟังท่านประธานประเทศเดินทางไปเยี่ยมยามคาซัคสถานและมีการโอลมกับประธานาธิบดีคาซัคสถานในเวียกงานที่จะร่วมมือกันในต่อหน้าท่านผู้ฟังในวันที่3กันยานี้ที่ทำเนียบเอกราชแห่งคาซัคสถานและมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และก็สมเกียรติให้แก่ท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะโดยการต้อนรับอนุบุญของท่านกาซึมโจมาสโตกาเยบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานพร้อมด้วยคณะได้หลังจากนั้นได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างสองประมุขรัฐลาวและคาซัคสถานในโอกาสนี้ท่านกาซึมโจมาโตกาเยบได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามคาซัคสถานอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในครั้งนี้ซึ่งท่านทงลุนศรีสุริตก็ได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวนั้นการเยี่ยมยามคาซัคสถานอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในขั้นประมุขรัฐของลาวซึ่งถือเป็นขีดหมายใหม่อันสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือในระยะใหม่บนพื้นฐานมุนเสื้อแห่งสายพัวพันมิตรภาพที่มีมาแต่ดนนานระหว่างประเทศระหว่างสองประเทศลาวและคาซัคสถานนับตั้งแต่การสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในปี1997ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้าในการพบปะสองฝ่ายได้ปรึกษาลือและทบทวนคืนการพันธุ์หัวมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาโดยได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพในการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานการเคารพนับถือและเว้นเนื้อเสือใจซึ่งกันและกันซึ่งได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องทั้งในขอบสองฝ่ายหลายฝ่ายสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพเพื่อพร้อมกันสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างสองประเทศเห็นดีสืบต่อสุขยู่แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของกันน้ำขันสูงและขันต่างๆให้เป็นปกติสุขยู่ส่งเสริมการพัฒนาหัวมือสองฝ่ายในขงเขตต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมสังคมเรื่องงานอัยการประชาชนสูงสุดรวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบสหประชาชาติขอบการหัวมือองค์การเซี่ยงไฮ้หรือ SCO และอื่นๆในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทงลุนศรีสุริตยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความฮู้บุญคุณอย่างสูงมายังรัฐบาลและประชาชนคาซัคสถานที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตซึ่งได้กลายเป็นกำลังแห่งอันสำคัญในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของลาวในปัจจุบันพร้อมกันนั้นยังได้เสื้อเซินทานการซึมโจมาโตกะเยบ
มาเยี่ยมยามลาวในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกาซัคสถานในปี2027ภายหลังสำเร็จการพบปะ2ฝ่ายทรงประมุขรัฐลาวและกาซัคสถานได้รับพ้องเอาแถลงการร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกาซัคสถานพร้อมทั้งได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหรือด้านการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของลาวและกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการสื่อสารและการบริหารรัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและกระทรวงพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์แห่งกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์นครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงอัสตานาในตอนเที่ยงของมื้อเดียวกันท่านกาซึมโจมัตตูกะเย็บยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติให้แก่ท่านทงลุนศรีสุริตพร้อมด้วยคณะอย่างสมเกียรติในโอกาสเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ท่านทงลุนศรีสุริตยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านโอซัสเบกเตนอฟนายกรัฐมนตรีกาซัคสถานนอกจากนี้ท่านทงลุนศรีสุริตพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามศูนย์การเงินสากลศูนย์ปัญญาประดิษฐ์สากลองค์การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อความเป็นเนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันและเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกาซัคสถานจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกาซัคสถานอนุสรณ์สถานนักรบแผ่นฟิลอฟ28พิพิธภัณฑ์ศิลปะอัลมาตีและโบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซียและพิเศษท่านทงศรีสุริตพร้อมด้วยคณะกันยังได้ไปเยี่ยมยามมหาวิทยาลัย LN กูมินยอฟยูราเซียนพร้อมทางได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวบรรยายต่อครูอาจารย์นักศึกษาและยังได้เป็นเกียรติรับน้ำมยดศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวอีกด้วยท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นรายงานเมืองลาววันนี้ที่ผมมาลมสู่ท่านฟังผลสำเร็จการเยี่ยมยามกาซัคสถานของท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศพอจะพักกันหน่อยนึงให้ท่านได้ผ่อนคลายฟังเพลงจากรายการจังหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาว

0: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
1: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวหักลาวท่านผู้ฟังล่องเวียงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของลาวเกี่ยมต้นหับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สวนดอกไม้หอมเขานางงามซึ่งจะเปิดให้บริการมวลชนในวันที่9ตุลา2566ตั้งอยู่บ้านพลเงินเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมภายในสวนจะเน้นใส่โฆษณาเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าม้งและสร้างเวทีงานทำให้สุมสนท้องถิ่นท่านไทยย่างผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งสวนดอกไม้หอมเขานางงามกล่าวว่าเมืองบางเวียงมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งมีภูผาป่าดงและสายน้ำที่ใสสะอาดฉะนั้นจึงเลือกเอาจุดนี้มาเนรมิตเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่โดยผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์เช่นว่าสวนดอกไม้ที่ประดับประดาเป็นวงมนปราสาทดอกไม้และประตูสวรรค์เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปฟังเสียงบางตอนสัมภาษณ์ของท่านไทยย่าง
2: เพราะว่าเมืองบางเวียงเฮาเป็นจุดหนึ่งบางเมืองเรื่องที่ทางรัฐบาลเฮาได้เปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอีกอย่างมันก็มีทางธรรมชาติภูผาแล้วก็แม่น้ำทุกสิ่งทุกอย่างออมคำพร้อมสร้างไปด้วยความสวยสดงดงามเรื่องของเฮานี่คือเฮาตกแต่งมาให้มันก็คือที่ผมเคยมีมาก่อนแล้วก็ให้มันสามารถจับใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตกแต่งดอกไม้เป็นชุดเป็นวงบอสแล้วก็

ทุนอยู่แล้วโดยจะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จในโอกาสนี้ท่านได้เชิญชวนพี่น้องคนลาวและคนเชื้อชาติลาวมุ่งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศให้หันหน้ากลับคืนมาเยี่ยมยามและลงทุนอยู่ลาวเพื่อร่วมกันสร้างเวทงานทำและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญหุ่งเหืองเทียบเท่ากับนานาชาติท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเขาล้มสู่ท่านฟังเกี่ยวกับคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศโดยสมเด็จท่านไซสวรรค์ซุ่งซึ่งเป็นคนเชื้อชาติลาวอยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นกลับมาประกอบธุรกิจมาร่วมสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็เอิ้นว่าสวนดอกไม้หอมเขานางงามซึ่งตั้งอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ใกล้จะเปิดในไวๆนี้ก็หวังว่าทุกคนได้รับฟังแล้วก็คงจะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปเที่ยวบนสวนดอกไม้แห่งนี้ที่เป็นบนที่สวยงามธรรมชาติด้วยภูเขาอ้อมรอบไปด้วยธรรมชาติหมอกที่สวยงามเนาะพอจะพักกันเติมเลยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจังหน่อยกับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปฮู้จักกับภูกระแตเส้นทางประจนภัย39กิโลเมตรอยู่ทางบ้านทงหลวงเมืองสระวันแขวงสระวันตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ผลงานเพลงมวลๆกับผ่านท่านผู้ฟังไปอีกแล้วที่พ่อจะนำทานเข้าสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่พาทานไปเที่ยวภูกระแตเส้นทางประจุภัย39กิโลเมตรสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติและวิถีชีวิตของสุมสนท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติและการประจุภัยที่นับมือนับได้รับความสนใจเขตภูกระแตบ้านนาทงหลวงเมืองสารวันแขวงสารวันกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มักความท้าทายการย่างป่าและการสัมผัสวิถีชีวิตสุมสนเส้นทางผจญภัยระยะทาง39กิโลเมตรใช้เวลา3มื้อ2คืนเป็นการเดินทางที่ผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติห้องห้อยประวัติศาสตร์ตำนานท้องถิ่นและการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์โดยสุมสนมีส่วนร่วมได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ที่บ่เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินแต่ยังได้สัมผัสกับภาคเงาทั้งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงการเดินทางเริ่มจากเทศบาลเมืองสารวันไปหาบ้านนาทงหลวงระยะทางประมาณ25กิโลเมตรบ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตทงเพียงอนุดมสมบูรณ์ที่มีทงนากว้างใหญ่ติดพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่แม่นยึดถืออาชีพเฮ็ดนาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์เป็นต้นตอนอกจากนั้นดินแดนดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในเมื่อก่อนในขบวนการต่อสู้ต้านการทุกข์ทรมานของฝรั่งในปี1901-1906โดยเขตภูกระแตและบ้านอ้อมข้างได้ถูกระบุว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของขบวนการต่อสู้ขององค์แก้วองค์กมดำภูกระแตมีความสูงถึง 1,601 เมตรจากระดับน้ำทะเลภูแห่งนี้เป็นป่าดงดิบที่ประชาชนใช้ทำมาหากินเป็นบ่อนลบซ่อนและยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยสงครามการย่างป่าพิสิทธิ์ยอดภูกระแตถือเป็นความท้าทายของนักประจนภัยตลอดเส้นทาง39กิโลเมตรนักท่องเที่ยวจะได้ผ่านป่าดงดิบแล้งเนินภูและผาหินในฤดูฝนเส้นทางจะมีความเสี่ยงและเพิ่มทวีคูณในการประจนภัยจากน้ำป่าแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาคือความงดงามของธรรมชาติที่บ่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้ตามเส้นทางยางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับต้นไม้ใหญ่พืชสมุนไพรหลากหลายชนิดและอากาศที่สดชื่นเย็นสบายจุดเด่นสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางนี้คือตาดหินผลซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูง100เมตรถึง200เมตรตาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเสื่อมต่อระหว่างแขวงสารวันเมืองหาดแตงและเมืองลำมามของแขวงเสกองทัศนียภาพของตาดนี้สามารถชมได้อย่างจะแจ้งจากฝั่งหาดแตงเมืองลำมามและเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมยามเมื่อเดินทางขึ้นไปฮอดจุดชมวิวทิวทัศน์ถึงยอดภูท่านจะรู้สึกว่าเศร้าเมื่อยทันทีแน่นอนเพราะว่าสามารถเบิ่งเห็นทิวทัศน์ทงนากว้างใหญ่ได้360องศาเห็นทงนากว้างใหญ่ของบ้านนาทงหลวงและตัวเมืองสารวันโดยเฉพาะในยามเศร้าที่มีทะเลหมอกปกคลุมตามหอมภูและป่ายิ่งเพิ่มสำเนาให้แก่ผู้กระแตส่วนในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวสามารถตั้งแคมป์สัมผัสอากาศเย็นและชมดาวท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติความโดดเด่นของภูกระแตบ่ได้มีเพียงแต่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในการมีส่วนร่วมของสุมสนชาวบ้านได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเพื่อเฮ็ดหน้าที่เป็นคนนำทางที่ชำนาญเส้นทางหรือเอิ้นว่าไกด์นำทางท้องถิ่นเพื่อนำทางนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจัดหาอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านไว้ต้อนรับบริการเฮือนพักแบบโฮมสเตย์หรือว่าประชาชนมีส่วนร่วมหรือจัดจุดตั้งแคมป์ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้สุมสนมีรายรับโดยกลุ่มจากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเมื่อสุมสนมีรายได้จากการอนุรักษ์การรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำและรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีความหมายหลายขึ้นต่อการพัฒนาแบบยนยงสำหรับท่านใดสนใจเดินทางพิสิทธิ์ภูกระแตควรกะเกียมทางกายอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นว่าน้ำดื่มอาหารเต้นผ้าห่มไฟสายเครื่องนุ่งกันหนาวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลควรเดินทางร่วมกับคนนำทางท้องถิ่นเนื่องจากเส้นทางบางระยะมีความชันพื้นที่หินและอาจมีอุปสรรคจากสภาพอากาศในฤดูฝนควรเพิ่มความระมัดระวังจากน้ำป่าและพื้นทางมืนโดยทั่วไปฤดูแล้งและระยะเดือนพฤศจิกหาเดือนเมษา
เหมาะสำหรับการยางป่าและตั้งแคมป์เนื่องจากเส้นทางโดยทั่วไปเดินทางสะดวกกว่าและอากาศย้ำค่ำคืนเย็นสบายส่วนระยะปลายฝนต้นหนาวธรรมชาติจะเขียวสดและมีโอกาสพบเห็นทะเลหมอกในยามเช้าอย่างไรก็ตามต้นการเดินทางควรตรวจสอบสภาพอากาศและสอบถามสภาพเส้นทางจากผู้นำทางท่องถิ่นสิ่งสำคัญสำหรับการพิสิทธิ์ผู้กระแตคือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนักท่องเที่ยวควรบ่ถิ่มขี้เหยื่อบ่ทำลายพืชพันธุ์และบ่รบกวนสัตว์ป่าควรนำขี้เหยื่อทุกอย่างกลับลงมาจากภูและเคารพกฎระเบียบของชุมชนการร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาภูกระแตให้คงความงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยืนยงในอนาคตภูกระแตจึงบ่เป็นเพียงจุดหมายสำหรับการถ่ายรูปหรือเช็คอินเท่านั้นแต่เป็นปลายทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยี่ยมยามได้ทดสอบกำลังกายพลังใจเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและสัมผัสความงามอันสมบูรณ์ของธรรมชาติพร้อมกันนั้นยังเป็นรูปแบบการนำไส้ทาแหงธรรมชาติควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนสร้างจิตสำนึกหักและห่วงแหนป่าไม้แหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้อยู่เคียงคู่กับการพัฒนาดังนั้นการเดินทาง39กิโลเมตรสู่ภูกระแตจึงเป็นหลายกว่าการผจญภัยมันเป็นการเดินทางสู่ธรรมชาติประวัติศาสตร์วิถีชุมชนและจิตสำนึกการอนุรักษ์ซึ่งสามารถกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญของการท่องเที่ยวแขวงสระบันสำหรับท่านใดมีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสระบันแขนงท่องเที่ยวติดต่อท่านสุริยะโดยกงหรือว่าโทรประสานงานได้โดยกงที่หมายเลข020-9647-5849อีกทีนึงเนาะ020-9647-5849หรือผ่าน Facebook สุริยาสนาใสท่านจะได้ข้อมูลละเอียดในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของท่านนั่นเองเวลาพอกับหมดลงพอดีขอบใจท่านผู้ฟังติดตามรายการแต่ต้นของท่านรายการหวังว่าทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องงานการท่องเที่ยวนี่ก็มีความสนใจหลายขึ้นโค้ชสุกเองก็ยังบ่เคยไปถ้าได้ภูกระแตแต่ว่าแขวงสระวันก็เคยไปเยี่ยมยามหลายปีแต่ว่าภูกระแตบ่ฮอดเทื่อมาเบิ่งระยะทาง39กิโลเมตรนี่เออยังอาจจะบ่ทันเหมาะสมกับโคสกเสือบคือสิได้เซาเมื่อยหลายเติบหลายวักอยู่เนาะเอาจังได๋ก็อย่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดีเพราะเฮาออกไปใช้ชีวิตให้มันสดชื่นหลังจากที่ด้วยงานอยู่ในแต่ตัวเมืองหลายอยู่วันอยู่ในห้องแคบๆหลายก็ต้องออกไปสัมผัสกับการใช้ชีวิตหมายความว่าไปผ่อนคลายแดเนาะก็อันนี้คือเอิ้นว่าการใช้ชีวิตให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นเวลาหมดแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสังบันทึกเสียงศรีสุวรรณดีดลวงศ์ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่พันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่ฮักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่148ออกครั้งวันที่8เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามาจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามาจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากส่วนกลางแนวล้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้สืบต่อทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถูก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล5แสนกีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบไว้ที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลึบจิกขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊ก เหล่าลอตเตอรี่ไหลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลบนการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กเหล่าลอตเตอรี่ไหลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้มีการลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าความเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกากความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้การกวาดกากความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้าวที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้าวที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้าวที่6ซึ่งเป็นข้าวสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้และขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
0: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้ม10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเชิญเชิญคณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกองว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกองว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอดห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการโดยพัฒนาการเติมการทับทันโดยอารมณ์ของปฏิมาเสียงโศกสิ่งรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดทำงานทำและสร้างรายได้เพื่อแก้ผู้ขัดแย้งสร้างได้ครับทั้งประมาณของรับโดยการเก็บเงินเช็ดจนมีเงินเงินทองตลาดซื้อขายเงินระบบการเงินธนาคารเชื่อมโยงกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมเรื่องการเงินกับการลดทอนจากกำลังต่างๆที่ปกติต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอดห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะถือขันขึ้นไปรับหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอดห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรักเพื่อจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6จุดในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสามชาติ ได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลขอกำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านทั้งครบหน่วยบ้านได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไปน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจถวายพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐเสริมมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำรักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่มีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยผานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการขอให้พัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเกี่ยวกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการประทานต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่อยหวานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอยันเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็ยันเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้เจ้ามาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านรับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่148ออกข้างวันที่8เดือนกันยาปี2566รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขศูนย์สี่สามเจ็ดสี่สามศูนย์สี่สามเจ็ดสี่สามเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสี่สามเจ็ดสี่สามสี่สามเจ็ดสี่สามเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขสามเจ็ดสี่สามสามเจ็ดสี่สามเลขสามตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดสี่สามเจ็ด43เลข2ตัวได้แก่หมายเลข43 43และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านรับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่148ออกครั้งวันที่8เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่0 4 3 7 4 3 0 4 3 7 4 3เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 3 7 4 3 4 3 7 4 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3 7 4 3 3 7 4 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข7 4 3 7 4 3เลข2ตัวได้แก่หมายเลข4 3 4 3และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุดยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอเกี่ยวกับนักศิลปินท่านหนึ่งซึ่งมีความโด่งดังอยู่ทางภาคใต้ของลาวเฮาเมื่อหลายปีก่อนจนเฮ็ดให้สมาชิกในวงหรือคณะเป็นที่ฮู้จักกันดีของนักฟังลำโดยเฉพาะลำทางใต้

ฐานที่เคารพหากว่าถึงเมืองพ้นทองแขวงจำปาสักหลายคนคงพอนึกได้ว่าเมืองพ้นทองเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทิศตะเวนตกของนครปากเซแขวงจำปาสักทิศตะเวนออกติดกับนครปากเซทิศใต้ติดกับเมืองจำปาสักและทิศตะเวนตกและทิศเหนือติดกับประเทศไทยเป็นเมืองที่มีท่าแห้งทั้งด้านการปลูกข้าวและเป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตยินดีที่จะเสนอให้ท่านรู้จักศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เมืองพลทองในชื่อดอกฟ้าเพชรพลทองเขาเป็นศิลปินนำในวงดนตรีที่มีชื่อว่า

ท่านที่เคารพอินแตงแก้วโบราสาวผิวสีกาเฟนมแต่น้ำเสียงใสยิ้มง่ายเป็นลูกสาวของหมอลำศรีพันดอนบุญทองแก้วโบราและนางเอกของหมอลำเรืองตอกอนบุญเพ็งแก้วโบราอยู่บ้านนาคันแยงเมืองพลทองแขวงจำปาสักซึ่งต่างก็เป็นหมอลำดังในเขตภาคใต้ย้อนพ่อและแม่ของอินแตงแก้วโบราเป็นหมอลำจึงได้สิทธิ์สอนและแต่งกลอนลำโดยให้แก้วโบราสืบทอดและมันก็เป็นเรื่องง่ายเพราะมันแทรกซึมหรือหมักกับสายเลือดแล้วบ่ว่าจะเป็นการแต่งกลอนลำศรีพันดอนลำโสมลำท้องถิ่นหลายจังหวะรวมทางลำประยุกต์นำอีก

0: หมอลำอินแตงบอกว่าตนเองเกิดมาในถามกลางเสียงลำก็เลยมีความหักทางด้านนี้มาตั้งแต่น้อยๆ อ่านหนังสือได้ก็ได้เริ่มเฮียนลำมาแต่8-9ปีและได้เริ่มหับงานลำตั้งแต่อายุได้14ปีและนับแต่เริ่มลำมาจนฮอดปัจจุบันก็เป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วได้อัดลำสุดทำอิฐในปี2008มีชื่อสุดว่าเจ้าโคตรยุคใหม่ได้สร้างผลงานออกแผ่น5สุดในแต่ละสุดเป็นแบบอัดรวมหมู่2คูลำใน1แผ่นแต่บางสุดก็มีฮอด5คนลำถ้าเว้าถึงสุดใดเป็นที่นิยมก็แม่นตั้งแต่สุดทำอิฐเจ้าโคตรยุคใหม่ซึ่งเป็นสุดลิเริ่มทั้งเป็นขุดที่เฮ็ดให้มีคนฮู้จักชื่ออินแตงแก้วบัวลาและหมู่คณะได้ดีกว่าสุดอื่นๆเช่นฮู้จักหมอลำสมปองดวงสว่างและอื่นๆต่อมาก็มีสุดที่2ที่3ที่4และที่5ที่ใส่ชื่อสุดว่าหมอมอคิ้วคิ้วได้วางจำหน่ายในท้ายเดือนธันวาปี2014
1: หลังจากอินแตงแก้วโบราได้หันมาห้องเพลงควบคู่กับการลำใต้และก็มีผลงานเพลงบ้านนานี่หลายรวมทั้งลำเพลินรวมกับป่าลุ้นเอื้อยลุ้นอ้ายในคณะดอกฟ้าเพชรผลทองอีกหลายสุดแตงเองลำเองได้ก็ถือว่าสุดยอดของโมลำไปเลยล่ะส่วนเพลงห้องนั้นก็มีอาจารย์ที่อยู่ภายในและต่างประเทศแตงให้ดังเพลงที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ทันเตียกแผงอินแตงแก้วโบลาเคยแต่งและห้องเพลงจากนักประพันธ์เพลงหลายคนแต่ก็แปลกใจคาดบ่ถึงว่าหมอลำที่นิยมลำลำทางใต้ที่ไส้ก่อนพญาโตวาทะกับหมอลำฝ่ายกงกันขามนั้นจะหันมาแต่งเพลงแล้วก็มาห้องเพลงและเอาใจวัยรุ่นนุ่มๆสาวๆในยุคไฮเทคได้ซึ่งก็ถือว่าได้ครองใจผู้ฟังพอสมควร

อินแตงเคยแสดงความในใจออกมาผ่านเฟซของดอกฟ้าเพชรพลทองว่าภูมิใจในอาชีพภูมิใจในวิชาเฉพาะภูมิใจในชีวิตการเป็นอยู่ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ถึงจะบ่รวยล้นฟ้าแต่ก็พอกินพอใช้มีมื้อนี้ย้อนพ่อแม่ย้อนห้องย้อนลำย้อนมีคนจ้างจึงมีมื้อนี้ขอให้บิดามารดาของข้าน้อยมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นขวัญยืนขอให้ครอบครัวข้าน้อยครอบครัวหมอลำพวกข้าน้อยตลอดฮอดเจ้าภาพเจ้าศรัทธาปราศจากอันตรายทั้งปวงจงอยู่ดีมีแฮงโชคเฮงเฮงเฮงอายุยืนยาวเด้อและข้าน้อยก็ขอให้ตัวเองมีสุขภาพดีปราศจากหมู่มารอันตรายทั้งหลายขอจงมีแต่สิ่งดีๆอยู่ดีมีแฮงอายุยืนยืนเด้อสาธุสาธุสาธุหมอลำอินแตงแก้วบุลาเคยตั้งใจว่าชีวิตนี้จะขอเลือกกันลำเป็นอาชีพไปจนกว่าบ่มีลมหายใจ

อินแตงแก้วโบราณเริ่มจากการเป็นหมอลำทางใต้ลำศรีพันดอนลำคู่ลำกอนลำโสมกอนก่อนที่จะหันมาห้องเพลงควบคู่กันไปซึ่งมีหลายเพลงได้รับการตอบรับจากสังคมเช่นว่าดาวมาจากดินสาวจำปาสักฮักจริงสาวปากซองยังคอยสิถือพาให้อายุขอเป็นเมียลาคันสิปะซอกผัวให้ก่อนและเพลงอื่นๆซึ่งหลายคนฟังแล้วก็ตื่นใจตื่นตาพอใจในน้ำเสียงของอินแตงแก้วบัวลา

ท่านผู้ฟังที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงผลงานส่วนหน่อยหนึ่งของนักศิลปินผู้มีนามว่าอินแตงแก้วบัวลาแต่ก็น่าใจหายเมื่อนักร้องสาวที่มีชื่อว่าอินแตงแก้วบัวลาซึ่งเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งหมอลำที่มีชื่อเสียงได้หายตัวไปพร้อมกับข้อความอำลาที่สะเทือนใจในเวลา 12:00 น.ของวันที่19 กันยายน 2022

ข่าวนี้ได้เฮ็ดให้นักฟังหลํานักฟังเพลงของอินแตงแก้วโบราทั้งสองฝากฟังแม่น้ำของต้องตกใจกับการจากไปของคนคนนี้ที่บ่มีวันจะหวนกลับคืนมาเพลงสุดท้ายที่อินแตงแก้วโบราได้บันทึกเสียงเอาไว้แต่ตอนนั้นก็ยังบ่ทันได้เผยแพร่สู่สาธารณะก็มีเพลงที่ให้ชื่อว่าดาวมาจากดินซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านสามารถที่จะฟังเพลงนี้ได้อยู่ใน YouTube และตอนนี้ก็คงจะเหลือไว้เพียงความทรงจำความอาลัยความคนิ่งหาขอให้ไปสู่สุคตินิรันดร์กาลเพราะเขาจะจื้อจะไว้อินแตงแก้วบัวลา

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญถึงนี้เปิดการนำไส้กาสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวกัมพูชาหลวงน้ำท้าเล็งฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมอินโดนีเซียทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ต่อไปมีรายละเอียดห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างในลาวสื่นส่วนประชาชนลาวบรรดาเผ่ากาเกียมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้อยู่นครหลวงวิงจันทน์ให้มีผลสำเร็จอย่างจบงามเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบ่อเดินมานี่ยงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงวิงจันทน์ท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้เชิญชวนและสุขยู่ให้ประชาชนลาวทุกคนมีความภาคภูมิใจในโอกาสอันสำคัญนี้และร่วมกันเฮ็ดหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยความอบอุ่นไม่ติดจิตมิตรภาพการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นกองประชุมทางการทูตระดับสากลเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสที่ดีให้ลาวได้แบ่งปันประสบการณ์และความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าของตนในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างในวงคณะญาติสากลได้รับรู้ตื่มอีก
1: การที่สปปลาวได้เป็นเจ้าภาพที่นี่อีกครั้งก็แม่นเป็นเกียรติศักดิ์ศรีนึงแล้วก็แม่นความสามารถอันหนึ่งที่พวกเราสามารถจัดตั้งกองประชุมระดับสากลผ่านมาแน่นอนอันนี้ก็ต้องแสดงความภูมิคุ้นหรือความขอบใจต่อทุกคะแนนการรวมทั้งประชาชนที่ได้ให้การประกอบส่วนเพราะว่าการบ่มีการประกอบส่วนกับทุกคะแนนการประชาชนรวมทั้งการให้การสนับสนุนการช่วยเหลือของประเทศเพื่อนมิตรการจัดตั้งสากลพวกเราก็จะเฮ็ดได้ยากเนาะอันนี้ก็หวังว่าพวกเราจะเฮ็ดได้ดีกว่าครั้งผ่านๆมาถึงว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมมีความยุ่งยากสภาพสากลภาคพื้นก็มีความยุ่งยากก็ตามแต่ครับเจ้าขึ้นมาสำหรับสปป.ลาวเราด้วยการเต่าโฮมความสามัคคีความเป็นพืชแผ่นภายใต้การนำพาของพรรคและทั้งตาสดทุกคะแนนการจะได้ประกอบส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีเฮ็ดให้แขกบ้านแขกเมืองที่ได้มาเข้าร่วมกองประชุมนอกจากเข้าร่วมกองประชุมที่ว่าได้เข้าร่วมในการเอิ้นว่าปรึกษาหารือสร้างแผนพัฒนาสร้างแผนปฏิบัติงานในต่อหน้าของสนธิสัญญาในขอบสนธิสัญญาระเบิดลูกวานนี้แล้วก็คิดว่าบรรดาแขกคนที่มาร่วมนี่ก็จะได้สัมผัสกับสภาพตัวจริงของสปป.ลาวสัมผัสเบิ่งประเทศที่ว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดและเป็นประเทศยังสืบต่อสู่ในลบล้างระเบิดที่วันแตกหมดลูกวานนี่ยังมีใบหน้าใบตาถึงปัจจุบันนี้ยังมีความมุ่งมั่นปรารถนาต่อสันติภาพและต่อการพัฒนาอันนี้แล้วมันจะให้เห็นและขึ้นมาอันนี้แต่นอนอยากให้ประสบผลสำเร็จกับเป็นตอนการประกอบส่วนของมดรวมทั้งพี่น้องพ่อแม่ป้าส้นที่อายุแต่ละบ้านแต่ละบอนอยู่ทั้งนครหลวงและบอนที่คณะผู้แทนจะไปเยี่ยมยามนี่อันนี้ให้พร้อมกันครับแขกครับคนให้เห็นได้ว่าพวกเฮาผ่านมาประสบความยุ่งยากบ่ง่ายผ่านมาแล้วแต่พวกเฮาก็ต้องบื้นหน้าพัฒนาสังคมเอิ้นว่าพัฒนาสังคมดีสังคมมิตรสังคมไม่ติดจิตมิตรภาพกับทุกประเทศอันนี้พวกเขาเคยมีมูลเสื่อมมาแล้วให้สืบต่อตัวนี
0: ้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารเรียกร้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าทุกคนอยู่ภายในและต่างประเทศมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศแสดงเห็นถึงจิตใจและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวด้วยไม่ติดจิตการหัวมือการให้เกียรติและมิตรภาพการช่วยเหลือผู้มาเยียบยามการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยลาวเฮาบ่เพียงแต่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระเบิดลูกวานเท่านั้นหากยังเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดนี้ให้กลายเป็นอนาคตแห่งสันติภาพความปลอดภัยความเข้มแข็งและการพัฒนาแบบยืนยง
2: ตอนบ่ายวันที่7กันยานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดการนำใส่กาสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งใส่พันธุ์การทูตระหว่างลาวและกัมพูชาวันที่5กรกฎครบรอบ70ปีต่างนารัฐบาลลาวเข้าร่วมโดยฐานอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างนารัฐบาลกัมพูชาเข้าร่วมโดยฐานพามองเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายกาสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความหมายสำคัญทางด้านศิลปะทั้งเป็นตัวแทนแห่งความสามัคคีความผูกพันอันลึกซึ้งและมากผลแห่งการร่วมมือระหว่าง2ชาติลาวกัมพูชาตลอดระยะ70ปีผ่านมากาสัญลักษณ์นี้จะถูกนำใช้ในทุกกิจกรรมทางการและงานเฉลิมฉลองตลอดปี2016เพื่อแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและการร่วมมืออันใกล้ชิดในฐานะคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานที่กำลังได้รับการพัฒนาและหัดแน่นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติลาวและกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาเป็น2ประเทศที่มีสายแดนติดจอดกันมีสายน้ำคลองไหลผ่านและมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกันมาติดนานทั้งยังเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงฐานบ้านพีเมืองน่องและบ้านแก้วเมืองดองที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์และช่วยเหลือเบิ่งแย้งซึ่งกันและกันมาแต่บุรณาการตลอดระยะ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตนำกันในปี1956เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมือเสื้อและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศในทุกด้านได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในปี2019ลาวและกัมพูชาได้ยกระดับสายพันธุ์ขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานได้กลายเป็นขีดหมายอันสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งการพัวพันความมืออันใกล้ชิดและมีมากผลระหว่าง2ประเทศเป็นการยืนยันถึงเจตจำนงของผู้นำและประชาชน2ชาติในการสืบต่อทนุถนอมสายพัวพันที่ดีงามนี้ให้เข้มแข็งและเลิกเสื่องยิ่งขึ้นกว่าเก่า
0: ปัจจุบันแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังอยู่ในระยะสำคัญของการจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพในระยะใหม่โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงการหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่าสำหรับการปรับปรุงโครงการหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบปัจจุบัน 5+4+3 คือสั้นประถม5ปีสั้นมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีและสั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีส่วนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสามัญระบบใหม่แม่น 6+3+3 โดยสั้นประถมจะเพิ่มเป็น6ปีสั้นมัธยมตอนต้น3ปีและสั้นมัธยมตอนปลาย3ปีท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ให้ฮู้ตึงว่ามหอดปัจจุบันบรรดาอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้สำเร็จการทบทวนหลักสูตรและกำหนดขอบเนื้อในหลักสูตรสามัญศึกษากำลังค้นคว้าและเขียนมาตรฐานความสำเร็จและผลได้หับของการเรียนแต่ละวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่แต่สั้นประถมจนถึงสั้นมัธยมตอนปลาย
2: สภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมยุคแขวงหลวงน้ำท่าระหว่างวันที่29-31สิงหาคมผ่านมาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันได้สร้างความเสียหายต่อพื้นฐานโครงรางทรัพย์สินของรัฐและประชาชนอย่างหนักหน่วงอยู่ห้าเมืองคือเมืองหลวงน้ำท่าเมืองสิงห์เมืองลองเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแลกว่ำเอา81บ้าน 4,420 หลังคาเรือนและ 24,849 คนมี457หลังคาเรือนถูกผลกระทบหนักและ12หลังคาเรือนถูกน้ำพัดไหลในนี้เมืองหลวงน้ำท่าเป็นเมืองที่ถูกกระทบหลายกว่าหมู่โดยหลายด้านที่ได้รับความเสียหายเป็นต้นคมนาคมน้ำประปาไฟฟ้าการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมและอุตสาหกรรมยิ่งตามการรายงานในวันที่7กันยานี้ฮู้ว่าด้านคมนาคมมีเส้นทางหลวงแห่งชาติเสียหายหลายกว่า311กิโลเมตรมูลค่าหลายกว่า 2,712 ตึกกีบทางหลวงของแขวงยาวหลายกว่า573กิโลเมตรมูลค่าหลายกว่า853ตึกกีบและยังมีทั้งหลวงเมืองทางชนบทขวาและสนามบินได้รับผลกระทบขณะที่ระบบน้ำประปาและไฟฟ้าได้รับความเสียหายรวมทั้งโรงเรียน29แห่งและสถานที่สาธารณสุขหลายแห่งส่วนด้านกสิกรรมมีเนื้อที่นาเสียหายหลายกว่า108เฮกตาร์ ส่วนอ้อย210เฮกตาร์และยางพารา97เฮกตาร์ส่วนรับประทาน9แห่งและโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่ง7แห่งต่อสภาพการที่เกิดขึ้นทั้งแขวงได้ประกาศให้หลวงน้ำท้าเป็นเขตประสบภัยน้ำท่วมและระดมกำลังหลายกว่า300คนพร้อมพาหนะและเรือหลายประเภทเข้าช่วยเหลือยกย้ายประชาชนออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงพร้อมนั้นยังได้ระดมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครและประชาชนประมาณ 2,500 คนต่อมือเข้าห่วมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์พักเสาสัวขาว3แห่งห้องหับประชาชน547คนพร้อมนี้มีทีมแพทย์ติดตามสุขภาพขณะเดียวกันทั้งแขวงได้จัดตั้งศูนย์หับแจกยายเครื่องอุปโภคบริโภคและหน่วยงานปรุงแต่งอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฟื้นฟูจะสืบต่อเน้นใส่การแจกยายข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้จำเป็นพร้อมทั้งเล็งอนามัยเส้นทางโรงเรียนโรงหมอสนามบินด่านสากลและเฮือนซ่านของประชาชนพร้อมทั้งประสานกับคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางเพื่อประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูในระยะยาว
0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุรุษมาเนวาตำรวจอินโดนีเซียได้รายงานการทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ที่ควบคุมจากต่างประเทศ3แห่งซึ่งสั่งและหับได้ถึง 1,000 ตื้อรูเปียสกุลเงินอินโดนีเซียและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5คนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกจับตัวอยู่นครหลวงจาการ์ตาเมืองตังเกลังไตและเมืองเซมาลังในเดือนกรกฎาคมปีนี้ย้อนสวยเหลือการสั่งตั้งบริษัทบางหน้าและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อหับเงินจากการพนันโดยเครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการทำธุรกรรมรายกว่า 1,000 ตื้อรูเปียระหว่างเดือนมังกรหาเดือนสิงหาคม2016เฉลี่ยประมาณ8ตื้อ600ล้านรูเปียต่อมือตำรวจอินโดนีเซียได้ยึดเงินประมาณ51ตื้อรูเปียที่อยู่ในการครอบครองของผู้ให้บริการสำหรับเงิน5คนและกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยคนที่6ที่เสื่อว่าเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังเครือข่ายผู้ต้องสงสัยเหล่านี้อาจจะติดคุกสูงสุด15ปีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอาญาของอินโดนีเซีย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศกองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กน้อยในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและระบบสุขอนามัยอย่างรีบด่วนเนื่องจากระบบน้ำประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภิบาลได้รับความเสียหายอย่างหุนเหงจากเหตุน้ำป่าไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่ในเขตราสุวาทางภาคเหนือของเนปาลซึ่งมีสายแดนติดกับเขตปกครองตนเองซี่จ้างของจีนในวันที่26สิงหาคมผ่านมาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,380 คนและสูญหายอีกเกือบ 6,000 คนยูนิเซฟแจ้งเตือนว่าครอบครัวที่มีเด็กน้อยกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักชั่วคราวที่มีความแออัดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิที่มากับน้ำเปื้อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการก่อสร้างระบบน้ำประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายคืนใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคต
2: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวานนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองสิจ้างของจีนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,380 คนและหายสาบสูญรายกว่า 5,500 คนโดยมอบให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลุดทุ่งซาดลงเครื่องเศร้าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว13วันรัฐบาลเนปาลยังบ่มีแผนจัดพิธีไว้อะไรครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังสืบต่อค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังจากหน่วยกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในบ่เท่าใดวันผ่านมา
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมะวงไซและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน

เจอได้ทำตนเพียงหัวเพียงอายเอิงมันหักเหลือแต่ห้องตายย้อนปากโตสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงตอนหับทานข้าวโซบรรยากาศของรายการบทกรและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมมาฝากต้อนและเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังหับฟังอยู่ทางบ้านยังบ่ทันหลับนอนยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามเฮือนซั่นบ้านซองหรือว่าผู้สิไปมาใช้รถใช้ถนนกับเฮือนกับบ้านยังบ่ทันฮอดทันถึงเนาะเอาจังได๋ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการก่อนจะเข้านอนเนาะก็ต้องได้เอาใจใส่เมียนมัดสิ่งของที่มีค่าแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมมาเข้าเนาะมาเข้าละกะเมียนอัดประตูประตางอัดตัวหัวหรือว่าประตูหน้าบ้านและประตูป้องเยี่ยมเป็นอย่างดีแล้วจึงเข้านอนเนาะสำหรับคำคืนนี้เมียนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมาเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังซึ่งเป็นผลงานการเขียนของนางบัวแก้วแสนมนตีซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมเรืองสั้นดินของฟ้าเนาะซึ่งเป็นผลงานการเขียนของนักเรียนมัธยมเมืองปากซองเมื่อนี้เป็นผลงานการเขียนของน้องบัวแก้วแสนมนตีแต่ว่าทำอิจจากรายการมอบเสียงเพลงให้ทานด้วยมวลซืนสะก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบางว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซืนบ่หลายกะหน่อยเนาะบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นจากการเขียนของนางบัวแก้วแสนมนตรีในเรื่องที่มีชื่อว่าหนองใสเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

ใต้ท้องฟ้าสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลหมู่เมฆสีขาวเหมือนยองฝ่ายลองลอยมาอย่างซาซาแสงตะเวนหยิบหยับซองลงมาสู่ปัตตภีเบื้องลมน้ำห้วยไหลลองผ่านบ้าน15หลังคาเฮือนบรรดาผู้คนเอื้นบ้านนี้ว่าบ้านโพนงามเพราะดินแดนเขตนี้มีบอนลุกบอนนอนแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีกกฝางแดงและหน้าดินเต็มแต่ดอกไม้นานาสนิทสะนั้นจึงได้ชื่อบ้านว่าบ้านโพนงามทั้งเหนือห้วยขึ้นไปเพียง500เมตรมีหนองใหญ่ชื่อว่าหนองใสแต่ก่อนหนองนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยปูปลากุ้งหอยมีดอกบัวสีขาวแดงเบ่งบานอยู่ถึงหน้าน้ำแต่ละมือจะมีนกมาซอกกินปลาส่งเสียงแก้วเจ้ายามสายันจะเห็นบ่าวสาวสองสามคู่มานั่งเกี้ยวพาราสีกันอยู่แคมหนองแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้สภาพการได้เปลี่ยนแปลงไปหนองใสที่เคยมีน้ำใสไหลเย็นได้กลายเป็นป่าตึบหนาของผักตบซึ่งเข้ามายึดบ่อนทำมาหากินของบัวในบึงนี่ไปแล้วมันแตกหน่อเป็นใบเขียวดกส่อก้านยาวสื่อของมันสูงพ้นหน้าน้ำขึ้นมาเป็นเม็ดนอกจากหนองนี้ได้กลายเป็นสวรรค์แรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแล้วมันยังเป็นบอนที่สาวบ้านเอาขี้เหงื่อหรือว่าของเศษเหลือมาทิ่มลงใส่บ่ได้หยุดย่อนจนเฮ็ดให้น้ำเน่าเหม็นส่งกลิ่นกุ้มไปทั่วสารทิศบรรยากาศของบ้านโพนงามวันนี้เงียบเหงาย้อนมักมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเสียงสัตว์สาวาสิ่งเหือดหายไปแม่นแต่ดอกไม้ยังหลั่งน้ำตาสักกุนายังให้สะอื้นอยู่ก้องตารางเหือนเป็นค่ำเสาหลังหนึ่งลุงบุญเทียนผู้เป็นนายบ้านปรึกษาหาลือกับนางคำแปงหัวหน้าสาพันเมียหญิงบ้านคอยบอกเจ้าหลายเถื่อแล้วให้ระดมสาวนุ่มพากันไปอนามัยหนองนั้นซะในบ้านเอ่ยขึ้นลุงเอ้ยหลานกับพญายามหลานพญายามหลายเถื่อเลยเด้แต่พวกผู้ชายนั้นแก้นั่นแก้นี่อยู่ตลอดเวลาก็เลยบ่เกิดหยังขึ้นจากเถื่อนางคำแปงอธิบายพวกเจ้านี่บ่เห็นโลงศพกับบ่หลั่งน้ำตาดอกให้มันถือตัวเองซะก่อนจึงจะสำนึกนายวานนายบ้านเว้าด้วยอารมณ์ที่อยากให้นางคำแปงนักใหญ่ที่ตนเองหากก็ถือเลือกให้มาเป็นหัวหน้าสาพันธ์แม่หญิงอยู่ในบ้านเพราะมีเวียกหลายอย่างที่นางต้องได้นางแต๋วผู้หัวหน้าผู้เก่านั้นได้ปะไว้ให้นางเป็นผู้สำละสะสางสาวหนุ่มบางคนเริ่มบ่ฟังถ้อยฟังความผู้ใหญ่เฮ็ดหยังขาดความย่างคิดหลายคนเริ่มใส่ชีวิตเสเพลิ้นกินไปวันๆบ่เฮ็ดบ่สร้างหญิงสาวบางคนถูกหลอกลวงไปขายตัวอยู่ในเมืองและประเทศเพื่อนบ้านการฆ่ามนุษย์มาฮอดบ้านของนางแล้วเ
มีมื้อหนึ่งฝนตกแห้งหมดมือและบ่มีท่าทีว่าจะหยุดเศร้าจนชาวบ้านออกไปไสบ่ได้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนฝนตกครั้งนั้นดำเนินไป2มื้อ2คืนจึงเศร้าหน้าเฮือนของชาวบ้านอ่างนองด้วยน้ำส่วนน้ำอยู่ในหนองใสก็เริ่มล้นมาพาดพาดสู่น้ำห้วยน้อยซึ่งเป็นน้ำที่ชาวบ้านเอามากินมาใส่สามมื้อต่อมามีสมาชิกหลายครอบครัวทอกท้องไล่เลี่ยกันเหตุการณ์แบบนี้บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้ามีคนเจ็บเป็นก็มีแต่ดำ2คน3คนแต่เถื่อนี้มี12คนทอกท้องพร้อมกันต่างคนก็ห้องอย่างควรคางทุกทรมานใจจะขาดเรื่องนี้บ่แม่นเรื่องเล็กน้อยแล้วนายบ้านนางแปงและจันทาหัวหน้าเศร้าหนุ่มต้องได้เหตุเวียกหนักเพื่อช่วยลูกบ้านที่เจ็บป่วยนายบ้านขอให้ชายหนุ่ม2คนคือเท่าเกศและเท่ามีผู้ที่มีรถใหญ่ลำเลียงคนเพื่อไปส่งหงหมอในตัวเมืองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขเมืองฮู้ข่าวจึงเฝ้าส่งพนักงานแขนงโรคระบาดวิทยาไปที่บ้านโพนงามเพื่อค้นหาต้นตอของสาเหตุที่พาให้ชาวบ้านเป็นโรคทอกท้องและในที่สุดจึงฮู้ว่าเกิดจากน้ำที่ชาวบ้านดื่มกินซึ่งต้นตอก็เป็นย้อนน้ำเปื้อนอยู่ในหนองใสนั่นเองในระหว่างที่สาวบ้านนอนปิ่นปัวอยู่โรงหมอนั้นนางแปงและจันทาได้เอาใจใส่เบิ่งแยงพวกเขาเจ้าตลอดเวลาเฮ็ดให้คนทั้งสองได้มีเวลาปรึกษากันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านจันทาพวกเขาต้องเฮ็ดอันใดอันหนึ่งอย่างจริงจังแล้วละนางเป่งเริ่มต้นส่วนจันทาสนทนาเจ้าจะเฮ็ดหยังจันทาถามด้วยความอยากรู้คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาบ่แม่นแต่เรื่องสุขอนามัยอย่างเดียวปัญหาทางสังคมก็นักหน่วงล่อแหลมขึ้นทุกมือแม่นละคันสั้นพวกเขาจะเหตุแนวใดจันทาถามนางแปงเพราะเขาเองก็เป็นคนบ่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างหลายปันใดแต่เป็นคนที่เฮียบห้อยหับฟังความคิดเห็นของคนอื่นพวกเขาต้องซอกกิจกรรมมาให้สาวหนุ่มเฮ็ดนางแปงเสนอความคิดกิจกรรมแบบใดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างรายได้โอ้สั้นก็ดีดีได้เมื่อต่อมานางแปงเดินทางเข้าไปปากเซเพื่อไปพบสะพานแม่หญิงแขวงพอดีในขณะนั้นมีคณะผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพบปะกับตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงแขวงเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือหลายภาคส่วนและหลายด้านเดี๋ยวนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งจะอยู่โดดเดี่ยวบ่ได้แล้วต้องได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะอยู่รอดได้ปัญหาหลายอย่างต้องได้แก้ไขร่วมกันตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมโรคระบาดปัญหายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ดีแล้วที่เจ้าอยากซอกกิจกรรมให้สาวหนุ่มในบ้านของตนเอง
นางสมแพงหัวหน้าสะพันแม่หญิงแฝงเว้ากับนางแปงพวกน้องก็คิดมาโดดแล้วแต่บ่ฮู้ว่าจะเริ่มอันใดก่อนนางแปงเว้าพวกเขาต้องได้เบิ่งตัวจริงน้ำกันก่อนว่าถ้าแห้งอยู่ในบ้านของเจ้ามีอย่างแดจึงจะวางแผนกิจกรรมได้เอาจังซี่ซะมืออื่นคอยจะให้นางสมดีพนักงานวางแผนด้านกิจกรรมของพวกเขาเดินทางไปกับเจ้านั้นเพื่อไปเบิ่งตัวจริงหลังจากนั้นพวกเขาก็จึงมาวางแผนนำกันเลย

ก็เดินทางกลับไปบ้านโพนงามระหว่างการเดินทางทั้งสองได้โอ้ลมสนิทสนมกันหลายขึ้นนางเป่งฮู้ว่าสมดีได้ไปฝึกอบรมเวียกพัฒนาอยู่หลายประเทศนางเคยได้ช่วยเวียกแม่หญิงตามบ้านต่างๆทั่วแขวงภาคใต้มาแล้วฉะนั้นนางจึงมีบทเรียนและมีประสบการณ์หลายสมดีบ่เพียงแต่มีนิสัยใจคอดีการเว้าการจาก็อ่อนหวานถึงจะมีความหู้สูงนางก็บ่ได้อวดองค์ทนงตัวนางแปลงคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ในอนาคตถ้านางต้องการคนปรึกษาก็คงจะหนีบ่พ้นสมดีคนนี้แหละที่บ้านโพนงามสมดีสมดีได้พักเซาอยู่เฮือนของนางแปงอาหารการกินแบบเรียบง่ายที่นางแปงแต่งให้แขกกินมีปิ้งปลาแห้งแก้วปลาแดกและแกงดอกแคแปงเอ้ยจะต้มอยู่บ่น้ำปลาแดกคะนะสมดีถามเพราะยานเจ็บท้องต้มแท้น้ำกินพวกเขาก็ต้มชาวบ้านพากันทอกท้องว่างกี้ว่างกี้นี่ผู้ใดกะย่านนางแปงอธิบายเมื่อหนึ่งขณะที่ทั้งสองย่างผ่านหนองสมดีเหลียวไปเห็นพืชสีเขียวดกหนาอังอออยู่เต็มหนองแปงอันนั้นเป็นต้นหยังสมดีถามด้วยความสงสัยอันนั้นว่าโอ้ผักตบคันสันสาวบ้านเฮาบ่เอาไปเฮ็ดหยังบ่บ่แล้วมันเป็นพืชที่ให้ประโยชน์มันเป็นของเศษของเหลือบ่แม่นของเศษของเหลือใดอันนั้นแหละเงินน่ะสมดีเถียงอย่างแฮงฮะจะเว้าหยังเกาะค่อยบ่เข้าใจนางเป่งถามเพราะยังงงบ่เข้าใจผักตบผักตบนะผักตบมันกลายเป็นเงินไดต่อมาสมดีก็ได้อธิบายให้นางเป่งฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านเอาผักตบมาผลิตกระเป๋าส่งไปขายอยู่ประเทศญี่ปุ่นขายป่านเทน้ำเทท่าค่อยบ่เข้าใจเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดจึงเอาผักตบมาเฮ็ดกระเป๋านางแปงถามโอ้มันก็มีหลายขั้นตอนยุ่งยากพอสมควรแต่ว่าถ้าตั้งใจรู้วิธีเฮ็ดแต่มันสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ต้องเว้าถึงเทื่อสั้นจะเฮ็ดแนวใดจะเฮ็ดให้มันกลายมาเป็นเงินได้เดี๋ยวนี้เฮาส่งวัตถุดิบให้เขาเจ้าก่อนพอถ้ามีชาวบ้านบ่อนอื่นเฮ็ดบ่อนอื่นนั่นเขาเจ้าเฮ็ดส่งไปละได้สองมือต่อมานางแปงและจันทาเอิ้นสาวหนุ่มในบ้านทายิงทางยิงและสายมาประสมกันอยู่ที่สโมสรห่วมน้ำใจของบ้านโดยมีลุงบุญเทียนนายบ้านเป็นประธานก่อนอื่นนายบ้านเว้าถึงโรคระบาดซึ่งเป็นโรคคุกคามชีวิตของทุกคนต่อมาจันทาเว้าถึงปัญหาสังคมของสาวหนุ่มสุดท้ายก็เป็นนางแปงขึ้นเสนอกิจกรรมจะเฮ็ดในต่อหน้าต่างหน้าสะพันธ์แม่หญิงแขวงมาเบิ่งสภาพของบ้านเฮาแล้วเพิ่นว่าในเบื้องต้นนี้ให้พวกเฮาทดลองเฮ็ดกิจกรรมสร้างลายหับ2อย่างก่อนหลังจากนั้นจึงวางแผนขั้นต่อไป
แม่นหยังสองกิจกรรมหะนะสายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่แถวหลังเอ่ยขึ้นเห็ดกล้วยตากและผลิตวัตถุดิบจากผักตบส่งออกขายนางแปงเว้าต่อเฮาบ่มีความรู้ด้านนี้สิเฮ็ดได้บ่หญิงสาววัย18ปีนั่งอยู่แถวหน้าถามนางแปงงวกหน้ามหาสมดีเป็นลักษณะอยากให้สมดีเป็นผู้อธิบายให้สาวหนุ่มในอยู่ในบ้านนั้นฟังอันหนึ่งก็เป็นเพื่อเป็นการให้เกียรติสมดีอันที่สองก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สาวบ้านสมดียิ้มหน่อยหนึ่งแล้วนางก็งึกหัวแล้วเว้าขึ้นเรื่องเห็ดกล้วยตากนั้นพวกเฮาจะส่งสาวบ้านที่มีความสำนานด้านนี้มาซวยนำพาพวกเจ้าเห็ดและส่วนเรื่องผักตบนั้นค่อยจะแนะนำให้พวกเจ้าก็ได้เพราะเคยได้พาสาวบ้านเห็ดมาก่อนแล้วเมื่อต่อมาสมดีแนะนำขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจากผักตบให้สาวหนุ่มจำนวน15คนเริ่มต้นจากการตัดก้างก้านผักตบให้ได้ความยาว1เมตรตัดเอาใบออกเอาแต่ก้านหลังจากนั้นก็เอามาคัดเลือกก้านที่งามบ่มีเส้นแทงหรือว่าหอยขีดแล้วเอามีดผ่าครึ่งให้เป็น2ท่อนเอาแฟบมาถูและล่างให้สะอาดต่อมาก็เอาไปตากใส่แดดไว้5มื้อและในระยะนี้ต้องได้พลิกปีนไปมาเรื่อยๆเพื่อบ่ให้เกิดเสื้อราขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บเอาก้านผักตบที่ตากแห้งแล้วมาสั่งเป็นกิโลเฮ็ดเป็นมัดแล้วส่งออกขายนางสมดีต่างหน้าสะพันแม่หญิงแฝงได้ออกมาสวยสาวหนุ่มบ้านโพนงามเป็นเวลา1อาทิตย์มือนี้ฮอดมือกำหนดวันที่นางจะต้องเก็บคืนนางจะต้องกลับคืนไปเฮ็ดเวียกของนางอยู่ที่ปากเซนายบ้านจันทานางแฝงและสาวหนุ่มคนอื่นๆอะไรอวรณ์ในการจากไปของนางพวกเขาเจ้ามาส่งนางขึ้นรถในใจอยากให้เจ้าอยู่ต่ออีก 2-3 มื้อก่อนค่อยกลับนางแต่งเว้าแล้วก็น้ำตาหยิ่งเบาบ่เป็นอย่างดอกค่อยสิกลับมาใหม่สมดีเว้าพร้อมทั้งเอามือลูบหลังนางแต่งเบาๆแล้วพายธงใส่บ่าขึ้นบนนางรถมีระวังเด้อคนขับพะนะส่งเพิ่นให้ฮอดบ้านอย่างตลอดปลอดภัยเด้อในบ้านเอิ้นใส่เท่ามีคนขับรถโดยบ่เป็นหยังรถฮอนด้าแล่นปื๊ดออกไปพวกสาวหนุ่มพากันโบกมือโชคดีเด้อโชคดีเด้อต่อมานายบ้านย่างเลาะตามแคมห้วยขึ้นไปถึงเห็นหมู่ป่าน้อยใหญ่ลองลอยไปตามกระแสน้ำเบิ่งคือว่าพวกมันมีความสุขหลายตามตะฟังแคมห้วยหญ้าเขียวอ่อนเริ่มปงพ้นขึ้นมาจากหน้าดินบางบ่อนยังมีเม็ดน้ำค้างอยู่ตามใบอากาศปลอดโปร่งดีหลังจากฝนตกหนักอาทิตย์ผ่านมาคราวหนึ่งเราได้ยินเสียงนกจิบห้องอยู่ถึงต้นไม้โอ้ได้ยินเสียงนกคืนมาอีกแล้วดอกไม้ก็เบ่งบานตามฟุ้มหญ้าความมีชีวิตชีวาได้หวนคืนกับคืน
มาสู่บ้านโพนงามอีกครั้งหนึ่งคราวหนึ่งนายบ้านได้ยินเสียงหนุ่มสาวเว้าหยอกล้อกันอยู่ไกลๆลาวเฝ้ายางนำเสียงนั้นไปแล้วลาวก็เห็นพวกสาวหนุ่มหญิงสาวโฮห้องเซลเซลอยู่กลางหนองคนหนุ่มพวกนี้กำลังพากันตัดก้านผักตบอยู่กลางหนองแต่ละคนมีสีหน้าเบิกบานโบหูอิดหูเมื่อยนางเป่งและจันทาก็อยู่ในกลุ่มนั้นนายบ้านใส่สายตาวาดไปทั่วหนองลาวหูสึกโล่งใจเมื่อเห็นครึ่งหนึ่งของหนองปิ่นบอนลงสาวหนุ่มเอาผักตบออกจากหนองหั่นหมดแล้วลาวบ่เห็นขี้เหงื่อบ่เห็นตุ๊กเป่าพลาสติกหรือเศษกระดาษฟูอยู่หน้าหนองน้ำหนองที่เคยดำเปื้อนค่อยๆเริ่มใสขึ้นมาย้อนมีคนไปทำความสะอาดมันนายบ้านยิ้มออกมาด้วยความดีใจคิดอิสาสาวหนุ่มพวกนี้อยากหนุ่มกว่านี้อีกจะ30ปีเด้เราคิดในใจแนวใดเฮาก็บ่อาจย้อนเวลากลับไปหาอดีตได้อีกแล้วปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของพวกคนหนุ่มรุ่นใหม่ซะนางเป่งและนางสมดีคิดเรื่องนี้ได้แนวใดโซกกิจกรรมแบบนี้มาให้สาวหนุ่มเฮ็ดให้พวกเขามีสองทางหารายได้พร้อมทั้งเฮ็ดอนามัยหนองน้ำนี่อีกบัดนี้แล้วหนองใสจะกลายเป็นหนองที่ใสสะอาดสมกับชื่อของมัน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าหนองใสซึ่งเขียนโดยนางบัวแก้วแสนมนตรีได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างสูงเสียงขออวยไซพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีราตรีสุขสันต์

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ความสุขบ่แม่นสิ่งสำเร็จรูปแต่มันมาจากการกระทำของตัวเฮาเองสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านรับฟังได้ที่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเดียวกันนั้นทีวิทยุออนไลน์ท่านยังรับฟังได้รับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและก็อีก2ทางหนึ่งเนาะที่มีรายการจะติดตามรับชมรับฟังไปได้พร้อมเนาะกับแมนเพจของ Facebook ทีลาวเนสโนเรดิโอมีรายการที่เป็นภาษาอังกฤษเด้อซึ่งในเพจก็จะมีหลายข้อมูลข่าวสารบางรายการเพิ่นก็มีการบันทึกวิดีโอในการดำเนินรายการไว้พร้อมเนาะมีรายการสามารถไปรับชมรับฟังคืนหรือจะแสดงความคิดเห็นก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านรับฟังไปแล้วท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ดีท่านสามารถกดแบ่งปันหรือว่ากดส่งต่อกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการพร้อมนะท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อเพจของ Lao National Radio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับรายการลาตีเสียงเพลงมื้อนี้ก็มีหลายข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อคิดแต่การใช้ชีวิตสุขภาพทางกายเนาะบุญน้องนำมาฝากต้อนมีรายการแต่ละมื้อแต่ละระยะสลับสับเปลี่ยนแต่ละข้อมูลข่าวสารไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งมื้อนี้ก็ยังมีหลายข้อมูลข่าวสารแต่ว่าต้นรายการแบบนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะไปฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมาหับฟังซีดีจากทางรายการเติม

0: ม่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ปลาปลาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี่เพื่อเศรษฐกิจที่ดีใน

2เสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถึงใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบางท่านอาจจะหับฟังทางต่างแขวงบางท่านอาจจะหับฟังที่นครหลวงจันทน์เนาะท่านหับฟังอยู่แขวงใดเมืองใดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จุดใดพื้นที่ใดสัญญาณแจ้งดีหรือโบก็อย่าลืมเนาะมีรายการหับฟังไปแล้วกับรายงานมาพร้อมเนาะสัญญาณผลของการหับฟังเป็นแนวใดแจ้งดีหรือโบสำหรับหมายเลขโทรศัพท์กา0205968634หมายเลขเดียวกับทีมมีรายการโทรมาขอฟังเสียงเพลงแต่บุญน้องก็แจ้งเนาะเวลาที่ทานโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางรัฐกาลกันแล้วกันเพราะว่าเป็นรายการของเขาเป็นรายการที่บุญน้องบันทึกไว้เนาะเพราะว่าหลังจากเลิกเวียกเลิกงานแล้วบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นที่จะต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ขอบใจมีรายการทุกทานที่เพิ่นได้โทรมาในวันเวลาทางรัฐกาลแล้วก็ขอบใจทุกๆกำลังใจทุกๆเสียงทุกๆสายที่ส่งให้กับบุญน้องตลอดมาเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มก่อนเนาะหัดผู้ฟังเนาะและเนี่ยต่อไปจะให้ทานได้หับฟัง5ข้อคิดในการเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขจะมีข้อคิดใดๆนั้นจะให้ทานหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงมวลก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องครับนาทีดำเนินรายการสำหรับระยะนี้เนาะบุญน้องมี5ข้อคิดที่จะเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขซึ่งข้อคิดที่1ได้แก่การเซาเฮ็ดหยังเก่าๆและหาสิ่งใหม่ๆเฮ็ดแทนเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตมีสีสันหลากหลายมีกิจกรรมใหม่ๆซึ่งการเซาเฮ็ดสิ่งเก่าซ้ำๆเป็นการพัฒนาตนเองแบบหนึ่งในด้านความคิดไหวพริบเฮ็ดให้เฮามีจินตนาการบ่เป็นคนที่น่าเบื่อในสายตาคนอื่นและเฮาจะดึงดูดคนอ้อมข้างทุกเทื่อที่อยู่ในสังคมที่แปลกใหม่เฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อคนที่มีประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วย2เรื่องบางเรื่องบ่มีให้ถูกบ่มีผิดห้อยส่วนห้อยเพียงแต่เบิ่งกันคนละด้านเนื่องจากการเรียนรู้และความเข้าใจที่แตกต่างกันเฮ็ดให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนจงอย่าหลงเชื่อคำว่าคนที่สักจูงหรือคนที่จอบอ่อยอารมณ์ของทานจนเกินไปให้คิดเสมอว่าทุกอย่างบ่ได้เป็นดังที่ทานคิดเสมอซึ่งจะเฮ็ดให้ทานสามารถเข้าใจในความแตกต่างยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและมีความสุขกับสิ่งอ้อมโตหลายขึ้นพร้อม 3. กล่าวคำขอบใจให้ติดปากซึ่งคำนี้มีพลังเฮ็ดให้ทานเป็นที่รักของคนอ้อมข้างเมื่อมีภัยจะคนเฮ็ดสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วทานกล่าวขอบใจกับเขาเขาจะรู้สึกว่าทานให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเฮ็ดและอยากจะเฮ็ดเรื่องดีๆให้กับทานตลอดไปในทางตรงกันข้ามการกล่าวขอบใจกับเรื่องที่บ่ดีก็คือกับการขอบใจกับบทเรียนที่ผิดพลาดเพื่อระลึกว่าเฮาจะบ่เฮ็ดมันอีกทานจะเห็นคุณค่าของเรื่องที่ดีในชีวิตของทานเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆที่มีส่วนห่วมให้ทานโทษตนเองก่อนเป็นอันดับทำอิดจะเฮ็ดให้ทานบ่ติดนิสัยกล่าวโทษคนอื่นโดยที่บ่ฮู้โต 4. เมื่อได้รับโอกาสแล้วต้องฝึกส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นนำการให้ที่ยิ่งใหญ่แม่นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นไปในทางที่ดีขึ้นผู้มีความรู้ความสามารถก็คือกันการย่อสละความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คนอื่นได้โดยที่พวกเขาเหล่านั้นบ่เกิดอคติหรือข้อสงสัยเป็นสิ่งที่บ่ง่ายเลยแต่อย่างน้อยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้อื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและคงบ่ยากเกินความสามารถของเฮา5เวียกบางเวียกก็ต้องเฮ็ดให้หลายเดย์อย่าไปคิดว่าตนเองขาดทุนหรือว่าได้กำไรเพราะว่ากำไรทั้งหมดยิ่งเฮ็ดก็คือยิ่งได้เรียนรู้การปรับทัศนคติในด้านบวกเป็นสิ่งที่จำเป็นเริ่มจากการแน้มหาสิ่งดีในทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดบางเทื่อฮาดอาจรู้สึกว่าเวียกเฮ็ดอยู่มันเก่าหลายขึ้นทุกมื้อแต่หากเฮาเบิ่งลึกลงไปในรายละเอียดก็บ่ได้คือกันหมดลองเอาใจใส่ในรายละเอียดของเวียกแล้วท่านจะรู้สึกว่ามีอย่างที่แปลกใหม่มาเสมอท่านจะบ่ได้เบื่อทั้งเป็นการกระตุ้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนำอีกด้วยนะครับผู้ฟังนี่ก็แม่น5ข้อคิดที่เจ็ดให้ทานนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตบุญน้องก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้เอาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารจากทางรายการหวังว่าจะถึงใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะและอย่างที่ผ่านมาก็ให้ทานได้หับฟังไปเรื่องของการหาข้อคิดเนาะในการใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นท่านผู้ฟังบุญน้องหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศก็ระยะนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะว่าทานจะอาศัยอยู่จุดใดพื้นที่ใดก็ขอให้ทุกคนมีสติการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะบอกว่าจิตยาที่ตามจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์หรือว่าจากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ขอให้ประธานนั้นติดตามเรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่อาศัยอยู่เลียบตามแม่น้ำสายต่างๆอยู่ตามใกล้ภูผาป่าไม้อย่างสิก็ขอให้มีสติระมัดระวังทรัพย์สินวัตถุที่มีค่าคันเมื่อใดที่เพิ่นมีการแจ้งเตือนออกมาก็ขอให้มีการคาเกี่ยมความพร้อมเนาะเพื่อป้องกันความปลอดภัยท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: หน่อยตัวยุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ฐานกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมือเวลา 22:00 นถึง 23:00 นฐานหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อีกช่องทางหนึ่งกับแมนเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมีรายการสะดวกหับฟังช่องทางใดก็เลือกหับฟังได้เนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายหับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับเวลาจะรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการอีกเพียงหนึ่งที่หับฟังรายการตลอดมาเช่นเคยเนาะท้ายรายการจะให้ทานปิดท้ายอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีสบายดี

0: ห้วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่างเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองบ่เสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซั่น
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แม่นวันพุธแฮม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่9กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยาก20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดคอดเป็นแวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยงูสู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มดวงอาทิตย์หับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแหละแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมงหา6โมงบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆพร้อมทั้งเสียงเพลงเสียงล้ำจำนวนหนึ่งมาฝากมาต้อนหรือว่ามาเปิดให้ท่านฟังมาเล่าสู่ท่านฟังว่าระยะผ่านมานี่อยู่ในประเทศของพวกเขามีเหตุการณ์อย่างใดที่เกิดขึ้นมีข่าวคราวใดที่น่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดนั่นแหละตั้งแต่5โมงหา6โมงทุกๆวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์อย่าลืมติดตามฟังเด้อนะนอกจากนั้นก็เป็นมีเพลงมีลำสร้างความบึกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีทั้งอีกได้รายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังเหมือนนี้เป็นวันพุธเลยเดย์เป็นวันพุธแฮม12คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่9เดือนกันยาคริสตศักราช2026รายการมื้อนี้ก็เส้นเคยแหละก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆมานำเสนอให้ท่านฟังพอเข้ามาพบกันก็ได้ทำกลางดินฟ้าอากาศอยู่ประเทศเฮานี่อยู่ในระยะฤดูฝนก็เป็นที่ฮู้จักกันดีเนาะท่านผู้ฟังแม่นว่าฤดูฝนก็มีฝนตกกันแหละมื้อตกมื้อบ่ตกตกก็ตกบ่มื้อหูมื้อตาแท้ๆเด้ตกหูดับตับไหม้ตกหลายอีหลีเกิดน้ำท่วมสุน้ำท่วมครั้งในหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นอยู่ประเทศเราตั้งแต่ภาคเหนือลงฮอดภาคใต้นี่หลายเขตหลายแขวงประสบกับปัญหาเรื่องภัยน้ำท่วมน้ำไหลสุเฮ็ดให้เสียทรัพย์สมบัติเสียทรัพย์สินทั้งของรัฐของรวมมูของประชาชนเป็นจำนวนหลวงหลายเฮาเฮ็ดแนวใดพวกเราจะฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่หลังประสบภัยธรรมชาติให้มันดีขึ้นแม่นเป็นหน้าที่ของพวกเฮาล่ะเนาะจะต้องดิ้นรนบุกบืนเอาใจใส่ด้วยกันเพิ่มพูนผลิตผลออกแห่งงานเพื่อกอบกู้ชีวิตกันไปอยู่ของพวกเฮาให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติแม่นอยู่ดอกว่าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมามีภาครัฐภาคเอกชนจำนวนหนึ่งได้ให้ความช่วยเหลือนั้นปฏิเสธบ่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นซื่อๆท่านผู้ฟังเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นซื่อๆแก้ไขในเฉพาะหน้าแต่ยาวนานเด้ยาวนานมันขึ้นกับเฮานี่แหละผู้ประสบภัยธรรมชาติต้องได้มีจิตใจมนจิตบุกบืนสู่สนเพิ่มพูนผลิตผลออกแห่งงานสร้างชีวิตปัวแปลงชีวิตกันเป็นอยู่ภายในครอบครัวให้น้ำมือน้ำดีขึ้นเนาะลูกหลานของพวกเฮาเด้เป็นได้ล่ะมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่การไก่สกยันใหม่มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่9เลยเด้นะตั้งแต่วันที่1พุ่นเด้เป็นต้นมานี่เพิ่นไก่สกยันใหม่อย่างเป็นทางการเป็นทางการแท้ๆก็เป็นวันที่1กันยาส่วนอิงใส่หงเงินไขของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนแต่ละบ่อนนั้นก็แตกต่างกันไปมื้อทางการจัดขึ้นวันที่1กันยาส่วนภาคส่วนอื่นๆที่บ่ทันพร้อมในวันที่1กันยาหั้นก็เป็นระยะนี้ยังกะเกี่ยมไข่สกเฮียนอยู่ก็มีนะทั้งเฮียนนั้นเฮียนไปแล้วแต่การไข่สกเฮียนยังบ่ทันได้ดําเนินไปเทื่ออันนี้ก็อิงใส่แต่ละภูมิสันฐานแต่ละท้องถิ่นมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปแนวใดก็ตามการเฮียนการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถฉลาดรากแหลมแล้วคนกลับคืนมาสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งบ่แม่นเฮียนฮู้มาสลัดลักแหลมแล้วสิมาโกงกินบ้านเมืองบ่ได้ได้สอราชบางหลวงสอหลวงบางราชจังซี่นี่โอ้ผิดระเบียบกฎหมายผิดแท้ๆผิดจรรยาบรรณแท้ๆผิดจรรยาบรรณของพนักงานของการนำหรือของภาคส่วนต่างๆอันนี้พวกเขาต้องเอาใจใส่เด้อการศึกษาสร้างให้พวกเขามา
มีความรู้มีความสามารถแล้วพวกเขาจงนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราหมดทุกคนอยู่ในสังคมเอาละท่านผู้ฟังเริ่มต้นของรายการมื้อนี้นี่ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงซะก่อนฟังเพลงซะก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

าไว้บ่ยอมให้ไผมาญาติแย่งไปลาวตัดสินใจสู้เกียรติของลาวลาวเฮาโฮมเฮาเข้าเป็นอันเดียวต่อสู้เด็ดเดียวสมชาติวีรชนชาติลาววีรชน

วันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังซึ่งข่าวนี้แม่นเว้าถึงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นได้ลงติดตามกวดกาเกี่ยมความพร้อมการเกี่ยมความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อหับมือในฤดูฝนคือวันที่4กันยานี่แหละท่านไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ได้ลงกวดกาสภาพการระบายน้ำอยู่เขตประตูน้ำแห่งต่างๆเรียบตามคำตามแคมแม่น้ำคลองเรียบตามแม่น้ำคลองและลำน้ำสาขาอยู่เขตเมืองไซธานีเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์และจุดประสงค์หลักของการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเก็บความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสร้างความเข้มแข็งในการต้านแรงต้านท่วมพร้อมทั้งหับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หุนแฮงขึ้นการลงกวดกาเคลื่อนไหวเวียงงานในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความหัดกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำและเกี่ยมความพร้อมเกี่ยมพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อห้องรับการระบายน้ำในระยะฤดูฝนอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ให้สามารถเฮ็ดเวียกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทันกับสภาพการซึ่งโดยได้เคลื่อนไหวติดตามกฎกาอยู่2เมืองของนครหลวงเวียงจันทน์คือลงขวดกาทางระบายน้ำธรรมศาสตร์ขวน้ำเค็มอยู่บ้านเวิร์นคำเมืองไซธานีลงขวดกาความพร้อมของประตูน้ำห่วยทรายมูลพร้อมทั้งจักสูบน้ำระบายอยู่เขตหนองดาเมืองศรีโคตบองโอกาสนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้เน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบห้อนส่อมแปลงจักสูบน้ำที่เพให้สามารถกลับคืนนำมาใช้ได้ตามปกติโดยไวโดยเฉพาะแมนจุดที่สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมทั้งได้เน้นให้ติดตามและวางแผนอย่างรอบด้านเพื่อห้องรับการระบายน้ำในฤดูฝนหาประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนประชาชนและพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมพร้อมทั้งเป็นการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตอนหน้านะอันนี้ก็มาเอาถึงท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ลงกวดกาประตูระบายน้ำอยู่ตามลำแม่น้ำคองและตามลำน้ำสาขาอยู่นครหลวงวิจันทร์เพื่อป้องกันให้การบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรับประกันบ่ให้น้ำท่วมขังอยู่เฮือนสารประชาชนให้นาหัวส่วนเนื้อที่ทำการผลิตหรือว่าป้องกันบ่ได้แท้ๆก็เฮ็ดให้ผลเสียหายมีน้อยที่สุดฮะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่ามะกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังนะข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงปริญญาเอกกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงหลุมใส่วันที่5และวันที่6กันยานี้ท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติและท่านนางอำไพวรล่อมบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและไปเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงหลุมใส่พุ่นเด้เป้าหมายก็เป็นเพื่อติดตามสภาพการเป็นอยู่และแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่หลายเมืองและหลายบ้านของแขวงหลุมใส่พร้อมทั้งได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมูลค่าห้วย50ล้านกีบไปมอบให้แขวงหลุมใส่เพื่อจัดสรรและแบ่งปันให้ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงซึ่งการมอบหับเครื่องช่วยเหลือและเงินสดได้จัดขึ้นในวันที่6กันยานี้ที่ห้องว่าการสภาประชาชนแขวงหลุมไซตั้งหน้ากันน้ำของแขวงฮับโดยท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวง
ประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้เพิ่นก็ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเวียกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างคงไปคงมาเพื่อร่วมกันค้นคว้าซอกหาวิธีทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ท่านบุญคงลาเจียมพรเพิ่นได้รายงานสภาพภัยน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาว่ารวมทั้งวิธีการรับมือวิธีการแก้ไขซุกเซินและแผนการบำรุงซ่อมแปลงเพื่อให้สภาพการกลับคืนสู่สภาพปกติในตอนนั้นจากเหตุการณ์น้ำภัยน้ำท่วมได้ทรงผลกระทบอย่างหนักหน่วงเฮ็ดให้ผู้มีผู้เสียชีวิตใน2คนหายสาบสูญ1คนด้านทรัพย์สินและพื้นฐานโครงสร้างของประชาชนและของรัฐเสียหายอย่างหลวงหลายโรงเรียนห้องหมอระบบสุรบทานในนาหัวสวนเฮือนสารบ้านซองสัตว์เลี้ยงหนองป่าตะนางไฟฟ้าน้ำประปาและถนนหนทางพร้อมทั้งระบบคมนาคมถูกตัดขาดเป็นเวลาหลายวันต่อสภาพการดังกล่าวหันท่านรองประธานสภาแห่งชาติพลเอกนิ่นให้องค์การปกครองแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมากับน้ำท่วมทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งให้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการนำภาษีนำประชาชนเพื่อฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ต่อครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยพื้นฐานสำหรับเส้นทางที่ถูกตัดขาดแม้นต้องได้เล็งใส่แก้ไขให้ไว้ที่สุดและบ่ให้มีปัญหาในขอดการจัดตั้งปฏิบัติโดยต้องปฏิบัติอย่างละเอียดอ่อนและคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายนอกจากนี้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแม้นให้ฮ่วมเฮ็ดบุญศีลกินทานนำครอบครัวที่สูญเสียตามเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และแสดงถึงความมีมนุษยธรรมโอกาสนี้นี่ท่านกองแก้วใช้สงครามพร้อมด้วยคณะการน้ำของแขวงก็ยังได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยกงที่อยู่บ้านบ่อเมืองไซแขวงหลมไซและได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจสร้างความอบอุ่นให้ประชาชนในการฟื้นฟูและดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปฮะข่าวจากแสงอาทิตย์อยู่พละทางแขวงหลุมไซเพิ่นเป็นผู้เขียนแล้วก็ส่งมาคราวนี้ก็เว้าถึงท่านรองประธานสภาแห่งชาติคือท่านกงแก้วไซสงครามพร้อมคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและก็มอบเครื่องช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงหลุมไซนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ยังได้นำเอาเงินสดจำนวน150ล้านกีบไปมอบให้แขวงหลุมไซเพื่อจัดสรรและแบ่งปันให้ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงหากระเสือในว่าเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านั้นก็คงจะไปฮอดไปถึงมือของประชาชนผู้ประสบกับภัยธรรมชาติอย่างแท้จริงและทั่วถึงเนาะกระเสือว่าเสือมันการนำของแขวงอุดมไซดอกว่าการจัดสรรแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนให้ครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติที่ได้รับเขาให้นั้นได้หับเครื่องช่วยเหลืออย่างทั่วถึงพร้อมทั้งเงินสดเนาะเสื่อมันการจัดตั้งเพิ่นส่วนอยู่แขวงหลวงน้ำท่าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่านี่เพิ่นก็ได้สรุปสั่งรวมสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำท่าแต่วันที่29หาวันที่30เดือนสิงหาที่ผ่านมานะและปัจจุบันนี้อยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าพร้อมเล็งฟื้นฟูและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเหียบด่วนซึ่งคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท่าได้ออกหนังสือรายงานฉบับเลขที่111ทับคปคเกี่ยวกับสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแต่วันที่29หาวันที่31เดือนสิงหาที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อพื้นฐานโครงสร้างทรัพย์สินของรัฐและประชาชนสภาพผลกระทบโดยรวมภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบทั้งหาเมืองคือเมืองไซคือเมืองหลวงน้ำท่าเมืองไซอยู่ทางแขวงหลวงไซหุ่นข่าวกำลังเว้าถึงแขวงหลวงน้ำท่าเนาะมีหาเมืองก็คือเมืองหลวงน้ำท่าเมืองสิงห์เมืองรองเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแล
ซึ่งกวมเอา81บ้าน 4,400 ชาวหลังคาเรือน 24,849 คนได้รับผลกระทบในนั้นถูกผลกระทบนักก็มี457หลังคาเรือนและเรือนไหล12หลังคาเรือนซึ่งกวมเอา23ครัวเรือนห้อยของบ้านทั้งหมดในทั่วเมืองและเมืองที่ได้รับผลกระทบหลายกว่าหมู่นั้นก็เป็นเมืองหลวงลำทาซึ่งเป็นเมืองในเทศบาลแขวงมีความเสียหายด้านพื้นฐานโครงสร้างและเศรษฐกิจสังคมประเมินเบื้องต้นนี่ทางด้านคมนาคมเส้นทางหลวงแห่งชาติเสียหาย311กิโลเมตรกว่ามูลค่าหลายกว่า 2,712 ตื้อกีบทางหลวงแขวง573กิโลเมตรกว่ามูลค่าเสียหาย853ตื้อกว่ากีบทางหลวงของเมือง134กิโลเมตรมูลค่า61ตื้อกว่ากีบทางตัวเมืองนี่20กิโลเมตรกว่ามูลค่าเสียหาย10ตื้อกว่ากีบทางชนบท346กว่ากิโลเมตรมูลค่า252ตื้อกว่ากีบและขัวเสียหาย33กว่ากิโลเมตรมูลค่า93ตื้อกว่ากีบสนามบินก็ได้รับผลกระทบ1แห่งมูลค่าเสียหาย25ตื้อกว่ากีบน้ำประปาและไฟฟ้าเสียหาย5พื้นที่บริการน้ำประปา7โรงงานมูลค่านี่หลายกว่า1ตื้อกีบตาข่ายไฟฟ้า22กิโลโวลต์มูลค่า5ตื้อกว่ากีบตาข่าย 0.4 กิโลโวลต์มูลค่า96ตื้อกว่ากีบ96ล้านกว่ากีบหม้อนับไฟฟ้า2ตื้อกว่ากีบและเขื่อนไฟฟ้าน้ำท่า3น้ำร้อง1น้ำตะลานก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทางด้านการศึกษาบัดนี้โรงเรียนถูกผลกระทบ29แห่งในนั้นมีมัธยมสมบูรณ์7แห่งประถม19แห่งอนุบาล2แห่งและสางเครื่อง1แห่งมูลค่าเสียหาย119ตื้อกว่ากีบมีนักเรียน 1,654 คนและครูอาจารย์76คนได้รับผลกระทบทางด้านสาธารณสุขห้องหมอ1แห่งสุขศาลา3แห่งตึกศูนย์โควิด1หลังและระบบน้ำลินเสียหาย35แห่งมูลค่า11ตื้อกว่ากีบทางด้านกสิกรรมและอุตสาหกรรมเนื้อที่นามีความเสียหายห้อยกับ8เฮกตาร์กว่าเนื้อที่ให้22เฮกตาร์สวนอ้อย210เฮกตาร์ยางพารา97เฮกตาร์โซลาร์ปานเข้าแห้งโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่ง7แห่งมูลค่าเสียหาย47ตื้อกว่ากีบการจัดตั้งปฏิบัติแก้ไขและช่วยเหลือในเบื้องต้นภายหลังเกิดเหตุทางประธานคณะกรรมการปกครองแขวงก็ได้ประกาศให้แขวงหลวงน้ำท่าเป็นเขตประสบภัยพิบัติน้ำท่วมตามข้อตกลงเลขที่869ทับคปคลงวันที่29เดือนสิงหาคม2026ทางแขวงก็ได้ให้พ้นจัดกำลังกว่า300คนพร้อมพาหนะเข้าช่วยเหลือและยกใหญ่ประชาชนออกจากเขตเสี่ยงภัยอย่างรีบด่วนอันนี้ก็ย้อนการเอาใจใส่นำภาษีนำอย่างใกล้ชิดจึงเฮ็ดให้การแก้ไขสุขเสริมมีความก้าวหน้าปลอดภัยและบ่มีผู้เสียชีวิตพร้อมกันนี้ก็ยังได้ลงยังได้ระดมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครและประชาชนหลายกว่า 2,500 คนต่อมื้อเข้าร่วมการฟื้นฟูจัดตั้งศูนย์พักเสาสัวขาว30ซึ่งมีประชาชนเข้าพักตัวจริง547คนในนั้นก็มีสโมสรดอกปีกไก่ของแขวง102คนกองบัญชาการทหารเมืองหลวงน้ำพระ238คนและห้องหมอปกสแขวง187คนโดยมีทีมแพทย์ติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ตั้งศูนย์รับแจกใหญ่เครื่องอุปโภคบริโภคและหน่วยปรุงแต่งอาหารส่งให้ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงสำหรับทิศทางแผนการในตอนนั้นแขวงหลวงน้ำท่าเพิ่นจะสืบต่อแจกใหญ่ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเร่งระดมกำลังอนามัยเส้นทางโรงเรียนห้องหมอสนามบินด้านสาคนและเฮือนซานบ้านซองของประชาชนพร้อมทั้งสมทบกับคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางเพื่อประเมินความเสียหายสร้างแผนฟื้นฟูระยะยาวและเสนอขันถึงซวยเหลืองบประมาณฟื้นฟูซ่อมแปลงระบบพื้นฐานโครงสร้างอันรีบด่วนเพื่อให้ชีวิตการอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวมุนตีอยู่พุ่นละ
อยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจมุนติเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะรวมข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มดุดินทพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังวันนี้ก็มาฟังข่าวเว้าถึงคณะผู้แทนแขวงหลวงพระบางนี่แหละเพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่สหพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างภาคพื้นอาซีตะวันออกครั้งที่19อยู่ที่แขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์การเข้าร่วมครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งขยายการตลาดและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่การท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบางซึ่งกองประชุมใหญ่สหพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างภาคพื้นอาซีตะวันออกหรืออิทับครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญสำหรับบรรดาคะแนนสมาชิกและการหัวมือกำหนดแนวทางนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มทวีโฆษณาและส่งเสริมจุดหมายปลายทางของแต่ละสมาชิกตลอดฮอดการหัดแน่นการพัวพันและหัวมือทางด้านการท่องเที่ยวระหว่าง10แขวงจาก10ประเทศสมาชิกโอกาสนี้นี่คณะผู้แทนของแขวงหลวงพระบางก็ได้จัดกองประชุม2ฝ่ายกับแขวงสมาชิกที่มีแผนร่วมมือกันประกอบมีแขวงเซบูจากประเทศฟิลิปปินส์แขวงกวางหนิงจากสาธารณสังคมนิยมเวียดนามแขวงทุบจากประเทศมองโกเลียและแขวงกังว่อนจากสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งได้เห็นดีร่วมกันจัดกิจกรรมโฆษณาและก็ส่งเสริมจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมเยี่ยมยามสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและการจัดงานโฆษณาการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อจะเป็นช่องทางสำคัญในการเสื่อมยงผู้ประกอบการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรวมกันพร้อมนี้ยังได้ปรึกษาหารือถึงการเพิ่มคุณค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมทางแนวทางการเสื่อมต่อสายการบินระหว่างบรรดาจุดหมายปลายทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและสุขยุกการเดินทางข้ามภาคพื้นในตอนหน้าและการเข้าร่วมของประชุมใหญ่สหพันธ์การท่องเที่ยวและภาคพื้นอาซีตะวันออกหรืออิตอบในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติพันธะของแขวงหลวงพระบางในฐานะสมาชิกอิตอบและเป็นการวางแผนหัวมือด้านการตลาดการท่องเที่ยวสำหรับปี2027ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะมันกับแขวงกวงนิ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์และแขวงกังว่อนสาธารณรัฐเกาหลีทั้งเป็นการเสริมสร้างการหัวมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจขยายตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและฮัดแน่นสายพัวพันกับบรรดาแขวงสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยกสูงบทบาทและภาพพจน์ของแขวงหลวงพระบางในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำคัญของภาคพื้นและสากลอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากอภิเดชบุพภาอยู่ทั้งวิทยุแขวงหลวงพระบางพุ่นละเพิ่นส่งมาให้แขวงหลวงพระบางก็นับว่าเป็นแขวงหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนอกสนใจเป็นแขวงหนึ่งที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวลาวของพวกเขานับมือนับหลายขึ้นเขาร่วมกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นนำโดยท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแนวใดก็ตามจากกองประชุมครั้งนี้นี่ก็จะเฮ็ดให้การนำของแขวงหลวงพระบางทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวนี่ต้องได้คิดคำนึงขึ้นใหม่ว่าเมืองมรดกโลกแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายสิ่งหลายอย่างดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มรายรับให้แก่แขวงอย่างเป็นกอบเป็นกำพวกเขาจะเฮ็ดได้จะอนุรักษ์รักษาสิ่งที่เป็นมรดกของโลกไว้ได้มรดกของท้องถิ่นของแขวงไว้ได้นั้น
เป็นหน้าที่จุดหมายปลายทางที่จะต้องได้เอาใจใส่ในการบำรุงในการปรับปรุงปลอบแปลงในการรักษาอนุรักษ์รักษาไว้บ่ให้เสื่อมคลายไปตลอดนะอันนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่ท้าทายพอสมควรแต่ก็เชื่อว่าการนำของแขวงหลวงบางทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวนี่นี่แม้นว่าถึงกระทรวงป้องกันความสงบจีนกับลาวนี่ได้สืบต่อการร่วมมือทางด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายวันที่6กันยายนนี้อยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านหวางเซี่ยวหงเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของจีนได้พบปะกับพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวท่านหวางเซี่ยวหงได้กล่าวว่ายินดีร่วมกับลาวเพื่อจัดตั้งปฏิวัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองประเทศจีนลาวอย่างตั้งหน้าวางแผนร่วมมือสองฝ่ายให้ดีลงลึกการร่วมมือในของเขตต่างๆเช่นการต้านการพนันทางอินเทอร์เน็ตและการหลอกลวงทางโทรคมการปราบปรามยาเสพติดและติดตามจับกุมผู้ลบหลีกผู้ลบหนีและยึดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายการปกป้องความมั่นคงอยู่เขตชายแดนและอื่นเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการป้องกันความสงบอยู่เรียบตามชายแดนอยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อประกอบส่วนอันใหญ่หลวงกว่าเก่าเข้าในการสร้างคู่ห่วงสถานการณ์จีนลาวทุกสภาพการในยุคใหม่ทางด้านพลโทวันทองกล่องมณีพลก็ได้แสดงความขอบใจต่อฝ่ายจีนที่ได้ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือในระยะยาวยินดีร่วมกับจีนลงลึกการร่วมมือด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายและสุขยู่ให้การพัวพันสองประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่จุดจั่งนอกนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นยังได้ลงนามในเอกสารการร่วมมือที่เกี่ยวข้องเติมอีกจำนวนหนึ่งข่าวนี้แม้ว่าถึงกระทรวงป้องกันความสงบจีนกับลาวนี่เพิ่นได้สืบต่อร่วมมือทางด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวนี้เหมือนว่าถึงจับได้อีกแล้วเจ้าหน้าที่จับแก๊งสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์34คนอยู่บ้านหนองเวียงคำเมืองไซธานีวันที่6กันยายนนี้เจ้าหน้าที่สปกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้ลงแก้ไขกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่โฮงแฮมทันสมัยยู่โจตั้งอยู่บ้านหนองเวียงคำหอม3เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์และผ่านการกวดค้นโฮงแฮมทันสมัยยู่โจสั้นที่4และสั้นที่7เพิ่นก็สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้43คนเป็นหญิง4คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีน41คนเป็นหญิง3คนจีนฮ่องกง2คนหญิง1คนยึดของกลางคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ2หน่วยโน้ตบุ๊ก43หน่วยโทรศัพท์มือถือ468หน่วยเคสคอม2อันและคอมพิวเตอร์1อันปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเป้าหมายดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายโอ้อันตรายท่านผู้ฟังปราบตัวใดก็ยังบ่หมดบ่สิ้นนะแก๊งสแกมเมอร์นี่พวกเขาจงเป็นหูเป็นตามีสติระวังตัวในการดำรงชีวิตเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสงสัยอยู่บนใดก็ให้พ้นรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ลงไปกวดกาสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวทีบ่ให้มันขยายเป็นบริเวณกว้างบ่ให้มันเป็นผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเฮาโดยเฉพาะเป็นผู้ที่เชื่อง่ายลงฟังง่ายหั่นจิตใจง่ายว่าซั่นซะลงเชื่อได้ง่ายหั่นก็จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และการพนัน
ออนไลน์เฮ็ดให้มีผลเสียหายตามมาอย่างบ่ต้องสงสัยเอ้ามาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลวงลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้

0: รียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองกินปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ยั่งยืนมายา70,000 ปีพกบวกหาเลยมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 5:00 น. 30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็มีข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานเคียงคู่กับนั้นก็มีเสียงเพลงได้เนาะมาสลับสเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าสาวขายของพวกเขาเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพค้าขายเวียกงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังอยู่ทั้งตลาดเนาะหรือว่ารับฟังอยู่น้ำเฮือนแดหันค่ายตามเฮือนสารบ้านซองของแต่ละคนตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็ดื่มน้ำชาจิบกาแฟอยู่เนาะบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเด้อในการเอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีกาแฟนี่ก็มีหลายชนิดเนาะส่วนวาซานี่ก็มีหลายชนิดเด้อซึ่งให้สิ่งดีๆต่อกับคุณประโยชน์และก็ตอบโจทย์กับทางกายสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพปลอดสารเคมีให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากจะมีซากาเฟยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วก็ยังมีน้ำดื่มจากธรรมชาติเนาะเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายถามว่าผู้ใดที่ออกกำลังกายเป็นประจำบางคนนี่ก็ออกกำลังกายในตอนเช้าอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียแดต้องได้ซอกน้ำดื่มเย็นๆมาไว้กินท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดเซเลเป็นน้ำดื่มธรรมชาติที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอระดับใดอยู่ประมาณ10 หรือ 15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนเมื่อวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ความหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสาระหูสิ่งดีๆมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะกระแมนผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเว้าถึงสินค้าท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้ผลิตน้ำดื่มเนาะเป็นน้ำดื่มธรรมชาติท่านผู้ฟังน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดเซเล่เนาะที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอิดเมื่อยหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วบ่มีเหงื่อมีแห้งแดออกกำลังกายเสียเหงื่อเสียแห้งหลายเกินไปดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดซิเล่นี้ท่านผู้ฟังจะให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะเพราะว่าน้ำดื่มแห่ธาตุเดซิเล่นี้ได้ผลิตจากธรรมชาติสั่งขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งท่านผู้ฟังเป็นน้ำที่ให้คุณประโยชน์เพิ่มแห่ธาตุที่จำเป็นให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแห่ธาตุอื่นๆซึ่งเฮ็ดให้ร่างกายได้รับแห่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละวันนี้ท่านผู้ฟังแตกต่างจากน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่บ่มีแห่ธาตุเด้อและสิ่งที่ทานจะได้รับจากการดื่มน้ำดื่มที่มีแห่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีแล้วก็บ่อิดเมื่อยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามีอาการมึนซาบ่ว่าจะเป็นตามตนโตแดปวดตีนปวดมือแดจังซี่ท่านผู้ฟังดื่มน้ำดื่มเดเซเลเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ลดพรอาการปวดมึนซาน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลนี้ท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกายแห่ธาตุทั้งภายในและต่างประเทศที่เฮ็ดให้การย้อมหับกวดกายแห่ธาตุจากต่างประเทศนี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจหรือว่าท่านใดที่มีงานพบปะสังสรรค์มีงานกองประชุมจึงซีมีรายการต้องการน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดซิเล่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งน้ำดื่มเดซิเล่นี้ท่านผู้ฟังได้ขึ้นทะเบียนอย.อย่างดีเนาะจากกรมอาหารและยาท่านผู้ฟังฉะนั้นเป็นน้ำดื่มที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเล่เนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษราคานี่ก็สามารถจับต้องได้ท่านผู้ฟังราคาตามตลาดทั่วไปเลยเนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้น้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มธรรมชาติเดเซเล่นี่ซึ่งผ่านกอย.มาแล้วท่านผู้ฟังนั่นก็คือผ่านจากกรมอาหารและยาที่ได้กวดกาอาหารแล้วแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย่างดีท่านผู้ฟังเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองเนาะผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการพวกเฮากันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้จะได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดท่านจะบอกผิดหรือ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วกับข่าวมาสู่ในระยะนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาซึ่งทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟ ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนั้นก็มีน้ำดื่มแฮทาเดเซเลเนาะเป็นน้ำดื่มธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายสนิดหลายอย่างท่านผู้ฟังสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากไปเลือกไปจับจ่ายซื้อด้วยตนเองก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลงเวียงจันไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามได้เนาะ020-55-704-709หรือว่าจะติดตามผ่านอีก1ช่องทางก็คือช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ระบบ AM 567 kHz เวลาดีๆของท่านผู้ฟัง 6:30 ถึงเวลา 7:00 ให้ท่านฟังข่าวๆก่อนจะไปเวียกไปงานหรือว่าผู้ที่กำลังออกไปเฮ็ดเวียกแล้วฟังข่าวไปน้ำรถน้ำรางก็ดีเนาะขอให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาโดยเฉพาะยามนี้ยามฝนแดจังซี่ก็แห้งได้เพิ่มความระมัดระวังเนาะเสกความพร้อมในการออกเดินทางโดยเฉพาะยานพาหนะรถรางที่ท่านขี่อยู่ระบบเบรกหรือว่าอื่นๆเนาะต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเลยรายการของพวกเฮาก็นอกจากกระจายทางคลื่นวิทยุแล้วก็สามารถติดตามรับชมเป็นภาพได้ทาง Facebook Lao National Radio หรือว่าติดตามรับฟังเป็นรายการได้ทางเว็บไซต์www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวท่านสะดวกสองทางใดก็มาติดตามรับฟังและก็รับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางรายการของพวกเราได้เนาะซึ่งรายการของพวกเราก็แม่นได้นำเสนอข่าวๆที่เกิดขึ้นในขอบเขตตัวประเทศเนาะเท่าเวลาที่มีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังแต่ผู้ฟังที่เคารพตั้งแต่ท้ายเดือนสิงหาเป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะถึงว่าถึงต้นเดือนกันยาประเทศเฮาได้รับผลกระทบนักจากภัยธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะน้ำท่วมหลายแขวงในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแขวงที่ได้รับผลกระทบนักกว่าหมู่ก็คือทางภาคเหนือก็มีอุดมไซแดหลวงน้ำท่าเดเนาะที่ว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนาะหลังจากน้ำบกแห้งแล้วก็มีการฟื้นฟูเพียงการฟื้นฟูนี่ก็ถือว่านักหน่วงเนาะหลายภาคส่วนก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซึ่งทั้งแขวงก็ได้เปิดรับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆในสังคมโดยเฉพาะทางภาครัฐก็ได้ลงติดตามสภาพและก็ให้การช่วยเหลือนะซึ่งรายการของเฮามื้อนี้จะไปเริ่มต้นที่ข่าวนี้แหละให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะก็คือในวันที่5หาวันที่6กันยานี้ท่านผู้ฟังเพื่อเก็บกรรมสังรวมและก็ข้อมูลกระทบของประชาชนจากภัยน้ำท่วมเพื่อรายงานสภาพให้คณะประจำสภาแห่งชาติปรึกษาร่วมกับรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลกระทบที่ให้ถูกต้องเนาะกับตัวจริงและกระทันกับสภาพการในวันที่5หาวันที่6กันยานี้ท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวติดตามและก็กวดกาและสุกนู่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาและก็แขวงอุดมไซโดยการต้อนรับของคณะของเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการรายงานสภาพผลกระทบและก็ผลเสียหายซึ่งทางหลวงน้ำทาประสบภัยพิบัติอยู่5เมืองท่านผู้ฟังมี81บ้านมี 4,300 หลังคาเรือนและก็มี 25,712 คนในนี้ได้รับผลกระทบนักแม่น460หลังคาเรือนเส้นทางหลวงแห่งชาติ 311.1 กิโลเมตรทางหลวงของแขวงเนี่ย 573.8 กิโลเมตรทางหลวงของเมือง 134 กิโลเมตรทางตัวเมือง 20,000 กิโลเมตรทางชนบทและก็ยังมีทางชนบทนี่364.37 กิโลเมตรขัว 33.27 กิโลเมตรการบริการน้ำประปา5พื้นที่บริการ7โรงงานสนามบิน1แห่งโรงเรียน29แห่งส่วนประทาน9แห่งเนื้อที่นา 108.9 เฮกตาร์ไห่22เฮกตาร์สวนอ้อย210เฮกตาร์สัตว์เลี้ยง31ตัวสัตว์ปีก720ตัวแขวงอุดมไซมี7เมืองได้รับผลกระทบนัก5เมือง75บ้าน1067หลังคาเรือน 8,277 คนเป็นหญิง 3,917 คนเสียชีวิต2คนสูญหาย1คนรวมมูลค่าเสียหาย74ตื้อ518ล้าน 982,936 กีบและก็ยังมีเส้นทาง51เส้นขัวสวีทแห่งเส้นทางได้รับการแก้ไขเบื้องต้นนี้44เส้นและยังบ่ทันได้รับการแก้ไข7เส้นเสาไฟฟ้าเสียหาย21ต้นสายไฟฟ้า22จุดสามารถแก้ไขและส่งกระแสไฟฟ้าได้แล้ว14จุดและยังบ่ทันได้รับการแก้ไข8จุดระบบน้ำประปามี5จุดมาฮอดปัจจุบันนี้สามารถแก้ไขและดำเนินการผลิตน้ำได้ปกติโรงหมอซุมซนได้รับผลกระทบ2แห่งสามารถแก้ไขในเบื้องต้น5จุด
โรงเรียน22แห่งสามารถแก้ไขแล้วเนื้อที่ทำการผลิต 52,000 เฮกตาร์น้องปลา144น้องงัว11ตัวควาย1ตัวหมู137ตัวและสัตว์ปีก2963ตัวจากนั้นท่านกองแก้วใช้สงครามพร้อมคณะได้ติดตามสถานที่ตัวจริงและก็มอบวัตถุปัจจัยและก็เครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ประสบภัยนั่นก็เป็นทางการนำโดยเฉพาะประธานสภาลงติดตามสุกยุและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ทั้งสองแขวงก็คือแขวงลงน้ำทานและก็แขวงอุดมไซที่ว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างนักหน่วงเนาะซึ่งผ่านมาทั้งภาครัฐเนาะทั้งแขวงก็บ่ได้นิ่งนอนใจที่ว่าได้ลงช่วยเหลือประชาชนและก็แก้ไขสุกเซินในบางพื้นที่ที่ว่าได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะระบบน้ำประปาไฟฟ้าจังซี่ให้กลับมาใส่ได้ปกติโดยไวนั่นก็เป็นข่าวๆที่ทั้งสองแขวงภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ผู้ฟังที่เขาเราเดือนกันยายนก็เป็นเดือนเริ่มต้นหรือว่าเปิดซกเฮียนใหม่เนาะหลายๆโรงเรียนในขอบเขตตัวประเทศก็ถือว่าเปิดยังมีบางโรงเรียนเท่านั้นที่ว่าเดือนตุลาก็สิเริ่มเปิดเส้นเดียวกันอย่าลืมในซกเฮียนใหม่หรือว่ามือใดๆก็อย่าลืมซุกยู่แล้วก็ก่อสร้างติดตามลูกหลานของพวกเฮาให้เขาจะเอาใจใส่ในการทำเฮียนโดยเฉพาะลูกหลานเฮาที่ว่ากำลังเป็นวัยหนุ่มอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อบ่ให้เขาเจ้าปาละการเฮียนเพราะว่าเด็กน้อยในมือนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมือหน้าที่จะเป็นผู้พัฒนาประเทศชาติพ่อแม่เป็นอีกผู้หนึ่งที่ว่าช่วยครูอาจารย์นอกจากอยู่ในโรงเรียนแล้วมาฮอดเฮือนก็เป็นสังคมแล้วก็ผู้ปกครองได้อบรมบ่มสอนลูกหลานของพวกเฮาเอาใจใส่เบิ่งแยงเขาเจ้าแล้วก็สุขอยู่ส่งเสริมข้าเจ้าให้ทั่วถึงและก็ให้ข้าเจ้าเอาใจใส่ต่อการเฮียนของข้าเจ้าบ่ให้มีการปะละการเฮียนเกิดขึ้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะดังที่วันที่7กันยานี้ท่านผู้ฟังวันที่7กันยา2026ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามติดตามและก็สุขอยู่การเฮียนการสอนเนื่องในโอกาสเปิดซุกเฮียนใหม่2026 2027นี้พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษาและก็อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านสะพายเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักโดยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้มีทานสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงทานสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทานภูวงอภัยกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักท่านสำรานอ่อนเวียงไซห้องคณะบริหารงานพรรคเมืองสนาสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะนำขันแขวงขันเมืองบริหารผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์อำนาจการปกครองท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีท่านนิวรณ์วงศักดาผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายก็ได้รายงานสภาพและก็จุดพิเศษและการเคลื่อนไหวเวียกงานของโรงเรียนให้ฮู้ว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายนี้สร้างตั้งขึ้นมาแต่ปี1902ตั้งอยู่บ้านสะพายเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักมีขอบเขตบริการรับนักเรียนจาก3คุ้มบ้านคือคุ้มบ้านสะพายทางคุ้มบ้านเหนือและคุ้มบ้านพลไสปัจจุบันมีอาคาร4หลังศูนย์ทรัพยากร1หลังในนั้นนำใส่เข้าในการเรียนการสอน2หลังคืออาคารอนุบาล1และอาคารประถม1หลังเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด7ห้องก็มีชั้นอนุบาล2ห้องและชั้นประถมป.1ฮอดป.5ทั้งหมด5ห้องเนาะในซกเฮียน2026 2027นี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล36คนหญิง17คนชั้นเฮียนประถมชั้นประถมนี้133คนหญิง76คนและมีครูอาจารย์ทั้งหมด8ท่านด้วยกันเนาะท่านผู้ฟังหญิง6ท่านทั้งนี้ก่อนการเปิดซกเฮียนใหม่ทางโรงเรียนได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านสะพายกลางและก็พ่อแม่ผู้ปกครองอนามัยปรับปรุงเดินอาคารเฮียนและห้องน้ำให้มีความสะอาดปลอดภัยพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนในระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคม2026เพื่อรับประกันให้เด็กน้อยในเขตบริการ3บ้านนั้นได้เข้าเรียนห้อยส่วนห้อยสำหรับซุกเรียนใหม่นี้โรงเรียนได้ตั้งเป้ามุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการสิทธิสอนโดยนำใช้วิธีการสอนแบบใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตัวจริงสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียวสะอาดและสู้สนหลุดพ้นอัตราการปลาการเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาในอนาคต
ซึ่งในโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆได้ให้เกียรติโอ้ลมต่อคณะพักคณะนำแขวงเมืองผู้บริหารโรงเรียนตลอดถึงพนักงานครูอาจารย์ว่าการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการติดตามและกระสุกยู่การเปิดซุกเฮียนใหม่อยู่3แขวงก็คือจำปาสักสวรรณเขตและแขวงคำม่วนเพื่อผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติตามทิศที่นำก็คือศาลของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวที่ส่งถึงผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศให้ปรากฏเป็นรูปธรรมพร้อมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยอย่างยิ่งต่อโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สะพายที่มีความพร้อมด้านอาคารที่สถานที่มีการวางรากฐานการศึกษาอนุบาลห่วมนำโดยเฉพาะแม่นผลงานอันโดดเด่นบ่มีนักเรียนปะละการเรียนนี่คือผลงานอันโดดเด่นของโรงเรียนสะพายเนาะในซุกเรียนนี้ซึ่งถือเป็นบาดเก้าทวีปที่สำคัญที่ควรขยายผลให้กว้างขวางทั่วแขวงนอกจากนี้ยังได้สมเสยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็มีวินัยความสะอาดเช่นว่าการฝึกให้เด็กน้อยปลดเกิบก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแบบที่ดีนะสำหรับแผนการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีแผนปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมให้แล้วในต้นปี2027เพื่อให้แก้ไขปัญหาเคร่งห้อนเป็นต้นแมนว่าเด็กน้อยอ่านบ่ออกคิดไรบ่ได้จังซี่แหละท่านผู้ฟังแล้วก็บ่กล้าแสดงออกหรือนำเสนอปัญหาหลังจากนั้นจะได้จัดฝึกอบรมครูอาจารย์เริ่มจากสั้นป.1หาป.3และขยายใส่ป.4ป.5ส่วนการแก้ไขโรงเรียนบ่ได้มาตรฐานนั้นเป็นปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนประถมบ่ได้มาตรฐานจำนวน 1,059 แห่งในนี้แขวงจำปาสักมี50กว่าแห่งกระทรวงศึกษาแม้จะได้สุ่มใส่4แรงทุนคืองบประมาณของรัฐงบประมาณท้องถิ่นการระดมทุนจากสังคมภาคส่วนเอกชนและก็ทุนกู้ยืมช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อลบล้างปัญหาดังกล่าวนี้ฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียงานพัฒนาการศึกษาของพวกเขาได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมีคุณภาพและเฮียกร้องให้คณะพักคณะนำแขวงจำปาสักนี้สืบต่อเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุ่มใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปและพัฒนาโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาเพื่อเป็นบ่อนถอดถอนบทเรียนของโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศในตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์การเรียนและก็อุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนเพื่อหับใส่เข้าในการเรียนการสอนและก็สร้างกิจกรรมของโรงเรียนในซุกเรียนใหม่2026-27นี้ตื่มอีกท่านผู้ฟังพวกเขาไปต่อที่ข่าวก่อนประชุมคนคั่วปรึกษาหารือและก็เอกภาพเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากในวันที่7กันยานี้ท่านผู้ฟังกรมพัฒนาชนบทและลดผลความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดกองประชุมเพื่อค้นคั่วปรึกษาหารือและเอกภาพบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากปี2027ฮอดปี2030อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เป็นประธานโดยท่านทัศกาสะพังทองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาชนบทและก็ลดผ่อนความทุกข์ยากเข้าร่วมมีบรรดาท่านหัวหน้าและก็ห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าห้องการกองเลขาซวยเวียกคณะผู้สอบชี้นำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมท่านวงสวรรค์วงไกรสอนรองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาชนบทและลดผ่อนความทุกข์ยากได้ตั้งหน้าให้กองเลขาคณะซวยเวียกขั้นศูนย์กลางได้นำเสนอพร้อมทางรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับสภาพรวมของการเกี่ยมห่างคำแนะนำของรัฐบาลว่าโดยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติสภาแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะแม่นภาพรวมจุดประสงค์วิธีการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแห่งชาติเช่นว่าการกำหนดเป้าหมายการสร้างแผนงานโครงการกิจกรรมการขึ้นแผนงบประมาณการกำหนดตำแหน่งกำหนดแรงทุนเนาะรวมทั้งการสุกยู่ติดตามกฎกาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานเพื่อเป็นเครื่องมือและกระบวนอิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติดังกล่าวกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นสร้างความเป็นเอกภาพในทางปฏิบัติและก็สร้างคะแนนการที่เกี่ยวข้องในขั้นศูนย์กลางเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ให้คณะรับผิดชอบนำไปปรับปรุงเพื่อเฮ็ดให้การก้าวเกี่ยมเวียกงานดังกล่าวได้รับมากผลที่ดีขึ้นกว่าเก่าสำหรับผลของกองประชุมคนครัวปรึกษาหารือและเอกภาพต่อกับห่างคำแนะนำครั้งนี้จะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปผ่านในกองประชุมสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้และจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดสุ่มในต้นปี2027บนพื้นฐานการหาพ้องโดยกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จนถึงปี2030และก็พร้อมกันนั้นก็จะได้จัดตั้งการสรุปถอดถอนบทเรียนและประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติในท้ายสมัยโครงการปฏิบัติวาระแห่งชาติพื้นฐานโครงร่างได้รับการพัฒนานับมือท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกองประชุมคนครัวปรึกษาหารือและก็เอกภาพกันเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนข่าวๆจากทางรายการของพ่อยังมีอีกหลายข่าวนำเสนอให้ท่านฟังนะอย่าลืมติดตามกันได้นะในระบบวิทยุก็ดีผู้ที่กำลังขับรถขับล้างอยู่ก็ดีฟังข่าวนำกับระมัดระวังเรื่องการขับรถดื่มเนาะมีข่าวๆให้ท่านได้ฟังต่อเนาะกวดล้างกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตรายการพนันออนไลน์อยู่บ้านหนองเวียงคำเมืองไซตานีนครหลวงเวียงจันทน์จับตัวผู้ถูกหาได้43คนในวันที่6กันยา2026นะเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบนี้ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่โฮงแฮมทันสมัยยูโจตั้งอยู่บ้านหนองเวียงคำหอม3เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งผ่านการควดค้นแล้วสามารถจับตัวผู้ถูกหาได้จำนวน43คนเนาะในนั้นเป็นหญิง4คนเป็นคนสัญชาติจีน41คนหญิง3คนคนสัญชาติฮ่องกงเนาะ2คนหญิง1คนและก็ยึดของกลางได้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ2หน่วยโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่43หน่วยและก็โทรศัพท์มือถือ468หน่วยและก็เครื่องของกลางที่พัวพันกับการเคลื่อนไหวกระทําผิดอีกจํานวนหนึ่งนะปัจจุบันเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวนี้ตามระเบียบกฎหมายนะซึ่งในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความขอบใจมายังประชาชนและก็พลเมืองดีที่ให้เบาะแสที่ว่าสําคัญเกี่ยวกับข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็เฮียกร้องมายังทั่วสังคมจงมีสติระมัดระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและถ้าพบเห็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่านผู้ฟังที่สงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนี้ให้เฝ้าแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เบอร์สายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่เป็นการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเฮาบ่อนใดมีถ้าว่าประชาชนให้บ่แซ่ก็ยิ่งเป็นการดีไปต่อกันที่ข่าวเปิดการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและกับการบริการด้านการแพทย์พิธีเปิดการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์ได้จัดขึ้นในวันที่7กันยา2026นี้อยู่ที่สโมสรกรมใหญ่พระราชการกองทัพประชาชนลาวโดยการเป็นประธานร่วมของสหายพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พระราชการกองทัพหัวหน้าคณะชี้นำการฝึกซ้อมร่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026และสหายพันเอกอุตานหัวหน้ากรมเสนาหักกรมหับประกันพระราชการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีสหายพลจัตวาคำแพงมุมมาแก้วหัวหน้ากรมเสนาหักกรมใหญ่พระราชการกองทัพคณะชี้นำการฝึกซ้อมร่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026สหายพันเอกหลีปิงที่ปรึกษาทูตเนาะป้องกันชาติแห่งสปจีนประจำสปปลาวสหายพันเอกซ่งไซผิงห้องอำนวยการห้องหมอเลข2มหาวิทยาลัยการแพทย์กองทัพบกหัวหน้าคณะทีมแพทย์กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศคณะนำ4กรมใหญ่ห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยบรรดาคณะอนุกรรมการนักฮัดแอบจาก2กองทัพลาวจีนและก็แขกถูกเชิญเข้าร่วมในพิธีคณะชี้นำทั้ง2ฝ่ายได้รายงานจุดประสงค์และก็แผนการฝึกซ้อมโดยสหายพลจัตวาคำแพงภูมิมาแก้วหัวหน้ากรมเสนาหักกรมใหญ่พระราชการกองทัพประชาชนลาวคณะชี้นำการฝึกซ้อมร่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026ได้รายงานให้ฮู้ว่า
ขบวนรถสันติภาพลาวจีนได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2017ครั้งนี้เป็นครั้งที่6และก็เป็นครั้งที่3ที่นำใส่ขบวนรถไฟตัวจริงเข้าในการฝึกซ้อมพิเศษการฝึกซ้อมร่วมขบวนรถไฟสันติภาพ2016นี้จัดโดยนำใส่อุปกรณ์อัจฉริยะที่บ่มีคนขับเพื่อซอกคนและก็คนส่งคนเจ็บและก็แม่นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสายพัวพันหัวมือทางด้านการทูตระหว่าง2ชาติลาวจีนที่ได้หมุนเวียนมาครบรอบ65ปีพร้อมเดียวกันนั้นก็แม่นปีที่มีความหมายความสัมพันธ์ในการเปิดใช้บริการโครงการรถไฟลาวจีนครบรอบ5ปีการก้าเกี่ยมฝึกซ้อมในครั้งนี้ในระยะ2เดือนผ่านมาคณะรับผิดชอบฝึกซ้อมได้มีการประสานงานเปิดกองประชุมร่วมค้นคว้าปรึกษาหารือและเอกภาพทางด้านเนื้อในและแผนการฝึกซ้อมเป็นแต่ละระยะซึ่งมาฮอดปัจจุบันการก้าเกี่ยมครบรอบมีความสำเร็จห้อยสนห้อยเป็นต้นแม่นเนื้อในการฮัดแอบอุปกรณ์การแพทย์ภาชนะรับไส้การสร้างสนามฮัดแอบห้องหมอสนามเวียกงานรับประกันทางด้านพาราธิการและเวียกงานรับประกันทางด้านต่างๆขบวนการฝึกซ้อมจะนำใส่กำลังพลเข้าห่มทั้งหมด710สหายมีกำลังฝ่ายลาว560สหายในนี้มีนักฝึกซ้อม263สหายและกำลังเพื่อนจากสปจีนเข้าห่ม150สหายส่วนด้านเนื้อในการฝึกซ้อมนั้นจะได้จำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติมีฝนตกหนักเกิดพายุลมแห้งแบบกระทันหันมีกรณีถูกผลกระทบเป็นจำนวนหลายในนั้นมีผู้คนขาดที่อยู่อาศัยถูกบาดเจ็บแขนหักขาหักกระทบหัวกระทบอกกระทบท้องสุดโทมระบบหายใจขบวนรถไฟสันติภาพนอกจากจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เหล่าหบเสนาหักแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแพทย์หมอให้มีความสำนีสำนานงานและยังเป็นการผูกแน่นสายพัวพันความสามัคคีมิตรภาพระหว่าง2ชาติ2กองทัพ2เหล่าหบเสนาหักลาวจีนจีนลาวให้แน่นแฟ้นขึ้นเติมอีกซึ่งในโอกาสนี้สายพลตีจันดีสุริวงศักดิ์ได้กล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการว่าการร่วมมือช่วยเหลือระหว่าง2กองทัพลาวจีนเว้ารวมโดยเฉพาะแม่นการร่วมมือระหว่าง2เหล่าหบเสนาหักมีความเติบใหญ่เหนียวแน่นเป็นต้นแม่นการช่วยเหลือก่อสร้างห้องหมอและประกอบเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมกันนั้นยังได้ส่งเสียวสารสะพอด้านพัดเปลี่ยนกันมาประจำอยู่ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพในทุกๆปีนอกนั้นยังได้ช่วยเหลือก่อสร้างบุคลากรการแพทย์ทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวเป็นจำนวนหลวงหลายเฮ็ดให้เหล่าหบเสนาหักกองทัพประชาชนลาวมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและก็ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการในห้องหมอกองทัพต่อการช่วยเหลือดังกล่าวต่างหน้าให้คณะนำกระทรวงป้องกันประเทศแสดงความขอบใจนะและก็ฮู้บุญคุณอย่างสูงมายังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าให้แก่กองทัพประชาชนลาวการฝึกซ้อมห่วมในการช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์ห่วม2กองทัพลาวจีนแม่นความมุ่งประสงค์หนึ่งของ2พรรค2รัฐ2กองทัพนอกจากจะเป็นการผสมประสานการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแล้วยังเป็นการฮัดแน่นความสามัคคีมิตรภาพระหว่างเหล่าหบเสนาหักและพนักงานแพทย์หมอของ2กองทัพนำอีกสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งในปี2016นี้ท่านผู้ฟังเป็นปีสร้างสายพัวพันทางการทูตระหว่างลาวจีนครบรอบ65ปีมิตรภาพลาวจีนและการเปิดนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนครบรอบ5ปีและพิเศษปี2016นี้กรมเสนาหักห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพประชาชนลาวจะได้รับและก็เปิดนำใช้ศูนย์วิจัยพยาธิเขตฮ้อนที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนสร้างและจะมอบให้ในไวๆนี้การห่วมฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพของ2กองทัพลาวจีนยังได้ตีราคาสูงและก็เห็นได้ความสามัคคีแบบพิเศษระหว่าง2รัฐบาลก็คือ2กองทัพลาวจีนที่ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาแผนแม่บทว่าด้วยคู่ร่วมสถาการณ์รอบด้านลาวจีนโดยเฉพาะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการกอบกู้ช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันระหว่าง2เหล่าหบเสนาหักการฝึกกอบกู้ภัยพิบัติครั้งนี้แม่นการซอกค้นกอบกู้และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากลมพายุหายแห้งซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนหลวงหลายกิจกรรมครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา16วันแบ่งออกเป็น2ระยะคือแต่วันที่7ฮอดวันที่14กันยา2016แม่นการฝึกซ้อม
ช่วยเหลือกอบกู้ภัยพิบัติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่สนามจำลองสถานีเปลี่ยนทายสินค้าดงโพสีเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์วันที่15ไปฮอดวันที่22กันยา2026นี้แมนกิจกรรมบริการกวดสุขภาพอยู่ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพห้องหมอบริเวณ106กองทัพห้องหมอบริเวณ109กองทัพและก็ห้องหมอทหารแขวงอัตตปือซึ่งทีมแพทย์ฝ่ายจีนจะได้แบ่งกำลังเพื่อไปกวดสุขภาพและก็เบิกจ่ายยาปวดพยาธิโดยบ่ได้เสียค่าจากนั้นขณะทั้ง2ฝ่ายยังได้เคลื่อนไหวกวดกาสนามตัวจริง

0: ปค.เกี่ยวกับสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่29หาวันที่31สิงหาคม2026ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อพื้นฐานโครงสร้างทรัพย์สินของรัฐและประชาชนสภาพผลกระทบโดยรวมภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบทั้ง5เมืองคือเมืองหลวงน้ำทาเมืองสิงห์เมืองรองเมืองเหวียงภูคาและเมืองนาแลรวมเอา81บ้านมี 4,420 หลังคาเรือน 24,849 คนได้รับผลกระทบในนั้นถูกผลกระทบนัก457หลังคาเรือนและเรือนไร่12หลังคาเมืองที่ได้รับผลกระทบหลายกว่ามูแม่นเมืองหลวงน้ำทาซึ่งเป็นเมืองเทศบาลแขวงความเสียหายดันพื้นฐานโครงสร้างและเศรษฐกิจสังคมการจัดตั้งปฏิบัติแก้ไขและช่วยเหลือเบื้องต้นภายหลังเกิดเหตุประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ประกาศให้แขวงหลวงน้ำทาเป็นเขตประสบภัยน้ำท่วมตามข้อตกลงเลขที่869/ค.ป.ค.ลงวันที่29สิงหาคม2026ทางแขวงได้ฮีบฮ้อนจัดกำลัง300กว่าคนพร้อมพาหนะและรถเซอารถบรรทุกเหือจักเหือกาบเหือลมเข้าช่วยเหลือและยกย้ายประชาชนออกจากเขตเสี่ยงภัยอย่างหีบด่วน
1: นั่นก็แม่นสภาพการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทามาเบิ่งเวลาทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเฮาใกล้สิเบิดแล้วขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาตลอดนะเอาเป็นว่าพบกันในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ธงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจีนพบปะหารือเวียกงานป้องกันความสงบอุดมใส่ได้รับเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาถูกผู้ได้รับผลกระทบงานวางแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างและนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาประจำปี2026จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่19-25 กันยานี้เวียดนามเมียนมาเปิดกว้างขอบเขตการทำมือด้านวิสาหกิจสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียปิดบริการชั่วคราวย้อนภูไฟระเบิดและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสั้นทันฟังรายละเอียด
1: วันที่7กันยานี้ทานทองสลิดวังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้ลงเขินไปเยี่ยมยามติดตามและสุกยู่การเฮียนการสอนเนื่องในโอกาสเปิดสุกเฮียนใหม่2026-2027พร้อมทางมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักโดยให้เกียรติต้นหาบของทานสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานผักแขวงท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำผักแขวงหองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านภูวงศ์อภัยกรรมการผักแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านนิวรณ์วงศักดาผมในการโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายได้รายงานสภาพจุดพิเศษและการเคลื่อนไหวเวียกงานของโรงเรียนให้ฮู้ว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายสร้างตั้งขึ้นแต่ปีนั้นก็ห้อยสงตั้งอยู่บ้านสะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักมีขอบเขตรับนักเรียนจาก3คุมบ้านคือคุมสะพายทางคุมบ้านเหนือคุมบ้านโพนไซปัจจุบันมีอาคาร4หลังศูนย์ทรัพยากร1หลังในนั้นนำใส่เข้าในการเฮียนการสอน2หลังคืออาคารอนุบาล1หลังและอาคารประถม1หลังเปิดการเฮียนการสอนทั้งหมด7ห้องสั้นอนุบาล2ห้องและสั้นประถมป.1หาป.5ทั้งหมด5ห้องในสุขเรียนนี้มีนักเรียนสั้นอนุบาล36คนนักเรียนสั้นประถม133คนและครูอาจารย์ทั้งหมด8ท่านหญิง6ท่าน